3น้ำตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทำไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ำดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปอกพิษเนี่ยหาได้ยากนะไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวนะมีความขาวนวลนะครับก่อนที่เราจะนำไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับจิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทำไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบนึงเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่าไข่นั้นมีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเขาก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสำหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทำไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทำการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทำการนะครับปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคำว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทำฝอยทองก็คือไข่น้ำค้างไข่น้ำค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ำค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสำหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทำไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ำค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ำค้างจะเป็นตัวช่วยทำให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อนะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเนาะตั้งใจนะครับตั้งใจทำแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสำหรับบางคนเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับมันก็จะมีความคาวของไข่อยู่นะครับแล้วก็จะตอกไปนะครับ

เราก็ทําอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ำค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราเอาไปทําทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทําออกมานะครับสองเพื่อทําให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทําออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับนะครับทั้งหมด5ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ําค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ําค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทําออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันนี่ครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับขนมไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะพอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ําค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ําค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับว่าจะออกเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสี

ของไข่นะครับจะเป็นสีส้มนะเราก็จะค่อยๆลูดลงไปช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูดลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับเราก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรากับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทำไมทําเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีกล้วยฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ใบตองนะครับหรือถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสำหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนํากล้วยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับมันไหลนะครับไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ขั้นตอนที่2นะครับน้ําตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลทราย1กิโลต่อน้ํา1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1ต่อ1นะครับน้ําตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยนึงก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับ1,000 1ก็คือ1กิโลนะครับน้ําตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ําตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ําตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็นขอบน้ําตาลเนี่ยน้ําตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ําตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ําตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดทางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยำนะครับขยำทำไมเราต้องขยำขยำเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลิ

นะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ตั้งน้ำให้เดือด นะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือด นะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ำเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ำเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสำหรับใส่พวกเศษนะครับทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทำฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทำให้เกิดน้ำพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ำพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ำก็กำลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทำฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำขนมไทยเนี่ยนะครับทำฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบเราจะต้องใช้น้ำเชื่อมที่น้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ำเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่3ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นน้ำเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ำนะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสายนะครับแต่ถ้าน้ำเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ำเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ำพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกไว้นะครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ำพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับแล้วเราก็หยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ำพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ำเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ำเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ำเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นๆแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีนี้พอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ำเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับมานี่ครับเราก็ยกขึ้นมานะครับกลวยนะครับจับนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทำไงต่อนำมาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30ถึง40รอบแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ำดื่มแล้วก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับ

เราก็จะวนตรงกลางน้ําพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ําเชื่อมเดือดๆนะครับเส้นฝอยทองมันจะไม่สุกนี่ครับฉันก็วนปุ๊บแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบในการล้างน้ำเชื่อมนะครับล้างน้ำเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออกสาวทำไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็เลยจะไม่นิยมทําในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ําของน้ําเชื่อมนี่ครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทํากันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บเล็บเราสามารถทานกับอะไรได้บ้างฝอยทองนะครับเราก็สามารถเอาไปทําใส่เป็นไส้ขนมต่างๆได้นะครับหรือนํามาทานเลยก็ได้นะครับแต่สมัยนี้ก็จะนิยมใส่ในพวกแต่งหน้าเค้กนะครับแต่งกับพวกใส่ในไส้ขนมปังนะครับหรือใส่กับพวกขนมต่างๆได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงบนถาดใบตองนะครับสังเกตว่าเป็นเส้นแพรสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทําให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทําให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทําไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับโดยตั้งใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอยากให้นักเรียนนะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนําอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนํามาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและการทำงานของไฟสูง

ตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH ตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทค

0: ครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับจากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรีเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์แต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวน
2: ในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
1: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆ
2: เจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
3: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
1: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
4: ราช 2411 พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์
4: รวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอารีอีกตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะแนะนำการแก้ไขแบบตัดรูปร่างนะคะสำหรับบุคคลที่ผิดปกตินะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเน้นกันในเรื่องของกระโปรงเสื้อนะคะกางเกงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อบกพร่องตามจุดต่างๆเราควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของการมีหน้าท้องนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่มีหน้าท้องการแก้ไขแบบตัดทำได้อย่างไรนะคะเรามาดูที่ตัวกระโปรงก่อนนะคะว่าถ้ามีหน้าท้องยื่นนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะ

ิธีการอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเอาแม่แบบนะคะหรือว่ากระโปรงต้นแบบที่เราจะนำมาแต่งพุงนะคะก็คืออยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะเราก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะคุณครูจะใช้สีที่แตกต่างกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราลากเส้นนะคะออกมานะคะอันนี้จะเป็นการขยายพุงนะคะวิธีการจากนั้นนะคะครูก็จะนำสีนะคะกระดาษสีมาแทรกเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราตัดกระดาษถ้าหน้าท้องนะคะถ้าเราแทรกหน้าท้องเราจะทำเฉพาะชิ้นหน้านะคะเนื่องจากชิ้นหลังเนี่ยเราไม่มีหน้าท้องนะคะเราก็จะไม่ทำเราจะทำเฉพาะชิ้นหน้าเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยสำหรับการปรับให้คนที่มีหน้าท้องยื่นนะคะสวมใส่กระโปรงได้อย่างสวยงามไม่รัดตึงตรงหน้าท้องนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูส่วนต่อไปว่าเราจะปรับแก้ไขอะไรได้บ้างอีกนะคะส่วนใหญ่นะคะนอกจากที่มีหน้าท้องยื่นแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน้าขาค่ะที่มีความใหญ่มากกว่าสะโพกล่างนะคะซึ่งหน้าขาเรานะคะจะต้องทำอย่างไรกับแบบตัดนะคะก็คือเราต้องวัดค่ะนะคะวัดตรงส่วนเอวด้านข้างนะคะตรงส่วนเอวด้านข้างนะคะถึงนะคะตรงส่วนเอวด้านข้างถึงหน้าขานะคะเอวด้านข้างถึงหน้าขานะคะเราก็วัดลงมาในที่นี้นะคะเราวัดหน้าขานางแบบได้อยู่ที่31ค่ะเราก็วัดเอวด้านข้างถึงหน้าขานะคะเราจะมาดูวิธีการแยกหน้าขานะคะสำหรับคนที่มีหน้าขาใหญ่นะคะว่าต้องทำอย่างไรนะคะนำไม้ฉากนะคะวางแล้วก็ตั้งฉากตีจากหน้าขามาที่ด้านหน้าค่ะจากนั้นนะคะเราตัดนะคะถ้าเป็นหน้าขานะคะเราจะต้องตัดด้านข้างค่ะถ้าเป็นหน้าท้องนะคะจำไว้ว่าเราจะต้องตัดจากด้านกลางหน้าเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าขานะคะอันนี้คือเส้นกลางหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือกลางหน้านะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นด้านข้างนะคะหน้าขาเนี่ยเราไม่สามารถตัดจากกลางหน้าไปได้นะคะเพราะว่าส่วนที่มันใหญ่นะคะจะอยู่ที่ด้านข้างเราจะต้องจากด้านข้างเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเราต้องตัดจากด้านข้างเข้าไปจากนั้นนะคะเราต้องดูว่าหน้าขาเนี่ยใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าใหญ่มากนะคะเราก็จะอยู่ที่2เซนนะคะแต่ถ้าไม่ใหญ่มากนะคะก็จะอยู่ที่ 1.5 ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เศษกระดาษนะคะหรือใช้กระดาษสีก็ได้นะคะมาแปะคราวนี้เรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะนางแบบของเราค่อนข้างจะหน้าขาใหญ่นะคะคุณครูก็จะแทรกประมาณ2เซนนะคะนะคะคุณครูก็จะแทรกประมาณ2เซน

เห็นไหมคะเราแทรกประมาณ2เซนจากนั้นเราใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์ค่ะวางนะคะวางให้สวยงามนะคะแล้วก็แล้วแบบตัดอาจจะมีรูปร่างประหลาดประหลาดนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็เราไม่ต้องไปกังวลนะคะเวลาเราวางผ้าเราก็จะมีเทคนิคในการวางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขแบบตัดนะคะให้กับผู้ที่มีรูปร่างหน้าท้องยืดหรือมีหน้าขาใหญ่นะคะเราก็จะไม่สามารถใส่กระโปรงได้นะคะจากนั้นนะคะในลักษณะแบบนี้ถ้ามีหน้าขาเราจะต้องแยกทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแต่ถ้าเรามีหน้าท้องนะคะเราแยกเฉพาะชิ้นหน้าได้แต่ถ้ามีหน้าขาเราจะต้องแยกทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเพราะว่าขาของเรานะคะมันจะมีลักษณะกลมมันรวมทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้าด้วยกันนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะวัดมาว่าตำแหน่งหน้าขาของเรานะคะจากเอวด้านข้างวัดลงมากี่เซนนะคะในด้านหน้าเนี่ยเราวัดลงมานะคะแล้วจะช่วยโอบหรือว่าเป็นการให้ตรงช่วงหน้าขาเรานะคะหลวมขึ้นมานะคะเวลาใส่หน้าขาก็จะไม่ตึงรั้งนะคะจากนั้นเราขีดเส้นนะคะให้

ังสำหรับบุคคลที่มีก้นงอนนะคะว่าก้นใหญ่ก้นงอนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เขาใส่กางเกงออกมาแล้วสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะทำด้านหลังที่เป็นเกี่ยวกับก้นงอนให้เราดูก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องลากให้ตำแหน่งก้นนะคะหรือบางคนนะคะจะอยู่ที่เส้นสะโพกล่างเลยก็ได้นะคะแล้วเราแยกที่เส้นสะโพกล่างเลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะพอเราได้เส้นแล้วเราลากเส้นเราต้องมาดูกันค่ะว่าก้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ตรงด้านคะเราไม่ได้ตัดจากด้านข้างเข้ามานะคะเพราะคนส่วนใหญ่ก้นจะอยู่บริเวณด้านเป้าของด้านหลังนะคะจากนั้นเราก็มาดูกันอีกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่นะคะผู้ที่สวมใส่นั้นเป้าก้นของเขาเนี่ยมีลักษณะก้นใหญ่หรือว่าก้นเล็กนะคะถ้าลักษณะก้นใหญ่เราดูว่าใหญ่มากเส้นเอวที่กลางหลังเรานั้นถึงเส้นเป้ายืดนะคะหรือเส้นก้นยืดนะคะอยู่ตรงไหนนะคะหรือเส้นส่วนที่ก้นเรางอนที่สุดนะคะอยู่ตรงไหนเราจะได้ตำแหน่งที่ชัดเจนกว่านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาวางเพื่อจะต่อเส้นโค้งให้สวยงามนะคะนะคะเราต่อเส้นโค้งให้สวยงามเราก็ตัดออกนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่มีก้นงอนหรือว่าก้นใหญ่นะคะซึ่งจะพบมากนะคะสำหรับคนที่ใส่กางเกงนะคะคืออันนี้จะเกิดปัญหากันบ่อยมากนะคะสำหรับคนก้นใหญ่แล้วก็ก้นงอนไม่สามารถสวมใส่กางเกงได้ตึงล้างบริเวณก้นนะคะเมื่อตึงล้างบริเวณก้นแล้วเนี่ยเวลาเราสวมใส่ปุ๊บนะคะด้านใต้ท้องขาก็จะเข้าไปอยู่ใต้ก้นซึ่งใส่แล้วก็จะไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการแยกนะคะแยกตรงส่วนที่เป็นบริเวณด้านก้นงอนหรือว่าก้นที่ใหญ่นะคะจากนั้นนะคะปัญหาที่พบบ่อยเช่นเดียวกันกับกระโปรงเลยนะคะของกางเกงก็คือตำแหน่งหน้าขาใหญ่นะคะคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำนะคะเหมือนกันซึ่งคุณครูจะสอนซ้ำอีกครั้งนึงนะคะเราจะได้เห็นว่าการทำหน้าขานะคะมีวิธีการทำอย่างไรถ้าเป็นในตัวกางเกงนะคะวิธีการทำนะคะก็คือวัดจากเอวด้านข้างนะคะถึงตำแหน่งหน้าขานะคะวัดจากเอวด้านข้างนะคะถึงตำแหน่งหน้าขานะคะจะได้อยู่ที่31เซนเหมือนกันเห็นไหมคะจะได้อยู่ที่31เซนเหมือนกันลากเส้นนะคะลากเส้นตั้งฉากนะคะจากจุดตรงหน้าด้านข้างเข้าไปที่เป้านะคะถ้าเป็นหน้าขาจะต้องตัดจากด้านข้างเข้าไปที่เส้นเป้าแต่ถ้าเป็นก้นนะคะก้นงอนหรือก้นยื่นมากนะคะหรือก้นใหญ่จะต้องตัดจากเป้าเข้ามาที่ด้านข้างนะคะนักศึกษาต้องดูด้วยว่าตรงนี้มีความแตกต่างกันถ้าเราตัดผิดปุ๊บนะคะการที่เราไปเผื่อหลวมเนี่ยจะผิดตำแหน่งหน้าท้องยื่นด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าขาด้วยนะคะเราต้องมาดูที่ชิ้นหน้ากันนะคะเห็นไหมคะที่ชิ้นหน้านะคะหน้าท้องอย่างที่คุณครูได้สอนไปแล้วในตอนต้นว่าจะอยู่ที่เส้นสะโพกบนโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะตัดจากเส้นสะโพกบนหน้าท้องจะอยู่ที่เส้นกลางหน้านะคะบริเวณนี้คือเส้นกลางหน้าเราจะตัดจากกลางหน้าเข้าไปด้านข้างนะคะเวลาเราแยกหน้าท้องทำเช่นเดียวกับกระโปรงนะคะทำเช่นเดียวกับกระโปรงนะคะนี่คะตัดไปนะคะของเรายื่นมากยื่นน้อยนะคะโดยปกติถ้าหน้าท้องยื่นไม่มากเราก็ยกได้ 1.5 เซนนะคะแต่ถ้าหน้าท้องยื่นมากนะคะเราก็ควรจะชัน2เซนนะคะในที่นี้คุณครูจะใช้ประมาณ2เซน

ีดนะคะเส้นเพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะคะแล้วเราก็ตัดออกนะคะทําคล้ายๆกับกระโปรงนะคะทําเหมือนกันกับกระโปรงเลยนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเรามีหน้าขาด้วยนะคะเพื่อจะได้รับกับอย่าลืมว่าถ้าเราตัดหน้าท้องนะคะเราจะต้องตัดจากกลางหน้าเข้าไปถึงด้านข้างแต่ถ้าเราตัดจากหน้าขานะคะเราจะต้องตัดจากด้านข้างเข้าหาเส้นกลางหน้านะคะอย่าตัดผิดตำแหน่งนะคะอันนี้คุณครูย้ำเลยถ้าเราตัดผิดตำแหน่งปุ๊บการที่เราไปเผื่อหลวมผิดตำแหน่งนะคะก็จะเกิดความพองนะคะในบริเวณนั้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะได้กางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ

ของคนคนนั้นหรือเปล่านะคะหรือมันเหมาะสำหรับรูปร่างของเราหรือยังอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขเราต้องแก้ไขก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูที่ตัวเสื้อกันบ้างว่าตัวเสื้อเนี่ยจะต้องปรับแก้ไขอะไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่จะปรับแก้ไขคล้ายๆกับตัวกระโปรงก็คือตรงบริเวณหน้าท้องนะคะเราก็ลากเส้นนะคะบริเวณหน้าท้องนะคะบริเวณหน้าท้องเราจะตัดนะคะบริเวณหน้าท้องนะคะจะตัดบริเวณหน้าท้องกลางหน้าจะอยู่ด้านนี้นะคะกลางหน้าอันนี้คือกลางหน้าเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะตัดบริเวณหน้าท้องนะคะเราจะต้องตัดจากกลางหน้าเข้าไปที่ด้านข้างนะคะวิธีการตัดเห็นไหมคะตัดเข้าไปเลยนะคะตรงที่ด้านข้างจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าหน้าท้องของเราใหญ่มากหรือใหญ่น้อยขนาดไหนนะคะเราถึงจะทำได้ถูกต้องนะคะหาเศษกระดาษไว้นะคะสำหรับที่เราจะแทรกนะคะเพราะว่าในตัวเสื้อเนี่ยการบกพร่องของเรามีหลายแบบนะคะคุณครูก็จะแก้ไขนะคะให้ได้มากที่สุดเลยนะคะสำหรับคนที่มีรูปร่างผิดปกติจะได้สวมใส่เสื้อออกมาได้สวยงามนะคะค่ะเราก็มาเลยว่าหน้าท้องนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะประมาณอยู่ที่2เซนนะคะเหมือนเดิมนะคะแยกออกมานะคะ2เซนนะคะจากนั้นเราก็ติดสก๊อตเทปหรือติดกาวก็ได้นะคะ

ห็นไหมคะเราก็จะแยกออกมาเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ตรงส่วนหน้าท้องจากนั้นนะคะเราก็ขีดเส้นเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นให้ต่อเนื่องออกมานะคะลากเส้นให้ชนกันนะคะแต่ว่าเสื้อเนี่ยนะคะเราจะมีเส้นเกล็ดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลากเส้นเกล็ดด้วยนะคะให้ต่อเนื่องกันเห็นไหมคะให้เส้นเกล็ดต่อเนื่องกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บไม่ได้นะคะถ้าเกิดเส้นเกล็ดหายไปนะคะต่อไปค่ะอันนี้สำหรับที่มีหน้าท้องแล้วบางคนนะคะมีบ่านะคะที่มีเนื้อเยอะเราก็ส่วนใหญ่การแก้ไขแบบตัดนะคะจะมีปัญหามากนะคะสำหรับคนที่เจ้าเนื้อนะคะโดยส่วนใหญ่คนที่มีรูปร่างปกติกับคนที่มีรูปร่างผอมนะคะไม่ค่อยมีการปรับแก้ไขแบบสักเท่าไหร่นะคะจะปรับแก้ไขเฉพาะคนเจ้าเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกค้าหรือเราเองเป็นคนเจ้าเนื้อแล้วเราตัดให้ตัวเองใส่นะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราควรจะมีการแก้ไขแบบตัดทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะนำไปตัดจริงนะคะความใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าอกใหญ่มากเราก็แทรกไปประมาณ2เซนถ้าอกใหญ่ไม่มากเราก็แทรกประมาณ 1.5 นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะช่วยนะคะให้หน้าอกไม่คับตึงไม่ว่าจะเป็นคนหน้าอกใหญ่นะคะหรือคนที่มีช่วงตัวเล็กแต่หน้าอกใหญ่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเราลากเส้นต่อเนื่องค่ะนะคะลากเส้นต่อเนื่องกลางหลังขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกจากกลางหลังไปที่วงแขนเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราแยกนะคะเราจะต้องคิดนิดนึงนะคะว่าเราแยกอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้แยกถูกว่าจะต้องแยกจากตรงไหนไปตรงไหนนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าครูต้องขอแนะนำเราเลยนะคะก็คือในส่วนของด้านเขาเรียกว่าด้านบ่านะคะหรือตรงด้านช่วงโหนกหลังเรานั่นเองนะคะบางคนจะมีเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะหรือมีวงแขนที่ตันตรงนี้นะคะเราก็จะตัดเพิ่มค่ะจากตรงเนื้อตรงโหนกด้านหลังเรานะคะตรงนี้ถ้าเนื้อวงแขนมากเราก็เพิ่มมากถ้าเนื้อวงแขนน้อยเราก็เพิ่มน้อยนะคะแล้วก็ด้านตะเข็บไหล่นะคะปรับลงมาถ้าเรามีไหล่ตกก็ปรับลงมาประมาณ1เซนนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เราเห็นของชิ้นหลังนี้เป็นการเพิ่มก้นสำหรับคนที่มีก้นงอนก้นใหญ่มีเนื้อที่ก้นมากนะคะเราก็เพิ่มก้น

0: เก็บหลังสำหรับคนที่มีลักษณะหลังหักมากนะคะหลังลึกหลังหักก็เก็บเข้าไปนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีช่วงโค้งของหลังเยอะนะคะมีเนื้อที่ด้านหลังมากนะคะเป็นก้อนเราก็จะต้องตามไม่ทันยังไม่เข้าใจนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r นะคะ channel.net ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก
1: ็มีรายได้ประจำเรายังไม่ได้ทำงานหรือบางคนอาจจะมีงานพาร์ทไทม์แต่เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะก็ไม่สามารถที่จะทำบัตรเครดิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะพกแคชไปด้วยก็คือเงินสดนะคะต่อไป anything else ก็คืออย่างอื่นสิ่งอื่นนะคะต่อไปค่ะ receipt คือใบเสร็จเราสามารถใช้คำว่า bill ก็ได้นะคะ bill ก็คือใบเสร็จเช่นเดียวกันแต่ receipt ใบเสร็จนี้ที่เขาใช้คำว่า receipt เพราะว่าเป็น receipt ที่สมบูรณ์ก็คือมีทั้งการค่า VATค่าภาษีรวมราคารายการทุกอย่างมันจะอยู่ในรีซีสแต่บิลอาจจะมีแค่ราคารวมเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะ change ก็คือเงินทอน price ราคานะคะวันสำหรับคำศัพท์ในหน้านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะให้พวกเราอ่านแล้วก็บอกความหมายของคำนั้นๆด้วยนะคะCredit card บัตรเครดิต
2: Credit card บัตรเครดิต
1: Fit
2: พอดี
1: Changing room
2: ห้องรองเสื้อผ้า
1: Discount
2: ส่วนลด
1: Looking for size M for me please ฉันมองหาเสื้อผ้าไซส์ M อยู่ช่วยหาให้ฉันได้ไหมนะคะเราสามารถใช้คำว่า looking for ใช้แทนคำว่าหานะคะต่อไป trolley คือรถเข็นที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเราเรียกว่า trolley นะคะต่อไปค่ะ size ก็คือ
2: ขนาด
1: gift คือของขวัญ นะคะ budget คืองบประมาณเรามีบัดเจ็ตในการช้อปปิ้งวันนี้เท่าไหร่สามารถใช้ไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะคะเราเลือกคำศัพท์เล็กๆน้อยๆอะค่ะเราสามารถฝึกไปทุกวันใช้แทนคำพูดภาษาไทยเราได้นะคะต่อไปค่ะสมาร์ท
2: นอกบัดเจ็ตสมาร์ท
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องประโยคนิดนึงนะคะเราเข้าสู่ช่วงที่เป็นวิชาการนิดนึงนะคะดู grammar practice ก็คือเป็นการฝึกประโยคนะคะในการใช้ในการเลือกซื้อสิ่งของอย่างที่ครูบอกว่าในการสนทนาที่เกี่ยวกับการซื้อของหรือขั้นตอนการซื้อของหรือการต่อรองในการซื้อของสินค้านะคะคู่กรณีจะมีทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานขายถูกไหมและทีนี้เรามาดูตรงผู้เสนอขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมมองหาอะไรอยู่ต้องการสิ่งไหนจะมีคนเข้ามาถามเราอย่างนี้เมื่อเวลาเราเข้าไปร้านที่เขาขายของถูกไหมคะหรือร้านเสื้อผ้าประโยคแรกเลย What can I do for you ก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมีอะไรที่ให้ฉันทำให้คุณได้ไหมนะคะต่อไปเลยค่ะประโยคที่เราคุ้นหูกันเลย May I help you ก็คือให้ฉันช่วยใช่ไหมคะเมื่อเรา say yes แล้วเราก็ต้องมี say no ด้วยใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปเลยว่า no แต่อย่าลืมคำว่า thank you นะคะเป็นมารยาทในการสนทนานะคะ thank you I'm just looking ก็คือฉันไม่ได้มองหาสิ่งนี้หรือ I just browsing thank you I'm just browsing thank you ถือว่าฉันต้องการที่จะลองสิ่งอื่นนะคะ

ต่อไปลูกค้าต้องการซื้อสิ่งใดให้พูดดังนี้อันนี้ในกรณีของลูกค้านะคะเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านค้าและมีพนักงานขายมาเราสามารถแจ้งพนักงานขายได้เลยว่า I am looking for t-shirt I am looking for notebook I am looking for skirt ว่าไง I am looking for a pen ใช่ของที่เราจะหานะคะบวกด้วยประโยค I am looking for หรือนะคะตรงๆเลย I want to buyฉันต้องการซื้อแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการซื้อนะคะหรือ I would like to have ก็คือของที่เราจะซื้อของที่เราต้องการซื้อของที่เราต้องการหาก็คือ I would like to have บวกด้วยสิ่งของเช่นเดียวกัน3ประโยคนี้นะคะก็หมายถึงว่าประโยคที่เราต้องการที่จะหาสิ่งของที่เราต้องการจะซื้อเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านค้านะคะตัวอย่างเขามีมาให้ค่ะ I am looking for an electric fan I am looking for an electric is it ก็คือราคาเท่าไหร่ต่อไปค่ะ How much does it cost ก็คือราคาเท่าไหร่ cost แปลว่าราคานะคะต่อไปค่ะ How much are they ก็คือของพวกนี้สิ่งของพวกนี้ราคาเท่าไหร่ต่อไปค่ะ What's the price จำได้ไหม price หมายความว่าอะไรคะ price หมายความว่าราคาเมื่อบวกคำว่า What's the price หมายความว่าอะไรราคาราคาเท่าไหร่หรือราคาอะไรใช่ไหมคะ Can I pay by credit card pay หมายความว่าจ่ายเขาจะจ่ายโดยอะไรคะเครดิตการ์ดก็คือบัตรเครดิตต่อไป can I try it on หมายความว่าฉันสามารถลองได้ไหม try it on นะคะเวลาเราไปที่ร้านที่ขายเสื้อผ้า try it on หมายความว่าลองเสื้อผ้านะคะเราสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย can I try it on ฉันลองเสื้อผ้าตัวนี้ได้ไหมนะคะต่อไป Can I have it one hand late if you got anything cheaper คุณมีอย่างอื่นให้ฉันดูไหม Have you got anything cheaper คุณมีอย่างอื่นให้ฉันดูอีกไหมอันนี้อาจจะในกรณีที่ว่าเรามาหาสินค้าตัวนี้แล้วเราอยากดูสินค้าอื่นๆในร้านต่อไปนะคะต่อไปค่ะ Do you know anywhere else I could try อันนี้ในกรณีที่ changing room ก็คือห้องรองเสื้อผ้าใช่ไหมคะเต็มหรือว่ามีคนใช้งานอยู่เต็มจำนวนแล้วเราอยากที่จะลองเสื้อผ้าเช่นเดียวกันเราจึงถามหาที่ที่สามารถ try it on ก็คือลองเสื้อผ้าได้เราก็ใช้ประโยคนี้นะคะ Do you know anything else I could try คือมีห้องรองห้องอื่นอีกไหมมีที่อื่นอีกไหม anywhere นะคะมีที่ไหนอีกไหมหรือ Does it come with a guarantee ในสินค้าแต่ละสินค้าในบางสินค้ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงและมีจะมีการรับประกันใช่ไหมคะจะมีใบรับประกันมาด้วยถ้าเราต้องการทราบว่าสินค้าสิ่งนั้นมีใบรับประกันไหมเราสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย Does it come with a guarantee คือเราจะถามหาใบรับรองหรือใบประกันสินค้านะคะหรือ Do you deliver ก็คือมีบริการส่งไหม deliver คือการส่งใช่ไหมคะ Do you deliver อันนี้คือคุณมีบริการส่งสินค้าไหมประโยคที่นี้ที่ครูนำเสนอมานี้เป็นประโยคของพวกเราในฐานะผู้ซื้อใช่ไหมคะต่อไปนะคะการพูดเพื่อแสดงการตกลงซื้อสินค้าเมื่อเราถามถึงสินค้าแล้วเราถามถึงราคาแล้วขอส่วนลดก็แล้วใช่ไหมคะเสนอในราคาที่เราต้องการที่จะซื้อได้แล้วก็แล้วเราจะตกลงการซื้อสินค้าแล้ว I will buy it ก็คือฉันจะซื้อถูกไหม I will buy it comma แล้วก็ double l

0: 2ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า will นะคะ I will buy it ก็คือฉันจะซื้อแล้วนะ100บาทได้ไหม400บาทโอเคไหมอันนี้ในการต่อรองราคานะคะพนักงานขายอาจตอบว่า I can give you 300บาทพนักงานเมื่อเราต่อรองราคาพนักงานขายอาจจะแจ้งเราว่าเขาให้เราได้แค่300บาท I can give you 300บาทเขาต้องทำอะไรก่อนกับกระโปรงลองภาษาอังกฤษว่า try on yes very good ค่ะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง shop assistant shop assistant ก็คือผู้ขายนะคะและ customer คือ customer คือเมื่อมีผู้ขายแล้วต้องมีอะไรอีกมีผู้ซื้อก็คือลูกค้าใช่ไหมคะ shop assistant บอกว่าWhat can I do for you? ก็คือคุณต้องการอะไรคาร์บอก I am the Valentine card I am a Valentine card เขากำลังอะไรกับ Valentine card พอเขาไปในร้านเขากำลังอะไรหาเพราะฉะนั้นหาเราใช้คำว่า looking for ใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาเหมือนกันอันนี้เริ่มด้วย customer ก็คือลูกค้าถาม shop assistant ผู้ขายว่า what's the แล้ว shop assistant ตอบราคามา is 350 บาทแสดงว่าเขาถามอะไร
1: ถามราคา
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่าคำไหนที่แปลว่าราคา price ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะYes. ต่อไปบทสนทนาของ customer และ shop assistant I don't have enough money เขาบอกว่าเขาไม่มีเงิน Can you give me a as shop assistant เลยว่า that's the best price นี่คือราคาที่ดีที่สุดแล้วเขาบอกลูกค้าเนี่ย customer บอกเขาไม่มีตังค์ Can you give me a อะไรสักอย่างนี่แหละแต่คนขายบอกว่าเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขามีเงินไม่พอส่วนลดภาษาอังกฤษคือ discount ใช่ไหมคะ count ต่อไปค่ะข้อ7นะคะ this teacher doesn't fit meDoesn't fit me T-shirt เนี่ย doesn't fit me คือไม่พอดีกับเขาเลย Do you have another มันไม่พอดีอ่ะเขาก็เลยต้องการที่จะหาตัวใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าไงใช้คำไหนคะมันไม่พอดีกับเขาเลยอ่ะทีนี้เขาต้องการที่จะหาขนาดใหม่อ่ะเขาต้องใช้คำไหน Do you have anotherตัวใหม่ที่มันมีขนาดใหม่เพราะฉะนั้นเขาต้องหาขนาดใหม่เพราะฉะนั้นขนาดภาษาอังกฤษเราบอกว่า size ต่อไปค่ะข้อ8นะคะ shop assistant thank you very much sir here is the ซื้อของแล้วจ่ายตังค์แล้วมันมีเงินทอนShop assistant เอาเงินทอนมาให้ Shop assistant ก็เลยบอกว่า Thank you very much sir Here is the เงินทอนภาษาอังกฤษคือ change ใช่ไหมคะเงินทอนภาษาอังกฤษคือ change แต่ว่าระหว่างที่เราให้เงินทอนเข้าไปเราต้องให้อะไรเข้าไปด้วยใบเสร็จภาษาอังกฤษคืออะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยใบเสร็จคำว่าภาษาอังกฤษอะไรคำว่าอะไรคะ bill หรือ receipt ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ที่ในที่นี้เขามีคำว่า receipt ใช่ค่ะต่อไปข้อ9นะคะ will you pay by อะไรหรืออะไรเขาสามารถที่จะจ่ายได้เป็นทั้ง
1: เครด
0: ิตการ์ดกับเงินสดคือcash ใช่ไหมคะสามารถจ่ายได้ทั้ง cash และเครดิตการ์ด

สุดท้ายค่ะ please tie on this dress at the please tie on tie on หมายความว่าลองเสื้อผ้าใช่ไหมคะกรุณาไปลองชุดเนี้ยที่เขาจะให้ไปลองที่ไหน changing room ใช่ไหม changing room หมายความว่าห้องลองเสื้อผ้าอ๋อ sorry

โอเคนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจประโยคนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดเราได้ก็ถือว่าพวกเราเข้าใจในบทเรียนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทสนทนาบทสนทนานี้นะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่าง Shop Assistant Shop Assistant คืออะไรคะผู้ขายถูกไหมแล้วก็ลูกค้าก็คือ Customer นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคประโยคแรกก็คือการทักทายของในร้านค้าปกติทั่วไป Good afternoon sir Good afternoon แสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ในช่วงบ่ายแล้วถึงพูดว่า Good afternoon sir What can I do for you คุณกำลังหาอะไรมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไซส์เล็กนะคะ I recommend shop assistant เลยบอกว่า I recommend you I recommend that you are medium size is larger and I think it fit you This is a medium size sir แสดงว่าสองคนนี้เขาเคยมาซื้อของหรือว่าลูกค้าคนนี้เคยมาที่ร้านนี้แล้วเพราะเขาบอกว่าI recommended คือ it fit me quite well แสดงว่าเขาลองแล้วมันพอดีมันดีเลยแหละเขาเลยถามราคา how much does it cost อันเนี้ยราคาเท่าไหร่ top assistant เลยตอบ it's 3,000 บาท sir 3,000 บาทถูกไหมคะ customer okay I will check it เขาจะเอาอันนี้นะ I will check it at shop assistant เลยบอกว่า is there anything elseคุณมองหาสิ่งอื่นอีกไหม Anything else คืออย่างอื่นถูกไหมอยากหาอย่างอื่นอีกไหมเมื่อได้อันดีแล้วเนี่ยอยากได้อย่างอื่นอีกไหมเขาเลยบอกว่า That's all ไม่เป็นไรนะคะ Thank you sir ก็คือจบลงด้วยการ Take it all ตัวนี้ในราคาเท่าไหร่คะ 3,000 บาททีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะว่าข้อ1 นะคะ What is the customer looking forWhat is the customer looking for? เขาต้องการลูกค้าเนี่ย customer เนี่ยเขาต้องการที่จะซื้ออะไรวันนี้เขามาซื้ออะไร Jeans นะใช่ไหมคะประโยคนี้ได้เลยนะคะ Looking for เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า He ใช่ไหมคะ He นะเพราะว่า shop assistant เรียกเขาว่า sir ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าHe is looking for อะไรคะตามประโยคเลยค่ะ for a

0: ุ่มไซส์อะไรที่คนขายอ่ะเขาจำได้ว่าคนนี้มาซื้อ yes very good ค่ะ medium size ใช่ไหมคะอะ medium size ต่อไปค่ะ customer บอกว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ลูกค้าไม่รู้พูดอะไร shop assistant บอก I will offer you160 บาท I will offer you 160 บาทลูกค้าจะถามว่าอะไร What's the 1 size 2 เลข 3 color 4 kind เพราะเขาตอบสีอะไรสีชมพูเพราะฉะนั้นเขาต้องถามหาสีใช่ไหมคะเราถึงจะตอบว่า color ต่อไปนะคะเป็น2 ข้อสุดท้ายนะคะข้อ9 customer เช่นเดียวกันถามว่า do they come with a guarantee guarantee คือใบประกันหรือใบรับรองถูกไหมเขาถามหาใบประกันหรือใบรับรองใช่ไหมคะ shop assistant เลยตอบว่าเขาจะตอบว่าอะไร yes they are yes they aren't yes they do no they do เขาจะตอบว่ายังไงเขาถามดูมันก็ต้องตอบว่าเพราะฉะนั้นถึงตอบข้อมาที่จะใช้คำศัพท์ใช่ไหมคะบางคำไปใช้แทนสิ่งนั้นๆที่เราพูดเป็นภาษาไทยได้ให้พวกเราฝึกทุกวันนะคะฝึกทุกวันใช้วันละประโยคหรือใช้วันละ 4-5 คำก็ยังดีเพื่อที่ว่าให้พวกเราคุ้นชินกับการออกเสียงคุ้นชินกับการใช้ภาษาและพวกเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือฟังหรือตอบภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าพวกเราไม่ใช้เลยไม่รับรู้เลยเราก็ไม่สามารถที
1: ่ชนอาชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทาง
3: นะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็น
4: บอกข้อกำหนดในการสร้างแฟ้มข้อมูล SPSS for Windows ได้นะคะ แล้วก็สามารถแฟ้มสร้างแฟ้มข้อมูลโดยใช้ Data Editor ได้

ได้นะคะบันทึกแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ได้นะคะสามารถเพิ่มข้อมูลได้สามารถลบข้อมูลได้สามารถค้นหาข้อมูลได้แล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็สามารถบันทึกนะคะแฟ้มข้อมูลที่เคยสร้างขึ้นแล้วได้เปิดแฟ้มข้อมูลที่เคยสร้างขึ้นแล้วกลับสามารถนำมาใช้งานใหม่ได้นะคะสังเกตว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูวันนี้ค่อนข้างกำหนดความกว้างก็คือ wish ภาษาอังกฤษก็คือ wish นะคะและจำนวนหลักของตัวหลังทศนิยมด้วยว่านักเรียนต้องการจุดทศนิยมเท่าไหร่ถ้านักเรียนไม่ต้องการก็กำหนดเป็นศูนย์ไปนะคะต่อไปค่ะคอมมาชนิดของตัวแปรตัวที่2ก็คือคอมมาคอมมานะคะก็คือชนิดตัวแปรรวมถึงตัวเลขเครื่องหมายบวกหรือลบที่อยู่หน้าตัวเลขจุด1จุดสำหรับข้อมูลที่มีแบบเป็นแบบไหนจะคล้ายๆในส่วนของ Excel นะคะและตัวสุดท้ายนะคะ string ก็คือเป็นค่าที่เป็นค่าตัวอักษรหรือเครื่องหมายต่างๆอย่างเช่นเราถามแบบสอบถามอย่างเช่นสอบถามพวกความคิดเห็นนะคะเขาก็จะเขียนบรรยายมาซึ่งก็จะต้องตั้งค่าตัวแปรตัวนั้นเป็นสตริงนะคะกรณีที่เลือกสตริงจะต้องกำหนดความกว้างด้วยว่านักเรียนจะให้เขาคีย์ข้อมูลได้กี่ตัวอักษรนะคะกี่ตัวอักษรเอาต่อไปนะคะ wish คืออะไรwith นะคะก็คือการกำหนดขนาดของตัวแปรเมื่อกี้เรากำหนดชนิดของตัวแปรแล้วต่อไปช่องต่อไปคือช่อง with นะคะก็คือการกำหนดขนาดของตัวแปรเป็นการกำหนดความกว้างหรือจำนวนหลักของค่าในตัวแปรเมื่อเลือกที่เซลล์ในคอลัมน์ของ with จะเป็นการกำหนดความกว้างของตัวแปรนะคะ decimal ก็คือเป็นการกำหนดจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมค่าของตัวแปรเมื่อคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ของ decimal ก็จะสามารถเปลี่ยนจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมแต่ถ้ากำหนดประเภทของตัวแปรในคอลัมน์นะคะของ type เป็น string จะไม่สามารถกำหนดค่า decimal ได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าค่า decimal ก็คือค่าหลักทศนิยมว่านักเรียนจะต้องการให้ทศนิยมเป็นจำนวนกี่หลักนั่นเองนะคะเป็นจำนวนกี่หลักนั่นเองต่อไปค่ะการกำหนดลาเบลลาเบลแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรก็คือแปลว่าป้ายนะคะแปลว่าป้ายเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นป้ายบอกเป็นฉลากแบบนี้นะคะซึ่งการกำหนดลาเบลในความหมายของคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรลาเบลเป็นคอลัมน์ที่ใช้ระบุความหมายของตัวแปรเนื่องจากตัวต่อไปการกำหนด value นะคะ value ก็คือเป็นส่วนที่ใช้ระบุค่าและความหมายของตัวแปรในกรณีที่ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มกำหนดให้ค่าเป็นจุดซึ่งหมายถึง system missing value เป็นค่าอัตโนมัตินั่นเองถ้าไม่ใส่ก็คือเป็นจุดนะคะหรือนะคะ discrete missing value ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดรหัส missing เองอย่างเช่นเขาไม่ตอบเราใส่ไปตัวเลขเป็น999อ๋อรู้กันนะถ้าใส่ตัวเลข999นั่นหมายความว่าเขาไม่ตอบนะคะแบบสอบถามชุดนี้เขาไม่ได้ตอบนะคะไม่ได้ชุดนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ตอบหรือว่ามันจะขึ้นว่าเป็น range พาตอบข้อ5แล้วข้ามไปข้อ8อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กำหนดรหัสไว้นะคะต่อไปค่ะการกำหนดความกว้างของคอลัมน์ตัวนี้ก็สำคัญการกำหนดความกว้างของคอลัมน์นะคะจะเป็นการกำหนดความกว้างของคอลัมน์เป็นความกว้างที่แสดงบนหน้าจอเท่านั้นกรณีที่ความกว้างของคอลัมน์น้อยกว่าความกว้างของตัวแปรบนหน้าจอจะแสดงค่าของข้อมูลไม่ครบนั่นเองนะคะค่ามันจะแสดงไม่ครบนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะการกำหนดตำแหน่งของข้อมูลนะคะการกำหนดตำแหน่งของข้อมูลเป็นการกำหนดตำแหน่งการวางข้อมูลในเซลล์ซึ่งจะมีผลเฉพาะบนหน้าจอเท่านั้นโดยคลิกที่ Align จะตามทางเลือกคือต้องการจะให้มันชิดซ้ายชิดขวาหรือว่ากึ่งกลางนั่นเองนะคะก็คือเป็นการวางตำแหน่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้อ่านง่ายนะคะต่อไปค่ะการกำหนดสเกลของข้อมูลการกำหนดสเกลของข้อมูลนะคะ mean square ทำได้โดยที่คลิกนะคะ mean square จะเลือกทางเลือก3ทางก็คือสเกลจำได้ไหมคะสัปดาห์แรกๆที่ครูสอนเรื่องสเกลเลยหมายถึงข้อมูลที่เป็น interval scale หรือ ratio scale 2แล้วก็ CCC เป็นลำดับ

3ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่เขาบอกคุณภาพตอบ3ราคาตอบ4นะคะอันนี้เป็นแบบสอบถามชุดที่2อันนี้ต่อไปเป็นแบบสอบถามชุดที่3เพศชายอายุ30ปีวุฒิการศึกษาไม่เกินมัธยมต้นนะคะอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ 7,000 เขาบอกนะค่าใช้จ่าย 6,400 ปัจจัยที่พิจารณาในการซื้อก็คือกลิ่นหอมแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะท่านนะคะดับมันคลิกเข้าไปนะคะเพื่อรอทำการเรียกข้อมูลขึ้นมาอ้าวมาแล้วนะคะมาแล้วครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่า Data ถามเพศนะคะถามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามชื่อตัวแปรก็น่าจะตั้งเป็นเพศไทนะคะไทก็คือจะต้องกำหนดเป็นเหมือนที่ครูให้เลือก numeric column dot scientific date dollar custom currency string นะคะซึ่งตรงนี้ครูกำหนดให้เป็น numeric ซึ่งเพศเขาก็จะตอบได้แค่เพศหญิงกับเพศชายนะคะเราแทนค่าเพศเป็นตัวเลขนะคะแทนค่าเพศเป็นตัวเลขอ่ะทีนี้ width คือความกว้างนะคะเพศหญิงกับเพศชายคือ1กับเป็น value 1 1คืออะไรคะอ้าว1 label คือชายคลิก add เข้าไปต่อไปเพศหญิงตอบ2หญิง add เข้าไปเรียบร้อยนะคะถ้าเสร็จแล้วตอบโอเคค่าข้างในก็จะเป็นเพศชายนะคะลองดูนะคะ1ชาย2หญิงอุ๊ยครูลืมต้องมีคำว่าเพศด้วยก็ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็คลิกเข้าไปจุดสามเหลี่ยมไอ้โทษค่ะจุดข้างหลังคลิกที่คำว่าชายแล้วก็เพิ่มคำว่าเพศลงไปเสร็จแล้วคลิกที่คำว่าเชงนะคะเชนเราก็จะได้เป็นเพศชายไปคลิกที่หญิงค่ะเพศหญิงเชนเข้าไปทั้งนี้เราสามารถที่จะรีมูฟได้นะคะเราสามารถที่จะรีมูฟได้แต่ครูไม่ต้องการรีมูฟครูตอบโอเคก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะ missing คือค่าสูญหายถ้าไม่ใส่เลย no missing value คือไม่มีค่ามันจะกำหนดถ้าไม่ใส่ก็คือจุดแต่ถ้าก็คือเพศแต่เผอิญว่าแบบสอบถามเรามีกี่ข้อคะ2 3นะคะ4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้นก็จะ10ตัวแปรนะคะ10ตัวแปรตอนนี้เราทำได้1ตัวแปรแล้วต่อไปตัวแปรตัวที่2ทีนี้ตัวแปรอายุเดี๋ยวเรามากำหนดกันนะคะว่าตัวแปรจะกำหนดอย่างไรนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวไป name ก็คืออายุนะคะ type ก็เหมือนเดิมค่ะ type เหมือนเดิมก็คือ numeric ส่วนใหญ่อายุไม่มีใครใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะเราก็ใส่แค่ numeric ก็พอนะคะความกว้างครูว่าตัวเลข2หลักก็น่าจะพอแล้วล่ะค่ะคงไม่มีใคร3หลักก็ใส่ไปเป็น2หลักนะคะ width คือความกว้างคือ2 decimal place นะคะก็คือจุดทศนิยมอายุคงไม่มีใครใส่เป็นจุดทศนิยมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ตอบเดือนกันด้วยนะคะเราก็ใส่0ตอบโอเคค่ะต่อไปค่ะ label เพศของผู้ตอบแบบอายุนะคะ label เราก็จะใส่เป็นว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต่อไปค่ะ value นะคะก็คือไม่ถามว่าอายุมี value ไหมคะอายุไม่มี value ค่ะเพราะว่าใส่ค่าลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่เป็นนันไปไม่มีนะคะเสร็จแล้ว missing อาจจะมีบางคนที่ไม่อยากตอบอายุนะคะเราก็ใส่ค่า missing ทีนี้อาจจะเป็นไปได้เขาไปสอบถามคนอายุ99ปีถ้าไปถามอายุคน999 3ตัวนั่นหมายความว่าเขาไม่ตอบอายุนั่นเองผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ column อ่ะปล่อยให้เป็น8เหมือนเดิมนะคะ right นะคะแล้วก็ mean square ตัวนี้เป็นอะไรคะหน่วยสำหรับหน่วยการวัดเป็นใช้ก็คือเป็นตัวค่าที่เราต้องการใส่ลงไปแน่นอนก็จะเป็นประเภทตัวเลขนะคะ width คือ

ความกว้างนะคะสังเกตมีแค่1 2 3 4ตัวเดียวก็พอแล้วความกว้างเป็น1นะคะตรงนี้ก็ได้นัมเบอริกเป็น1ทศนิยมเป็น0นะคะเป็น0นะคะตอบโอเคลาเบลค่ะจะเราจะเป็นตัวคำขยายของการศึกษาเราก็ตอบไปว่าระดับส่วนใหญ่ครูจะชอบเอาข้อคำถามนะคะมาใส่เป็นป้ายประกาศหรือเป็นลาเบลระดับการศึกษาสูงสุดนะคะ value ค่ะตัวนี้แหละสำคัญ value ค่ะถ้าเขาตอบ1หมายความว่าอะไรคะก็คือไม่เกินมัธยมต้นแอดลงไป2อ้าว2ตัวนี้ครูใส่ที่ผิดนะคะ2 2กว่าปริญญาตรีนะคะก็คลิกแอดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะเรียบร้อย missing value ถ้าเขาตอบตอนนี้เราจะมีว่าตัวเลขจะมีแค่1 2 3 4ถ้าเขาใส่เลข9คือรู้กันว่าเขาไม่ตอบข้อนี้นะคะคอลัมน์จัดเหมือนเดิมอะไรจัดเหมือนเดิม mean square เป็นสเกลแบบไหนคะสเกล ordinal scale nominal scale แน่นอนค่ะเป็น nominal scaleต่อไปดูข้อถัดไปเลยค่ะเมื่อกี้เราดูแล้วว่ามีประมาณ10ตัวผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับ

แบบสอบถามนะคะ value ไม่ต้องมี missing นะคะ missing ก็คือรู้กันว่าถ้าเขาใส่นะคะอันนี้จะปล่อยว่างไว้ก็ได้เขาอาจจะไม่เขียนรายได้นะคะหรือถ้าเราอยากใส่ถ้าเขาใส่คงไม่มีใครเงินเดือน9999นะคะเราก็ใส่ไป9999 4ตัวคงไม่มีใครเงินเดือน9990หรือ9เฉยๆก็ได้เงินเดือน9บาทคงไม่มีนะคะตอบโอเคค่ะนะค่าใช้จ่ายนะคะก็เหมือนเดิมคือคอมม่านะคะตัวเลขอาจจะเป็น10หลักก็ได้นะคะตอบโอเคอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value ข้าม missing ข้าม column ข้ามนะคะ array ข้าม mean square ข้ามนะคะก็คือกำหนดเหมือนเดิมต้องมี square กำหนดให้เป็น scale เหมือนเดิมมาดูข้อ7ค่ะข้อ7เนี่ยดูเลยข้อนี้นะคะปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่ก็คือจะมีปัจจัยข้อที่1ราคาบำรุงผิวกลิ่นหอมหาซื้อง่ายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกำหนดยาวนิดนึงนะคะกำหนดยาวนิดนึงอ่ะเรามาดูนะคะข้อที่7ปัจจัยนะคะในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่เราจะตั้งตัวแปรว่าตอบได้หลายคำตอบเพราะฉะนั้นการตั้งค่าตัวแปรตัวนี้จะเป็นนะคะราคาปัจจัยก็ได้ปัจจัย underscore ราคาหมายความว่าถ้าเขาเลือกปัจจัยทางด้านราคาให้เขาตอบข้อนี้นะคะการกำหนดก็คือถ้าเขาครูกำหนดให้เป็น numeric นะคะเขาจะสามารถติ๊กนะคะเลือกหรือไม่เลือกได้ with คือ0ดีกว่าถ้าเราตอบ0แสดงว่าเขาไม่เลือกถ้าเขาตอบ1แสดงว่าเขาเลือกปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะ missing เขาอาจจะหอมนะคะ value เหมือนเดิมค่ะเลือกกับไม่เลือกเพราะฉะนั้นเราก๊อปมาจากข้างบนก็ได้นะคะ nominal เราก็ก๊อปมาสังเกตว่าข้อต่อไปก็กำหนดเหมือนกันนะคะครูขออนุญาตก๊อปมาเลยนะคะนอมตัวสุดท้ายค่ะปัจจัยด้านอะไรคะปัจจัย underscoreหาซื้อง่ายอ่ะคุณใช้ซื้อง่ายนะคะเอาเหมือนเดิม numeric 1นะคะ decimal place เป็น0ตอบโอเคลาเบลนะคะปัจจัยการเลือกซื้อข้อนี้นะคะจะกำหนดค่าตัวแปรแตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าเขาตอบ1ข้อเขาสามารถตอบได้ว่าเขาเลือกหรือไม่เลือกนะคะต่อไปข้อ8ค่ะลาเบลก็คือ AAA สบู่ลอกของเดิมมาก็ได้สบู่AAA เป็น value ค่ะก็จะใส่เป็น1คืออะไรคะ1คือเห็นด้วย add คือ2คือว่ามันน่าจะมานะคะสำหรับครูคงมีเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป
1: มันออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการ
4: ฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายาหรือว่าทาน้ํายาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงและโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกล

วน2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ทต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับของน้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ
2พริกขี้หนู

สวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศท้อนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่คุณมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่เนี้ยก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะครับจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟและพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะฮะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับคนให้สุกครับ

แล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปรวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รวนหมูไปเรื่อยๆการรวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการรวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการรวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการรวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมารวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวันนี้เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะฮะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ย

ุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็1ห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่คุณอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนอยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะฮะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีนึงก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกหนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกหนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกหนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกที่หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเขี่ยออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุก

แล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลง

พอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมนะคะหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเพื่ออาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วตัวนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่

ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวคุณมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้คุณมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่คุณมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะคะแต่งสีสันด้านบนแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ย
ออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

ทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยาง

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลมเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดิน

0: น้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้
2: มหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้ว

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเกณฑ์แกรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

สวัสดีค่ะ EP ที่14นะคะการเขียนแบบ2มิตินะคะจากภาพไอโซเมตริกค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะในโปรแกรม AutoCAD จะเป็นไงนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปในโปรแกรม AutoCAD นะคะเบื้องต้นอาจารย์ได้เตรียมตัวไฟล์ที่มีภาพไอโซเมตริกมาแล้วนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะเตรียมมาทั้งหมดนะคะ6ภาพค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าในส่วนของภาพไอโซเมตริกภาพแรกนะคะถ้าเราจะเขียนรูปด้านออกมาทั้งหมด3ด้านที่เราเห็นนะคะจะเขียนออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะภาพไอโซเมตริกที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะเป็นขนาด 3x3 นะคะวิธีการลองเช็คนะคะให้กด DI นะคะจะเห็นได้ว่าในภาพนะคะก็จะมีลูกบาศก์ที่เป็นด้าน 3x3 นะคะทุกด้านเลยนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเตรียมมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่ง3ช่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนรูปด้านทีละด้านนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากการสร้างเส้นล่างขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างเส้นล่างนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นล่างที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะ 3x3 นะคะโดยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะกด REC นะคะ Spacebar 1ครั้งค่ะคลิกจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลข3 3x3 ได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะที่เป็น 3x3 มาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเขียนนะคะว่ารูปด้านที่เราเห็นจากภาพไอโซเมตริกรูปแรกนะคะจะเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะเราสร้างเส้นไกด์ไลน์ที่เราจะทำให้รูปด้านทั้ง3รูปเนี่ยค่ะที่จะอยู่ใน3ช่องเนี่ยเท่ากันนะคะในการสร้างขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็ขยับอันนี้ขึ้นไปนะคะสมมุติเราจะไว้ที่ตำแหน่งประมาณนี้นะคะเราก็ขยับรูปสี่เหลี่ยมขึ้นไปไว้บนเส้นได้เลยค่ะหากึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะคะเนื่องจากว่าภาพในโปรแกรมอะค่ะเขาจะเป็นเส้นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะหากึ่งกลางอะค่ะให้เราลองขีดเส้นระหว่าง2เส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ขยับตัวรูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะจากจุดกึ่งกลางไปอยู่กลางเส้นนะคะตอนนี้รูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะอยู่ตรงกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ copy รูปทั้งหมดไปเลยนะคะไว้ที่ทั้ง3ช่องก่อนนะคะเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเส้นล่างนะคะวิธีการก็เลือกวัตถุนะคะแล้วก็ขยับโดยการมาร์คตัวเส้นแรกนี้นะคะแล้วก็ขยับไปที่เส้นที่2ได้เลยทำเหมือนเดิมเลยนะคะเส้นพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถลบทิ้งได้เลยโดยการเลือกออบเจกต์นะคะแล้วก็กดตัว E หลังจากนั้นเราจะมาลองดูนะคะว่าในด้านที่1เนี่ยเราจะเขียนรูปด้านของตัวไอโซเมตริกรูปเนี้ยออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสังเกตว่า

ัวไอโซเมตริกด้านฝั่งนี้นะคะเขาจะมีเป็นลักษณะตัว L ที่มีขนาด 3x3 นะคะเป็นด้านนี้3นะคะด้านนี้3ด้านนี้ก็3นะคะแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นตัว L ที่เป็นขนาด1นะคะวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนสีเส้นตัวนี้ให้เป็นเลเยอร์ที่เราจะมองไม่เห็นเวลาพอตนะคะเลเยอร์ที่จะไม่สามารถมองเห็นได้เวลาพอตก็คือตัวเลเยอร์เดปพอยต์นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราสร้างตัวเส้นไกด์ไลน์นะคะที่มีขนาด1ลูกบาศนะคะเราก็ออฟเซตเข้าไปได้เลยนะคะ1 1ต่อไปก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ copy ไปได้เลยนะคะที่1เท่ากันเลย co ด้านนี้เป็นตัว l นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นนะคะวิธีการที่เราจะเขียนแล้วให้สีเส้นของเขาไม่สับสนแล้วก็ไม่งงนะคะให้เราเปลี่ยนตัวเลเยอร์ของเรานะคะให้เป็นสีที่แตกต่างก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราจะเปลี่ยนเลเยอร์ของเราให้เป็นสีแดงนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์เลือกที่จะใช้สีแดงนะคะต่อไปให้ใช้เป็นเส้น PR นะคะเวลาเขียนเราจะได้ไม่มีตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เยอะแล้วจะทำให้ไฟล์ของเราอะมีขนาดใหญ่นะคะจะได้เป็นตัวอ็อบเจกต์เดียวกันไปเลยเริ่มแรกเราวาดตัว L ก่อนนะคะเพราะถือว่าเป็นระนาบที่อยู่หน้าสุดนะคะเมื่อเราได้ตัว L ทางด้านฝั่งนี้มาแล้วนะคะระนาบต่อไปที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือระนาบของตัวสี่เหลี่ยมแนวนอนด้านนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 2x1 นะคะก็คือจะเป็นช่องที่อยู่บนตัว L นี้เลยเราก็วาดสี่เหลี่ยมได้เลยโดยการกด IEC นะคะสังเกตว่าตัวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ค่ะเขาจะอยู่ในระนาบที่อยู่ถัดไปดังนั้นเส้นของตัวเลเยอร์ที่เราจะใช้อะค่ะควรจะต้องเป็นน้ำหนักเส้นที่บางกว่าตัวเส้นที่อยู่ระนาบหน้าสุดนะคะเส้นน้ำหนักที่บางกว่าเส้นสีแดงนะคะก็คือเส้นสีเทานะคะเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เขาด้วยนะคะเราก็จะได้เส้นสีเทาที่อยู่ระนาบข้างหลังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนให้เส้นสีแดงนะคะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเส้นสีเทาเพราะว่าตอนนี้เมื่อเราวาดเส้นสีเทาทับลงไปอะค่ะเส้นสีเทาเขาจะทับเส้นสีแดงอยู่เวลาเราพอตอะค่ะเส้นสีเทาที่มีลักษณะเส้นที่เป็นสีอ่อนกว่าสีแดงอะค่ะเขาก็จะไปบดบังเส้นสีแดงนะคะให้เราย้ายเขาไปอยู่ข้างหลังหรือย้ายเส้นสีแดงมาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เลือกอ็อบเจกต์นะคะกดคลิกขวานะคะไปที่ draw order นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เขาไปอยู่ข้างหน้านะคะ bring to front นะคะสังเกตว่าเส้นสีแดงก็จะมาอยู่หน้าเส้นสีเทาแล้วนะคะต่อไปเรากลับไปดูที่ภาพไอโซเมตริกของเรานะคะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาไม่มีวัตถุนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างก็ถือว่ารูปด้านนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลบเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้ได้เลยกดตัว E นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะไปใช้ในการเป็นไกด์ของเส้นอื่นนะคะเราก็ทิ้งได้เดี๋ยวเรามาเขียนทั้ง3ด้านให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปจะเป็นด้านขวามือนะคะที่มองเข้าไปในตัวไอโซเมตริกของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัว L เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านบนเขาเนี่ยจะมีขนาดยาวแค่2นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลยสร้างเส้นไกด์ไว้เหมือนกันเลยนะคะขยับไปที่1 CO นะคะ1วิธีการที่เราจะเปลี่ยนสีเส้นไกด์ของเราให้เป็นสีเดียวกับเส้นไกด์อื่นๆก็ให้กด MA นะคะเป็นการ Match Property นะคะก็คือการ Copy คุณสมบัติของเขามาใช้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นตัว L ด้านนี้นะคะกด PL เหมือนเดิมนะคะ Polyline นะคะวาดตามจุดที่เขาตัดกันได้เลยของเส้นไกด์เราได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัว L ที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นระนาบถัดไปนะคะระนาบถัดไปเนี่ยก็คือตัววัตถุตัวรูปด้านที่อยู่ด้านนี้นะคะวิธีการก็คือเราสังเกตว่าจุดเนี้ยที่อยู่ข้างบนตัว L เนี่ยเขาจะขึ้นไปที่ขนาด1เราก็วาดขึ้นไปได้เลยนะคะใช้ PL เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็
วาดตามที่เราเห็นในรูปด้านได้เลยในส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะวาดเส้นให้เป็นทับกันแบบนี้ก็ได้หรือเราจะจบเส้นแค่ข้างบนก็ได้นะคะเพราะถือว่าเวลาเราพอดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นนี้เป็นเส้นหลักอยู่แล้วนะคะเส้นข้างหน้าก็ให้เราปรับนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยเพราะเป็นระนาบที่อยู่ด้านหลังนะคะเส้นก็จะต้องบางกว่าเส้นด้านหน้านะคะวิธีการเราก็ MA ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไปแมท property ของตัวออบเจกต์ที่แล้วนะคะมาไว้ได้เลยต่อไปนะคะถ้าเราไม่อยากสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ copy จากอันนี้ได้เลยนะคะวิธี copy นะคะก็อย่าลืมที่เราจะต้องกำหนดจุดพิกพอยต์ของเขาด้วยนะคะว่าเขาจะอยู่เราจะจับเขาที่จุดไหนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์จับที่จุดมุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะไปวางที่มุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะเขาก็จะได้ขนาดที่พอดีกันเท่ากันนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปด้านบนนะคะด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแท่งยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมแท่งยาวๆ1แท่งที่อยู่ด้านขวามือวิธีการก็ให้เราวาดสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ REC ต่อไปนะคะระนาบที่อยู่ถัดไปจากอันแรกนะคะก็จะเป็นระนาบนี้ระนาบนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดนะคะ1คูณ2นี่นะคะเราก็วาดด้านบนอยู่ด้านบนของแท่งสี่เหลี่ยมด้านนี้นะคะกด REC เหมือนกันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันก็ให้กด REC ได้เลยกดวาดลงไปได้เลยเป็นสีเลเยอร์ด้วยนะคะกด MA ส่วนเลเยอร์เนี้ยค่ะถ้าเป็นสีที่เขาอยู่ระดับที่ล่างกว่าตัววัตถุที่2อะค่ะให้เราเปลี่ยนตัวเส้นนี้เป็นเลเยอร์ที่บางกว่าเส้นสีเทานะคะในที่นี้ก็จะเป็นอาจจะต้องเป็นสีเทาที่อ่อนลงมานะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะก็ให้ไปที่ color ที่หน้า property ด้านขวานะคะให้เราselect color ได้ที่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นสีที่บางกว่าอย่างเมื่อกี้เลเยอร์สีเทาที่เราตั้งไว้เราเลข8ใช่ไหมคะต่อไปให้เราใช้เป็นเลข9นะคะกดโอเคนะคะวิธีการก็ดึงเส้นที่เป็นเลเยอร์สีแดงนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนสุดนะคะคลิกขวานะคะ Wing to Font นะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นไกด์ของเราออกได้เลยนะคะเวลาเลือกเส้นไกด์ให้ระวังเราไปจับตัววัตถุของเราด้วยนะคะวิธีการเช็คว่าเราจับวัตถุไปกี่วัตถุแล้วให้เราเช็คที่ด้านขวาหน้า property นะคะตรงช่องนี้นะคะถ้าสมมติเราต้องการจะจับวัตถุเดียวแต่ในหน้า property ขึ้น2วัตถุนะคะแสดงว่าเราไปจับโดนวัตถุอื่นนะคะให้เราเช็คก่อนว่าเราจับไปกี่วัตถุอย่างตอนนี้จับ1วัตถุนะคะตรงช่องไลน์ด้านบนน่ะเขาก็จะไม่ขึ้นจำนวนให้นะคะดังนั้นให้เราลบได้เลยกดสเปซบาร์ได้เลยนะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวลูกบาศก์เนี่ยทั้ง3ด้านแล้วนะคะสังเกตว่าด้านบนนะคะอาจารย์เขียนเป็นไอโซเมตริกมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าเป็นลูกด้านนะคะซ้ายสี่หนึ่งนะคะ IDE 2และอันนี้จะเป็นด้านอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะให้เราเขียนท็อปต่อไปทำเหมือนกันเลยค่ะในช่องต่อไปก็เหมือนกันนะคะเราก็จับตัวเส้นไกด์ไลน์ของวัตถุที่เราวาดรูปด้านไปนะคะเราก็เลือกตัวไกด์ไลน์ของเขามาได้เลยวิธีที่เวลาเราจับวัตถุ2วัตถุพร้อมกันแล้วเราต้องการเอาวัตถุใดวัตถุ1ออกนะคะกดชิป1ครั้งค่ะแล้วเลือกเส้นที่เราจะเอาออกนะคะอย่างตอนนี้สังเกตว่าเราจับเส้นไปเนี่ยมี2เส้นที่เขาทับกันอยู่นะคะให้เราคลิกชิป1ครั้งแล้วก็กดคลิกเส้นออกนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเส้นเดียวแล้วเวลากดเลือกหลายๆวัตถุของตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะเราไม่ต้องกดชิปนะคะให้เราเลือกวัตถุไปได้เลยกดคลิกเลือกวัตถุได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ต้องการเลือกเส้นไกด์ไลน์ที่เป็นสีขาวนะคะของทั้ง3รูปด้านนะคะก็สังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วว่าเราเลือกตัวโพลีไลน์เนี่ยทั้งหมด3วัตถุนะคะให้เรา copy ลงมา copy มาให้อยู่ในขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่เท่ากันนะคะก็คือจับที่เส้นสีแดงข้างล่างนะคะ
ลงมาที่เส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะคะวัตถุ

ที่วางอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างจากเส้นเส้นหน้ากระดาษเนี่ยที่เท่ากันเลยตรงนี้ก็คือ2เมตรเหมือนกันนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนการสร้างเส้นไกด์ไลน์ก็สร้างขึ้นมา1เส้นนะคะก๊อปปี้ขึ้นไปนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะจับไปไว้ที่ทุกวัตถุเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนสีเขานะคะให้เป็นสีเดียวกันก็คือเป็นสีที่พอตออกมาแล้วมองไม่เห็นนะคะต่อไปนะคะรูปด้านของทางด้านตัวไอโซเมตริกรูปที่2นะคะก็ให้เราสังเกตด้านนี้ก่อนนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นตัว L นะคะเหมือนกันเลย PL นะคะแล้วก็วาดได้เลยและหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงก้อนนี้ก็ให้เรากด IEC ว่าสี่เหลี่ยมได้เลยนะว่าตัวของวัตถุตัวนี้ค่ะเขาจะกระเถิบเข้าไปที่1ยูนิตนะคะให้เราวาดที่ตำแหน่งนี้ขึ้นไปได้เลยตรงนี้นะคะไม่มีวัตถุนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะไม่มีให้เรากด MA นะคะ copy ตัวเลเยอร์นะคะลงมาใส่แล้วก็ทำวิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือขยับเขาขึ้นมาข้างหน้านะคะอย่างรูปด้านทางด้านนี้นะคะของตัวไอโซเมตริกเนี่ยก็จะได้รูปด้านที่1แล้วนะคะต่อไปเป็นรูปด้านที่2ทางด้านขวามือนี้นะคะเขาก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างนะคะมีขนาด3คูณ1ยูนิตนะคะวาดเลยระนาบที่2ก็จะเป็นระนาบนี้นะคะอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ทางด้านขวามือสุดระนาบที่3ก็คือระนาบนี้นะคะเราก็ต้องวาดเขาเข้าไปด้วยเพราะว่าเรามองเห็นนะคะเราก็ต้องวาดเข้าไปเราก็เปลี่ยนตัวสีเลเยอร์นะคะเมื่อกี้ตัวนี้นะคะที่เราก๊อปปี้มาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เบอร์8นะคะเราก็ก๊อปมาไว้ที่ระนาบที่2นะคะต่อไประนาบที่อยู่ถัดไประนาบที่3ให้เราเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนเดิมค่ะในที่นี้เขาจะขึ้นมาให้แล้วนะคะว่าเบอร์9เพราะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วให้เรากดเปลี่ยนได้ที่ color นะคะเบอร์9เอาเส้นสีแดงขึ้นมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะรูปด้านที่เป็นตัว top view นะคะเขาจะเป็นตัว L แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมาไม่สุดเท่ากับว่าหายไป1ยูนิตนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นไป3ยูนิต2ยูนิตนะคะ1ยูนิตแล้วก็เข้ามา1ยูนิตนะคะลงมาแล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะต่อไประนาบที่2ก็คือจะอยู่ระนาบนี้นะคะก็จะเป็นระนาบที่เหลือที่มองลงมาแล้วเนี่ยเขาจะเต็ม3คูณ3เลยนะคะเวลาวาดเราก็สร้าง PL นะคะแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์เหมือนกันนะคะเวลาทำงานให้เราพยายามจำด้วยนะคะว่าระนาบที่เท่าไหร่อะค่ะเราใช้เลเยอร์ไหนแล้วก็ตรงไหนบ้างนะคะที่เราใช้เลเยอร์อะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองใส่ดิเมนชันให้เขาดูนะคะวิธีการก็คือเราต้องเอาดิเมนชันที่เราเคยตั้งค่าไว้นะคะเข้ามาในงานของเราก่อนวิธีการก็คือเราไปเปิดตัวไฟล์เดิมที่เป็นตัวสตาร์ทอัพของเรานะคะขึ้นมาแล้วก็ไปก๊อปปี้ตัวdimension ของเราเข้ามาได้เลยกดวางได้เลยนะคะเมื่อเราเอา dimension เข้ามาแล้วนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวกดเรียกตัว dimension มาใช้งานเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมี dimension ที่เราใช้งานเนี่ยขึ้นมาแล้วต่อไปวิธีการต่อไปที่เราจะใช้นะคะเราก็กด DIM สร้าง dimension ขึ้นมาได้เลยนะคะขยับลงเขาลงมาใหม่นะคะเพื่อที่จะกำหนดว่าให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากตัววัตถุเท่าไหร่นะคะขยับขึ้นไปที่ในที่นี้ใช้เป็น2ก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะ DIM นะคะด้านนี้ขยับออกไปนะคะสังเกตว่าตัว dimension นะคะตัวนี้จะไม่ใช่ dimension ที่มีลักษณะเหมือนกับที่เราเอาเข้ามานะคะวิธีการเปลี่ยน dimension ให้เป็นลักษณะที่เราใช้งานอยู่นะคะให้เรากดเลือก dimension นะคะแล้วก็เปลี่ยน dimension ได้ที่ด้านขวามือนะคะตรงหน้า property นะคะเปลี่ยนชื่อลักษณะของ dimension เรานะคะให้เป็นตัว e ขีด e นะคะ100เราก็จะได้ตัว dimension ขึ้นมาที่เป็นลักษณะที่เรา

กาดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ dimension ให้ครบทุกด้านนะคะกด DIM ทุกครั้งที่เรียกใช้ตัว dimension นะคะทับไปก่อนนะคะขยับเขาลงมานะคะในระยะที่เท่าๆกันเราเขียน dimension ได้เลยนะคะฝั่งนี้เราก็มาเขียนด้านนี้ก็ได้นะคะบางทีการใส่ dimension นะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาเช่นเราต้องการให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากวัตถุ1ใช่ไหมคะเราอาจจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็กด dimension ขึ้นมาใช้งานแล้วก็โปรเจกต์เข้าไปที่ตัวเส้นที่เราสร้างขึ้นมาไกด์นะคะก็สามารถทำได้IM นะคะก็สร้างขึ้นมาเลยตัว dimension นะคะแล้วก็อย่าลืมลบเส้นไกด์เมื่อกี้ไปด้วยนะคะทีนี้ dimension นะคะเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวิธีการก็ให้กด MA นะคะ copy ได้เลยแล้วก็เลือกวัตถุที่เราต้องการจะ copy ลักษณะ dimension มาใส่ได้เลยนะคะในที่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือการเราต้องการใส่เส้นกริดลายไหมถ้าเราต้องการใส่เส้นกริดลายก็ให้เราวาดขึ้นไปได้เลยนะคะวาดให้ครบทุกดิเมนชันเลยนะคะทุกจุดของดิเมนชันเลยต่อไปเราเปลี่ยนเส้นตัวกริดลายนะคะให้เป็นลักษณะเส้นปะนะคะลักษณะเส้นปะก็ให้เราเปลี่ยนได้ที่ด้านขวามือนะคะที่หน้าต่าง property นะคะตัวลายไทยนะคะในที่นี้เขายังไม่มีตัวลายไทยที่เป็นลักษณะของเส้นปะนะคะให้เรากดโหลดเข้ามาก่อนนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่หน้าตัวแท็บดิบบอนด้านบนนะคะกด order นะคะเสร็จแล้วให้เรากดโหลดแล้วก็เลือกตัวลายไทยที่มีทั้งหมดนะคะกดโอเคได้เลยเข้ามาแล้วให้กดโอเคนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นปะเลือกได้เลยนะคะในที่นี้อาจจะใช้เป็น hidden นะคะถูกเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทานะคะเพราะปกติเส้นกริดลายของเราก็จะเป็นเส้นบางนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ครบทุกด้านเลยนะคะหรือวิธีการเขียนดิเมนชันนะคะให้เราขึ้นกริดลายขึ้นมาก่อนก็ได้แบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะไม่ที่เราจะไม่พิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็คือให้เราไปจับจุดที่เราต้องการจะเป็นตำแหน่งอ้างอิงในการวาดเส้นนะคะขึ้นไปแบบนี้อย่านั่งข้างนะคะเราก็ต้องการเขียนที่ระยะ1เราก็ใส่เลข1ไปก็ได้นะคะเรามี1เส้นเป็นไกด์แล้วเราก็จับจุดเขาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ1การที่เราไม่ต้องคีย์ตัวเลขทุกครั้งอะค่ะก็สามารถให้ทำให้เราแบบทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะกด MA นะคะแต่เวลาการทำงานที่เราไม่คีย์ตัวเลขเข้าไปอะค่ะบางทีงานอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะคะเราก็ต้องให้มั่นใจก่อนว่าเวลาที่เราลากเส้นไปค่ะแล้วเรามาร์กจุดตัวเนี้ยแล้วมันขึ้นเส้นล็อกสีเขียวแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นเส้นล็อกสีเขียวเนี่ยแสดงว่าขนาดเนี่ยได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตำแหน่งตามที่เราต้องการนะคะต่อไปเราสร้างเส้นกริดลายขึ้นมานะคะจนครบแล้วเนี่ยให้เราก็ใส่ให้เราใส่ดิเมนชันเข้าไปต่อไปได้เลยนะคะDIM นะคะเวลาสร้างดิเมนชันการเขียนดิเมนชันนะคะเราสามารถที่จะเลือกประเภทดิเมนชันขึ้นมาก่อนก็ได้หรือว่าเราต้องการที่จะเขียนไปก่อนแล้วมาเปลี่ยนลักษณะของดิเมนชันทีหลังก็สามารถทำได้นะคะค่ะเราก็จะเขียนได้ให้ครบทุกด้านนะคะทุกตัวโปรเจกต์ของเราเลยเขียนขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราเขียนดิเมนชันครบถูกดิเมนชันแล้วนะคะให้เรากดเปลี่ยนลักษณะของเขานะคะ
เนื่องจากที่ว่าตัว dimension ตัวนี้ค่ะเขาเป็นลักษณะ dimension ที่เป็นตัว endpoint นะคะไปที่ center แต่ว่าการใส่ dimension ในรูป isometric ของเราอะค่ะเขาจะเป็นตัว endpoint to endpoint นะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนลักษณะของ dimension นะคะแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะทุกๆด้านหรือถ้าการลดเวลาในการเขียนตัวเส้นกริดลายนะคะให้เราเลือก copy ไปได้เลยแล้วไปวางในวัตถุวิธีการเนี้ยที่เราใช้อ่ะค่ะเพราะว่าลักษณะของตัววัตถุที่เราจะใช้อ่ะค่ะเป็นลักษณะที่มีลักษณะแบบเดียวกันใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นการ copy มาแบบเนี้ยทำให้สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าลักษณะของงานของ2ชิ้นเนี้ยเขามีลักษณะที่แตกต่างกันมีขนาดที่แตกต่างกันก็ไม่แนะนำให้ทำวิธีนี้นะคะเมื่อเราขยับเส้นกริดลายของตัววัตถุที่2มาแล้วเนี่ยให้เราขยับเส้นนะคะไปตามจุดของที่เราต้องการจะทำการดิเมนชันเขาได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ด้านนี้นะคะไม่มีตัวเส้นนี้เราก็กดลบไปได้เลยสังเกตว่าการขึ้นเส้นกริดลายเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะจะไม่ต้องมาเขียนใหม่ซ้ำๆนะคะตัวนี้ก็copyเขาด้วยนะคะอย่างเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกระเถิบเขาลงมานะคะ1แล้วก็ใส่ dimension ได้เลยการทำงานของตัว AutoCAD นะคะในการเขียน dimension เนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นแล้ววิธีการเขียนแบบในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะคือเขาเนี่ยจะมีวิธีการที่สามารถพลิกแพลงได้หลายๆแบบนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามขั้นตอนหรืออย่างเปรียบเทียบเหมือนการเขียนเส้นลายอะค่ะที่มันต่อกันหลายๆเส้นนะคะเขาก็จะมีวิธีรัดด้วยการให้เขียนเส้นโพลีไลน์นะคะนี่ก็เหมือนกันการทำงานในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะก็จะมีวิธีหลายๆวิธีให้เราพลิกแพลงได้ดังนั้นลองใช้หลายๆแบบดูนะคะสังเกตว่าในรูปที่3เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนเส้น dimension เนี่ยแล้วก็การสเปคแบบเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธีเดียวกันเลยในตัวของ isometric รูปที่2นะคะ CO เข้ามาได้เลยนะคะเมื่อกี้เราจับที่จุดเส้นล่างของตัวรูปด้านนี้นะคะเราก็ไปวางที่ตำแหน่งเดียวกันเลยโดยที่สังเกตว่าให้เป็นเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นการล็อกแกรนแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะตรงกับจุดที่เราจับเมื่อกี้เลยแบบนี้นะคะอย่าถ้าเวลาเราไปจับตรงจุดอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยเวลาเราดึงลงมาเนี่ยเขาจะขึ้นมาร์กเป็นเส้นที่เป็นเส้นตั้งฉากสีเขียวๆอะค่ะถ้าสังเกตเห็นนะจะเป็นลักษณะของรูปตั้งฉากแบบนี้ถือว่าเราจับเส้นลงมาได้ตรงกันแล้วนะคะก็ให้คลิกวางได้เลยตัวเส้นกริดลายเราก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก๊อปอีกด้านหนึ่งมาด้วยจับตำแหน่งนี้ก็วางที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะกดลบเส้นที่ไม่ใช้ออกได้เลยหรือมีเส้นไหนที่ใช้เพิ่มก็ให้กด copy นะคะแล้วก็ไปวางที่จุดนั้นได้เลยต่อไปก็ให้ใส่ dimension ได้เลยนะคะ dim นะคะหรือถ้าเราไม่อยากมาเปลี่ยนลักษณะของ dimension ทีหลังนะคะให้เป็นลักษณะที่การ ma หรือการ copy คุณสมบัติของเขามาเนี่ยให้เราเปลี่ยน dimension ได้โดยการเลือกที่ตรงนี้เลยนะคะกด D ก่อนกด D 1ครั้งนะคะนี่แล้วเราก็สมมุติเราจะใช้เมื่อกี้นะคะจะเป็นลักษณะของ EE ขีด100นะคะให้เราเลือก EE ขีด100นะคะแล้วก็กดเซตเขาไว้นะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะทีนี้เมื่อเวลาเราจะเขียน dimension ขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะ dimension ที่เราตั้งค่าเมื่อกี้แล้วจะไม่ใช่dimension ที่เป็นแบบแรกที่เราเขียนนะคะเมื่อเวลาเราเปลี่ยนก่อนเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราเขียน dimension ไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมากด copy ตัวคุณสมบัติของเขาใหม่นะคะใส่เลยนะคะเวลาดึงไปนะคะสังเกตว่าอาจารย์จะลองจับที่ปลายเส้นตัวกริดลายของเราก่อนนะคะให้เขาขึ้นจุดสีเขียวๆก่อนเป็นการล็อกตำแหน่งก่อนนะคะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนแล้วก็ copy คุณสมบัติตัว dimension มาวางได้เลยเดี๋ยวเราทำวิธีเดียวกันเลยนะคะอ
กด CO นะคะจับที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปวางที่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะคะลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะ DIM นะคะดึงขึ้นไปได้เลยทำเหมือนกันได้เลยนะคะจริงๆเราสามารถ copy ตัว dimension ไปใช้ด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัว dimension เนี่ยเราก็สามารถที่จะยืดหดของเขาได้อยู่แล้วอย่างวิธีนี้เรา copy ตัว dimension ตัว grid line เนี่ยมาทั้งหมดเลยสังเกตว่าตัวเนี้ยที่เราต้องการจะขยับเขาค่ะเราก็จับตัวเส้นขึ้นไปก่อนนะคะจับจุดที่ตำแหน่งนี้นะคะตัว dimension เนี่ยบางทีเขาก็จะตามไปด้วยถ้าจุดปลาย dimension เนี่ยค่ะเขาอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นที่เราจับอะค่ะเขาก็จะตามขึ้นไปด้วยแล้วเราก็ดึงเส้นนี้นะคะมาที่วัตถุของเรานะคะตัวจุดที่เราต้องการจะดิเมนชันออกไปวิธีการดึงตัวดิเมนชันตามขนาดนะคะก็จับได้เลยเราก็จะไม่ต้องมาสร้างดิเมนชันใหม่ทุกรอบนะคะวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันสังเกตว่าเราก็จะได้ภาพไอโซเมตริกแล้วก็รูปด้านนะคะทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองพอดดูนะคะว่าเมื่อเราพอดเสร็จแล้วเนี่ยเส้นที่เราใส่เลเยอร์ไปต่างๆนะคะเขาจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความตื้นลึกหนาบางยังไงนะคะวิธีนะคะก็กดตัวพอดนะคะหรือตัวเครื่องปริ้นนะคะเปลี่ยนตัวพอดสไตล์ก่อนนะคะเป็นพอดสไตล์ที่เราเคยตั้งไว้นะคะก็เป็นพอดสไตล์ A-CAD นะคะกดคอนเฟิร์มนะคะกดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF นะคะถ้าจำได้ก็คืออย่างถ้าเราต้องการจะพอดแล้วก็ปริ้นออกที่เครื่องปริ้นเลยอะค่ะให้เรากดเลือกชื่อเครื่องปริ้นได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้จะใช้เป็น PDF นะคะกดเลือกขนาดกระดาษนะคะในที่นี้เลือกเป็น A4 ไว้ต่อไปกดตัว Windows นะคะเลือกพื้นที่ที่เราต้องการทำการพอดนะคะก็คือขอบกระดาษด้านบนที่เราสร้างไว้นะคะถึงขอบกระดาษด้านล่างนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Preview ดูนะคะสังเกตว่าตัววัตถุอะค่ะเขาก็จะมีอย่างในที่นี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นว่าเส้นสีเทาอะค่ะมีลักษณะที่เข้มกว่าสีแดงให้เรากลับไปเช็คตัวพอดสไตล์ของเราก่อนนะคะว่าพอดสไตล์ของเราเนี่ยตั้งค่าไว้แบบไหนนะคะอย่างตอนนี้เราใช้ A-CAD นะคะให้เรากดที่รูปเครื่องปริ้นด้านข้างนะคะกดไปที่เลข8นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เลเยอร์เมื่อกี้จะเลเยอร์หัวปากกาเบอร์8นะคะคัลเลอร์8เนี่ยเขาตั้งความหนาของเส้นไว้เนี่ยที่ 0.01 นะคะอย่างสีแดงเนี่ยจะเป็น 0.05 นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เป็นเส้นเบอร์9นะคะที่เราใช้เราก็ต้องมาเช็คด้วยค่ะอย่างในที่เนี้ยเบอร์9ที่เราใช้อ่ะค่ะเขายังไม่มีขนาดของเส้นนะคะเราก็ต้องปรับให้เขานะคะให้มีขนาดที่เล็กลงไปนะคะเล็กกว่าเบอร์สีเทาเบอร์8เบอร์8เป็น001นะคะให้เราเปลี่ยนเบอร์9ให้เล็กกว่าวิธีการก็คือให้เรากด Edit นะคะไปที่อันไหนก็ได้นะคะที่เราไม่ได้ใช้กดเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้01นะคะให้เราเป็น005นะคะกดโอเคแล้วก็เปลี่ยนเส้นสีเทานะคะให้เป็นหัวปากกาที่บางลงโดยการเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนกันนะคะกดเซฟนะคะกดพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในที่นี้นะคะสีแดงของเราเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้มีความหนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปเช็คแล้วว่าในเลเยอร์ของเราอะค่ะเราใช้สีแดงไหนในการ

ของเรา มีค่าอะไรที่ผิดปกติบ้างนะคะนี่ปรับให้เป็นที่หนาขึ้นก็คือ 0.1 กดเซฟนะคะแล้วกดเช็คดูอีกทีเมื่อกี้เส้นสีเทาที่เราตั้งไว้นะคะเขาก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วแบบนี้นะคะหลังจากเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดแอปพลายได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าสังเกตนะคะว่าเส้นตัวไกด์ของเราอะค่ะที่เราวาดไว้เป็นสีเทาเนี่ยที่เราเปลี่ยนเป็นเดฟพอยต์แล้วเนี่ยสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราพอตเขาก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะนี่เส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่ขึ้นมาในงานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์8นะคะที่มีลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็เบอร์9ที่มีเทาลักษณะของเทาที่อ่อนกว่านะคะเบื้องต้นงานในการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็วิธีการทำประมาณนี้นะคะให้เราสามารถลองเขียนดูนะคะหาภาพไอโซเมตริกขึ้นมา1ภาพนะคะแล้วก็ลองเขียนรูปด้านขึ้นมาสร้างหน้ากระดาษนะคะตามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะการเรียนในการสร้างหน้ากระดาษการพอตแล้วนะคะแล้วก็เราลองเขียนชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่14นะคะการเขียนรูปด้านจากภาพไอโซเมตริกนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาเขียนภาพเฟอร์นิเจอร์กันนะคะแล้วก็ลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์กันดูว่าการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนเฟอร์นิเจอร์การเจอปัญหาต่างๆนะคะจะเป็นยังไงสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนเฟอร์นิเจอร์กันดูนะคะว่าการเขียนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนยังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถ

0: รถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistanceมัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร
0: ์การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporatorมาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
3: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจ

หล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถติดนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมุติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์อุดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: สวัสดีค่ะ ารย์กำลังถอดอะไรอยู่ครับ
0: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่าตัวนี้เรียกว่ากะโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกะโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกะโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเวียงหนีศูนย์ตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
1: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
0: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกะโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่ล้อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

0: อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับในด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับนะครับเลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกลายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยน นะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็น
1: การประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นะใส่นี่หือจับหือนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ใส
0: ่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเวลาใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้ลูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้าลูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: วางเลยวางต่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องควรข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: หรือว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน
1: ็
0: อตตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน
1: ่
0: น
1: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
2: จะมีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
1: มีน็อตล็อก1ตัว
2: ใช้ไขควงแบนนะครับในการผ่านส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่ครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
1: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วราคานี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดขามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดขามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามก่อนเม็ดรวมยังมันนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จาก1เลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกลายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดเลยเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับ ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสันมือนะครับตรงสันมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างไอ้ที่ประเก็นเช่นประเก็นชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตการถอดประกอบและเช็คสภาพ

0: ของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบน

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่แต่ถ้าบอกว่าถ้าลอง

그 그냥 하나 둘 하나

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่า
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: แต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นจุดทำให้ขีดขาด
1: ด้วยระบบการเดินทางขาดระบบก็ต่อเนื่องแนวตรงนี้ก็
0: มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่นานถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
1: เยอะ

ติมเข้าไป

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อม

ข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกองตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่

มากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้ก็มาเข้ากระบวนการในการสร้างแอปพลิเคชัน1ตัวก็คือตัว Wi-Fi Wi-Fi มันมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันนะฮะสังคมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งรีบค่อนข้างที่จะต่อสู้ค่อนข้างที่จะใช้ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอยู่ในเวลาเดียวกันนะฮะดังนั้นกระบวนการที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันมากที่สุดก็คือ Wi-Fi หรือการติดต่อคอมมิวนิเคชันในลักษณะของ 3G 4G 5G อะไรประมาณนี้ถ้าเรานึกถึงในอดีตเนี่ยการสื่อสารของเราก็ได้แค่การพูดคุยตัวต่อตัวหรือไม่ก็โทรศัพท์เมื่อมาถึงยุคต่อมาการคอมมิวนิเคชันเนี่ยเริ่มห่างหายคนเริ่มจัดกลุ่มเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการในเรื่องไรก็พยายามหากลุ่มไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ในบริเวณใกล้กันหรือไกลกันก็แล้วแต่นะฮะมักจะมีกลุ่มคนนี่คือกระบวนการในปัจจุบันที่มีการสื่อสารผ่านระบบ 3G 4G แล้วก็ 5G 6G ในอนาคตนะการคอมมิวนิเคชันในลักษณะของอินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชันเนี่ยก็เลยแบ่งแยกคลาสของคนให้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ซีกโลกหนึ่งก็ตามนะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารโลกเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ใกล้กันคนที่อยู่ในสแกนดิเนเวียคนที่อยู่ในอเมริกาคนที่อยู่ในแอฟริกาก็ยังคุยกันได้นะฮะซึ่งเกือบทั้งหมดผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 5G 4G พวกนี้ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละคนเนี่ยเอาโทรศัพท์1เครื่องก็คือคอมพิวเตอร์1เครื่องทำงานอะไรได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยกเว้นแต่ว่าหน้าจอมันเล็กเวลาเราทำงานโน่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดนะดังนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใกล้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราพกคอมพิวเตอร์พกมือถือพกอุปกรณ์ device ที่เป็นลักษณะคอมมิวนิเคชันพวกนี้เนี่ยจะต้องพึ่งในเรื่องของระบบ4G 5G หรือ Wi-Fi เกือบทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัว Wi-Fi หรือ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องนะเมื่อผ่านกระบวนการ Wi-Fi แล้วก็ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องอุปกรณ์พวกนี้มันมีความจำเป็นแล้วก็มันมีความต้องการของใครหลายๆคนนะแต่ว่ากระบวนการในการใช้งานพวกนี้เนี่ยบางครั้งเวลาเราใช้งานไปเกิดไฟดับนะฮะเกิดไฟดับแต่มือถือของเราเนี่ยถูกเชื่อมอยู่กับ Wi-Fi เกิดไฟดับจบเลยครับใช้ไม่ได้นี่คือการขาดหายของระบบดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบแบ็กอัพมันทำได้ง่ายที่สุดอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ระบบแบ็กอัพมาแล้วได้แบตเตอรี่มาแล้วได้ระบบชาร์จเจอร์มาแล้วนั่นคือกระบวนการในการสร้างพลังงานขึ้นมาเองที่สามารถใช้ได้24ชั่วโมงเพราะกระแสของอุปกรณ์ Wi-Fi อุปกรณ์ 3G 4G พวกนี้กินกระแสน้อยมากเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าในแต่ละเครื่องของอุปกรณ์ที่เรามาใช้เนี่ยมันกินกระแสน้อยมากๆดังนั้นแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ทั้งวันเลยเผลอๆ 3-4 วันนะฮะกว่าจะหมดนะถ้าสมมุติว่าแสงแดดไม่มีนะแสงแดดไม่มีเลยเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยใช้ได้เผลอๆเป็นอาทิตย์นะฮะกับแบตเตอรี่1ชุด1แพ็คเรื่องราวพวกนี้เนี่ยบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีความจำเป็นแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วฮะ

เรื่องของพลังงานเรื่องของคอมมิวนิเคชันเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างลูกบางคนนะฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือกระโดดนะกระโดดกระทืบดินโน่นนี่นั่นอะไรนี่ยังตัวเล็กๆอยู่นะฮะเขาก็จะรูดดู YouTube บ้างรูดดูโน่นนี่นั่นบ้างถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเราต้องดูแลเรื่องราวพวกนี้ในการใช้ชีวิตพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัวซิมการ์ดนะฮะซึ่งซิมการ์ดที่ใช้ในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทดังนั้นกระบวนการในการสร้างซิมการ์ดพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโซนที่เราใช้นั้นอัตราการขยายหรืออัตราการสื่อสารการแผ่กระจายของความถี่มันไปถึงเราหรือเปล่านะเราต้องดูให้ดีถ้าพูดถึงเรื่องของซิมการ์ดมันมีขาอยู่นะถ้าผมยกตัวอย่างตัวซิมการ์ดนะฮะตัวนี้มันก็จะมีขาอยู่ประมาณ5-6 ขาใน 5-6 ขาเนี่ยมันก็จะมีขาไฟขากราวนะฮะแล้วก็ขาคล็อกขารีเซ็ตพวกนี้เป็นตัวสาระสำคัญส่วนพวกซิมการ์ดชนิดพิเศษพวก USB พวกนี้เป็นชนิดพิเศษมันมีไม่ทุกรุ่นเมื่อมันมีไม่ทุกรุ่นเนี่ยซิมการ์ดบางตัวต่อ USB ได้โดยตรงแต่ซิมการ์ดบางตัวไม่สามารถต่อ USB ได้นะฮะดังนั้นการ์ดพวกนี้เนี่ยก็มีราคาสมมุติว่าต่อ USB ได้ถ้าต่อ USB ได้เราก็อ่านค่าได้โดยตรงไม่ต้องป้อนไฟไม่ต้องโน่นนี่นั่นอยู่ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในซิมการ์ดพวกนี้เนี่ยส่วนมากเป็นลักษณะของSPI นะฮะ SPI คือ Serial Peripheral Interface พวกนี้มันจะซิงค์แล้วก็ส่งได้ค่อนข้างรวดเร็วในการอ่านค่าแล้วก็ในการเขียนข้อมูลลงไปในตัวซิมการ์ดพวกนี้ซิมการ์ดมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอก1ขนาดสแตนดาร์ดขนาดไมโครแล้วก็ขนาดนาโนตัวนี้อยู่ในทรงของนาโนนะฮะเป็นขนาดเล็กที่สามารถถอดแล้วก็เวลาเราไปใช้เป็นสแตนดาร์ดนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะเราก็จะต้องมีแจ็คเก็ตครอบนะเพื่อที่ให้เฟรมมันใหญ่แต่ว่าการอ่านนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติว่าการ์ดที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนาโนเนี่ยตัวอ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงนะครับพื้นที่อ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงดังนั้นเมื่อเราเข้ากระบวนการในการต่อใช้งานเราก็ต้องผ่านวงจรที่เราต่อไปตั้งแต่ 2-3 ตอนที่แล้วนะฮะว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีเบรกเกอร์ต่ออะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่มีเบรกเกอร์เอาพวกนั้นก็จะถูกเอามาใช้ในกระบวนการของตอนนี้ซึ่งกระบวนการในตอนนี้สาระหลักคือตัว DC plug ทำไมต้องมารู้จักกับไอ้เจ้าตัว DC plug DC plug เนี่ยในปัจจุบันถ้าเราจะนำอุปกรณ์พวก Ethernet พวกนี้นะครับมาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีรูเสียบนะซึ่งรูเสียบพวกนี้เกือบทั้งหมดนะฮะเกือบทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะแบบ DC plug แบบนี้ฮะนะครับกระบวนการที่เป็น DC plug มันก็จะมีรูตัวนี้ฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเดือยอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอบข้างมันก็จะเป็นเหล็กเกาะกับไอ้เจ้าตัวขอบข้างตัวนี้ส่วนขั้วไอ้นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกในลักษณะของคนที่เป็นช่างพอที่จะมีเครื่องมือในการทดสอบได้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบถ้าเราต่อผิดอะไรเกิดขึ้นและเราคาดเดาได้ว่าวงจรข้างในเป็นอะไรนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เกิดต่อมั่วเข้าไปพังจบครับนะฮะทำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ซื้อมาเป็นพัน

ทิ้งนะครับดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าไฟ DC มีขั้วนะDC plug มันก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเรามั่วผ่านไอ้เจ้าตัว DC plug ที่มันมากับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาไงมันก็ใช้งานได้เพราะอะไรฮะเพราะพวกนี้เนี่ยมันต่อให้เราเสียบอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ไม่ผิดขั้วไอ้ขั้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแจ็คอยู่2ลักษณะนะลักษณะที่เป็นหัวแหลมๆลักษณะนั้นเขาเรียกว่าปลั๊กแบบ TR ปลั๊กแบบ TR ก็ไม่เอามาใช้สำหรับไฟส่วนมากนะเขาไม่เอามาใช้สำหรับไฟนอกจากว่ามันมีกรณีพิเศษที่ต้องการขนาดเล็กเพราะปลั๊กลักษณะแบบนี้เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ล็อกนะฮะที่สำคัญคือมันไม่ล็อกตัวนี้มันไม่มีเขี้ยวล็อกมันอาจจะหลุดง่ายดังนั้นก็ใช้แบบ TRนะฮะตัวนั้นมันจะมีเขี้ยวในการล็อกเงี่ยงเอาไว้นะฮะแบบนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเอามาใช้ดังนั้นกระบวนการในการเช็คแล้วก็การตรวจสอบพวกนี้มันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอยู่พอสมควรแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไปเข้ากับอะไรมันจะไปเข้ากับเจ้าตัว DC Jack DC Jack ก็คือตัวที่ติดกับแท่นนะฮะพวกนี้นะเขาเรียกว่าแจ็คนะตัวนี้เขาเรียกว่าปลั๊กนี่ฮะแจ็คตัวนี้มันก็จะเป็นรูแล้วก็มีเขี้ยวอยู่ตรงกลางตามสไลด์แล้วก็สัญลักษณ์ของมันก็จะบอกว่ามีกรอบข้างนอกนี่ก็คือตัวข้างนอกนะมันจะเป็นบวกเป็นลบอะไรยังไงมันก็จะมีขีดอยู่นี่คือสัญลักษณ์ที่ติดอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเกือบทั้งหมดมันจะมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ว่าข้างในเป็นบวกข้างนอกเป็นลบหรือข้างในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกไอ้นี่ต้องแยกให้ชัดถ้าแยกไม่ชัดเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้อะแดปเตอร์ผิดขั้วเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะแม้แต่ปัจจุบันเครื่องใช้ที่มีการกลับขั้วพอเสียบเข้าไปแล้วเครื่องเงียบพอเครื่องเงียบเราเอาตัวที่ถูกขั้วมาเสียบใช้ไม่ได้แล้วนะฮะฟิวมันขาดหรือว่าไดโอดมันโปรเทคไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นตอนนี้เรามาดูว่ากระบวนการที่เราจะต่อเป็นยังไงไอ้นี่คือลักษณะอีกแบบหนึ่งของเจ้าตัว DC Jack ตัวแบบนี้มันจะมีการดีเทคนะฮะก็คือมันอาจจะเป็น2ซอสซอสหนึ่งเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะฮะอีกซอสหนึ่งเป็น external battery ที่เสียบจากข้างนอกพอเสียบชึกมันจะตัดแบตเตอรี่ข้างในทิ้งแล้วก็มาใช้ตัวข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับไอ้นี่คือกระบวนการของ DC Jack อีกลักษณะหนึ่งมาถึงขั้นตอนวิธีการที่เราจะทำการทดสอบว่าไอ้ขั้วของตัวนี้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีขั้วอะไรอยู่นะฮะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้ามิเตอร์ที่เราจะทำการวัดเนี่ยมี2ชนิดนะฮะดิจิตอลมิเตอร์กับอนาล็อกมิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์มีสาย2เส้นบวกลบบวกสีแดงลบสีดำอนาล็อกมิเตอร์ก็เหมือนกันมีสาย2เส้นเส้นหนึ่งบวกเส้นหนึ่งลบแล้วเราแยกได้ยังไงว่าอันไหนคืออนาล็อกไหนคือดิจิตอลดิจิตอลนะฮะมันจะมีไฟออกมาตรงๆเลยสายบวกก็จะมีไฟบวกสายลบก็จะมีไฟลบรู้ได้ยังไงรู้ได้จากการเอาไดโอดมาเทสนะฮะนี่คือไดโอดโดยปกติถ้าต่อถูกขั้วไดโอดก็จะติดขึ้นมาวิธีการที่จะทดสอบตั้งมิเตอร์เพื่อที่จะวัดไดโอดนะฮะนี่คือสัญลักษณ์วัดไดโอดนี่คือสายสีแดงนี่สายสีดำนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นขั้วบวกจะมีขายาวขั้วลบจะมีขาสั้นแล้วเราวัดบวกเข้ากับจับหน่อยขาบวกจะยาวขาสั้นจะเป็นขั้วลบแตะปุ๊บ LED ติดสีเขียวขึ้นมานะฮะนี่ฮะนี่คือถูกขั้วนี่คือบวกนี่คือลบของดิจิตอล

ตอนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นอนาล็อกมิเตอร์นี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบถ้าเราแตะตรงขั้วอะไรเกิดขึ้นไฟไม่ติดนะครับเพราะอะไรเพราะขั้วสีดำเนี่ยมันจะมีไฟบวกส่งออกมาเราก็เลยต้องสลับนะฮะนี่ฮะติดแล้วเพราะฉะนั้นอนาล็อกมิเตอร์สายสีดำคือไฟบวกสายสีแดงคือไฟลบนะฮะมันเริ่มสลับกันตีกันแล้วนะฮะเราต้องเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะเอามาวัดไอ้เจ้าขั้วตัวนี้ฮะคืออะไรข้างในเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มีไดโอดโปรเทคไว้หนึ่งตัวถ้าวัดไดโอดเจอสรุปว่าผิดขั้วถ้าวัดไดโอดไม่เจอสรุปว่าถูกขั้วงงไหมครับเพราะมันโปรเทคไงไฟที่เอาไดโอดคร่อมเอาไว้เนี่ยคือ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราป้อนไฟ12โวลต์เข้าไปแต่ผิดขั้วมันไดโอดมันจับช็อตเลยพอจับช็อตฟิวส์ก็ขาดดังนั้นเครื่องพวกนี้ก็จะมีไดโอดบล็อกไว้1ตัวเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเราก็เหมือนวัดไดโอดก็คือเหมือนกับวัด LED 1ตัวดังนั้นถ้าเราเอามิเตอร์แบบดิจิตอลวัดปั๊บถ้าผิดขั้วนะถ้าผิดขั้วดิจิตอลมิเตอร์จะแสดงค่าเป็นไดโอดออกมาก็คือ 0.6 โวลต์แต่ถ้าถูกขั้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรต่อในวงจรเลยนี่คือเทคนิคเนี่ยนี่ถูกขั้วสรุปว่าขั้วกลางเนี่ยเป็นขั้วบวกขั้วล่างเป็นขั้วลบนี่คือวัดจากไอ้เจ้าดิจิตอลมิเตอร์แต่ถ้าวัดกับอนาล็อกใครมีอนาล็อกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นี้คือไฟบวกนะนะฮะถ้าเราป้อนถูกขั้วมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าผิดขั้วเมื่อไหร่เข็มมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราต้องการวัดไดโอดข้างในนะดังนั้นขั้วนี้จะเป็นขั้วบวกเพราะนี้คือไฟบวกไฟบวกไอ้นี้คือไฟลบเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นอ่ะถูกต้องอันนั้นขั้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าขึ้นเนี่ยอย่าต่อตามนั้นนะฮะต่อตามนั้นเนี่ยไปช็อตไดโอดข้างในพังเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีไฟบวกกับลบตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะฮะเราเทสว่ามันกินกระแสเท่าไหร่ทำไมต้องเช็คกินกระแสเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าปลายทางของเราเวลาเราไปใช้เนี่ยอายุการใช้งานเวลาเราชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยมันใช้ได้เท่าไหร่นะฮะมันใช้ได้นานสักขนาดไหนไอ้นี่บวกลบเราตั้งไฟแรงดัน V 12โวลต์แล้วก็I เอาสัก1แอมป์1แอมป์แล้วก็นีบกราวแล้วก็บวกอยู่ตรงกลางนะฮะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ชึกขึ้นมาในขณะเปิดมันกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 แอมป์นะฮะกินน้อยมากตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4หรือประมาณนี่ขึ้นไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึง1010โดยประมาณนะ100มิลลิแอมป์ 0.1 แอมป์ถ้าเทียบวัตต์ก็คือ 1.2 วัตต์ไอ้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถจ่ายกระแสได้15แอมป์นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้โอ้หลายวันนะฮะวันหนึ่งมันก็กินอยู่ประมาณแอมป์ 1.2 แอมป์นะฮะใช้ได้เป็น10วันเลยนะครับครึ่งเดือนนะฮะใช้ได้ครึ่งเดือนกับแบตเตอรี่ก้อนนั้นชาร์จเต็มครั้งเดียวเห็นไหมนี่คือโหมดสแตนด์บายแต่เวลาเราเสียบซิมเข้าไปกระแสมันอาจจะสูงมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่มากกว่านี้มากเท่าไหร่อีกลักษณะหนึ่งนะฮะกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่มากับอุปกรณ์พวก Access Point หรืออุปกรณ์เครื่องใช้พวกนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีขั้วอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามันขั้วเป็นยังไงก็เสียบปลั๊กตรงนี้แล้วก็วัดก็ได้อันนี้คือหนึ่งเรื่องเราสามารถวัดได้ว่าข้าง

ในเป็นบวกหรือข้างในเป็นลบก็ได้แต่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือกรณีที่ตัวนี้อันตรธานหายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อใหม่ในลักษณะของการใช้งานโซลาร์เซลล์ไม่จำเป็นเลยนะฮะดังนั้นเราสามารถสร้างใหม่ได้เลยสร้างอุปกรณ์ก็มีตัวปลั๊กตัวนี้ทำใหม่โดยใช้สาย2เส้นแล้วก็ตัว DC ปลั๊กตัวนี้นะหรือถ้ามีตัวนี้เราอาจจะตัดก็ได้ตัดสายแล้วก็มาเสียบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปต่อก็ได้แต่ตัวนี้ต้องทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าเราตัดแล้วมันไม่สามารถเอาไปใช้กับไฟฟ้าหรือถอดเอาไปใช้ที่อื่นได้อีกนะฮะมันติดอยู่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เก็บเอาไว้ดีกว่าทำสายใหม่ดีกว่าต่อไปก็เข้ากระบวนการทำสายนะฮะว่าเริ่มต้นจากเอาตัว DC ปลั๊กมาแล้วก็บัตรกรีสาย2เส้นเข้ากับหัวนะฮะแล้วกระบวนการนี้ให้ใส่ท่อหดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ยศกรเป็นคนทำเริ่มต้นจากเอาสายมาแล้วก็ชุบสายก่อนนะฮะอันดับแรกชุบสายก่อนตั้งอุณหภูมิหัวแรงที่350หรือ320องศาโดยประมาณอย่าให้ร้อนมากมายนักนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยใช้หัวแรงแล้วห้ามจุ่มกับเจ้าตัวฟลักตัวนี้นะจะทำให้หัวแรงเสียง่ายใช่ครับเสียง่ายถ้าอุณหภูมิเกิน360องศาแล้วเราจุ่มพักเดียวเลยสักพักหัวแรงมันก็จะแตกนะหัวแรงแตกนี่คือความจำเป็นนะฮะสิ่งที่เราต้องรู้ในการใช้ฟลักไม่ได้หมายความว่าเราตะพึดตะพือเอาหัวแรงที่ปรับอุณหภูมิไม่ได้จุ่มไอ้นี่พังพักเดียวฮะดังนั้นเรื่องราวพวกนี้ต้องเข้าใจอยู่พอสมควรแต่ถ้ามันไม่เกิน320องศาหรือเวลาร้อนมากๆก็ปรับไปที่350องศาแล้วก็ปรับกลับอย่างเงี้ยไม่พังฮะหัวแรงพวกนี้ใช้ได้หลายเดือนนะบางตัวเนี่ยใช้ได้เป็นปีนะฮะถ้าสมมุติว่าเรารักษามันดีๆเราใช้ผ้าที่ทนอุณหภูมิผ้าขนหนูที่ทนอุณหภูมินะฮะเอามาเช็ดพวกนั้นนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจับให้จิ้มไปชิ้นงานให้ร้อนก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาตะกั่วแย่เข้าไปบัตรกรีเสร็จตัวโรยบัตรกรีจะต้องมันนะฮะโรยบัตรกรีจะต้องมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่ท่อหดตรงที่รอยบัตรกรีทั้งคู่นี้ฮะสายสีแดงก็หดสีแดงเผื่อใครมาแกะทีหลังบอกว่าน่าจะรู้ว่านี่คือขั้วบวกส่วนที่เป็นเงี้ยงอยู่เนี้ยนะฮะให้ทำการบีบเดี๋ยวมันจะใส่ท่อหดไม่ได้โอเคได้แล้วก็จัดการถ้าเรามีตัวเป่าความร้อนตัวเป่าความร้อนก็แต่ถ้าไม่มีก็หัวแรงนะฮะตรงปลายโคนหัวแรงก็ใช้วิธีการเผาได้เลยตรงนี้จริงแล้วตรงนี้ไม่ต้องยาวมากมายนักที่ว่าไม่ยาวมากมายนักคือเปลืองนะ คือมันเปลืองไม่มีอะไร ได้แล้วโอเคทีนี้เราก็ใส่ปลอกได้เลย

ใส่ปลอกแล้วได้สายมา2เส้นถ้าสมมุติว่าเราจะให้สะดวกนะฮะสาย2เส้นเนี่ยพยายามทำให้มันควันเข้าด้วยกันนะฮะดีเกลียว

0: โอเคตัวต่อมาเราจะเทสว่าสายเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปต่อกับเจ้าตัว DC ปลั๊กนะฮะเดี๋ยวเกิดเอาไปต่อ DC ปลั๊กเลยไฟมันไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากวิธีการเทสก็เสียบหลังเครื่องนะฮะเสียบหลังเครื่องแล้วก็ต่อไฟบวกลบเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะฮะไฟจะต้องติดนะฮะไฟจะต้องติดถ้าไฟไม่ติดเนี่ย เราต่อมั่วแล้วฮะเราต่อผิดขั้วหรือต่อไม่ถึงอะไรสักอย่างอ่ะต่อมาเราต่อกับกล่องที่เราทำไว้แล้วจากตอนที่แล้วได้เลยนะฮะยกกล่องมาขั้นตอนต่อมาเมื่อเราทำการบัตรกรีสายหัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อเข้ากับตู้แบตเตอรี่ของเราที่เราทำไว้ตอนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะบวกเข้ากับบวกนะฮะแล้วก็ลบเข้ากับลบพอมาถึงตรงนี้เพื่อความมั่นใจให้ทำการเปิดแล้วก็วัดก่อนก็ได้นะฮะวัดก่อนขั้วบวกเนี่ยจะอยู่ไส้ในนะเพราะฉะนั้นตั้ง50โวลต์แย่บวกเข้าไปนะเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นเนี่ยได้ประมาณ13โวลต์ลงเบรกเกอร์เข็มมิเตอร์ลงเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเสียบกับระบบโอเคไฟเข้าเรียบร้อยหลังจากนี้เข้ากระบวนการติดตั้งว่าเราจะเซตให้ Wi-Fi ตัวนี้ใช้งานได้ยังไงนะเดี๋ยวจะให้ยศกรเป็นคนติดตั้งทั้งหมดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างพร้อมจะอธิบาย อุปกรณ์ตัวนี้ว่าใช้งานยังไง
1: ครับในขั้นตอนการติดตั้งตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับเราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวเราเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณแบบ4เสานะครับด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมนะครับส่วนซิมเนี่ยเป็นซิมที่เราไปซื้อมาแล้วก็สมัครแพ็กเกจช่องต่อไปก็คือเป็นช่องสำหรับต่อสายแลนนะครับไว้สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับอย่างที่3เลยก็คือพอร์ตไฟพาวเวอร์นะครับเมื่อเราต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับมันจะมีไฟบ่งบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็ไฟดวงต่อไปจะเป็นไฟ Wi-Fi นะครับไฟตัวนี้จะแสดงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า Wi-Fi ได้ทำการปล่อยแล้วเมื่อเราต่อกับตัวซิมนะครับต่อไปเป็นพอร์ตแวนนะครับพอร์ตแวนตัวนี้จะใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวอื่นที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านเพื่อสำหรับการที่จะกระจายสัญญาณของเราเตอร์ตัวนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นปุ่มที่ไว้ใช้รีเซ็ตตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นโหมดโรงงานตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปก็คือพอร์ตสำหรับต่อไฟ12โวลต์เข้ามานะครับส่วนด้านใต้กล่องจะมีที่อยู่ IP address นะครับตัวนี้ไว้สำหรับเข้าไปในการเซตติ้งตัวชื่อหรือรหัสหรือว่าเป็นพอร์ตสัญญาณต่างๆนะครับต่อไปก็คือเป็น default ของโรงงานจะเป็นแอดมินนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าไปตั้งค่าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปที่ Chrome นะครับในมือถือบางท่านอาจจะใช้เป็นแอป Opera หรือ Internet Explorer หรือแอป Browser ที่มากับเครื่องมือถือของท่านนะครับให้ Search IP address เข้าไปนะครับในเครื่องนี้จะเป็น 192.168.1.254 นะครับ Searchเข้าไปและมันให้ทำการใส่รหัสนะครับในตัวนี้จะเป็นแอดมินนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะเข้ามาอยู่ที่หน้าการตั้งค่าตัวนี้ครับจะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับ หัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อ 4G ตรงนี้จะเป็นความเร็วการดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับหัวข้อแวนตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์ตัวอื่นนะครับผ่านสายแลนนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับตัวไวเลส 2.4 ตัวนี้จะเป็นเข้าไปตั้งค่าเป็นชื่อหรือรหัสผ่านนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของ IP address ตัวนี้นะครับตัวซิสเต็มตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราได้ทำการเปิดใช้งานเราเตอร์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใช้งานมานานแค่ไหนแล้วครับแต่ประเด็นในวันนี้ก็คือการเข้าไปตั้งค่าตัวรหัสผ่านและชื่อตัวนี้นะครับให้เข้าไปที่ Wallet 2.4 นะครับปรากฏที่โหมด Detail นะครับในโหมดนี้จะมี2หน้านะครับจะมีหน้า Status ตัวนี้จะเป็นบอกถึงชื่อของตัว Wi-Fi รหัสผ่านนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่แล้วก็จะมี channel ตัวนี้จะเป็น channel ที่3นะครับความกว้างของสัญญาณอยู่ที่20เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วหัวข้อต่อไปจะเป็น connected device ตัวนี้จะเป็นการบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนเชื่อมต่อของเราอยู่นะครับในที่นี้จะเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่นี่เองเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่นะครับต่อไปเข้าไปที่ setting นะครับในหน้า status นะครับในหน้านี้ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเล็กกระบี่นะครับและใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับในที่นี้จะมี advance นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่นะครับของเครือข่ายนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่า channel นะครับตามความเร็วของแต่ละพื้นที่ถ้าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรามันมีโหมดออโต้เราก็เปิดออโต้ไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้การทําการเซฟและ apply นะครับตอนนี้ก็ทําการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราไปดูที่ตัว Wi-Fi นะครับในเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้เล็กกระบี่ Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่านเลยครับตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบตัว Wi-Fi นะครับด้วยการเข้าไป YouTube ดูนะครับตอนนี้ YouTube เล่นเป็นปกตินะครับความเร็วก็ใช้ได้เลยนะครับและเพื่อที่จะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับให้พิมพ์ว่า Speed Test นะครับnet เมื่อเข้าเว็บไซต์นี้แล้วครับให้กดปุ่ม go เลยนะครับในตอนนี้ตัวนี้ความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ5เมกะไบต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับ
2: จากที่เราได้ทำงานตั้งแต่เบื้องต้นคอนเซปต์ของการสร้าง Wi-Fi ขึ้นมาใช้เองนะฮะว่าเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ Wi-Fi ขึ้นมาเองในบางกรณีในกรณีที่บางชุมชนเนี่ยสายพวกนี้เนี่ยเข้าไปไม่ถึงอย่างบริษัทของ TOT หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายที่เป็นของเอกชนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงดังนั้นเราบอกว่าเราไม่สามารถใช้การติดต่อสื่อสารกับข้างนอกได้ไหมไม่จำเป็นในปัจจุบันมันไม่สำคัญถึงขนาดนั้นแค่อุปกรณ์ไม่กี่ตัวเราก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งบ้านด้วยนะดังนั้นขั้นตอนมีตั้งแต่คอนเซปต์จนไปถึงกระบวนการต่อนะฮะว่าเป็นยังไงแจ็คเป็นยังไงปลั๊กเป็นยังไงโน่นนี่นั่นจนไปถึงการตั้งค่ามันไม่ได้ยากมากมายแม้กระทั่งเด็ก

ปวช.ก็สามารถจัดการกับมันได้อย่างคล่องแคล่วผมเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเอาไปขยายในวงการที่อินเทอร์เน็ตมันมีไม่ถึงเนี่ยองค์ความรู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยเราก็จะทำการคุมพวงมาลัย

ป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับ

0: ครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วย
1: ครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับ
0: ครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้

นะครับลักษณะของประจัยวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจัยวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจัยวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจัยวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับ

นะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์ก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไป

สายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมหรือนักเรียนที่กำลังเรียนนะคะวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญญมณีอุทลักษณ์ในวันนี้ค่ะนะคะทุกครั้งเลยที่มาเจอกันในเวลาเดิมแบบนี้นะคะกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพวิชาที่ไม่ได้เรียนเพื่อในงานอาชีพเท่านั้นนะคะแต่เราสามารถที่จะมาเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็กลับไปเรียนรู้ที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่เราบันทึกเทปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เอาขึ้น YouTube พวกเราก็ได้กลับมาทบทวนแล้วก็มาดูนะคะทบทวนเนื้อหารายละเอียดของเราในแต่ละเทปแต่ละเรื่องที่คุณครูได้สอนไปนะคะผ่านไปแล้วมาถึงเทปนี้นะคะหรือหัวข้อที่พวกเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจนะคะในงานอาชีพในชีวิตประจำวันพวกเราก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะนักเรียนที่นะคะตั้งใจเรียนตลอดตั้งแต่เทปแรกยันเทปนี้ยังไม่เทปสุดท้ายนะลูกนะคะที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาแล้วนำหลักสูตรหรือนำวิชาที่พวกเราเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชาได้นะคะจนถึงวันนี้ด้วยกันวันนี้พวกเราก็จะได้เรียนเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเจาะลึกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็กิจธุระของเรานั่นเองจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยอ่านพร้อมกันเสียงดัง
1: ๆการเขียนจดหมายธุรกิจและกิจธุระที่จำเป็นต่องานอาชีพ
0: แน่นอนค่ะการเขียนจดหมายไม่ใช่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขามีการเขียนจดหมายเพื่อนำมาซึ่งธุรกิจด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวกิจธุระหรืออย่างอื่นเรายังคงที่จะนำทักษะการเขียนนั้นมาใช้ในชีวิตในงานอาชีพได้ด้วยฉะนั้นความสำคัญในเรื่องของการเขียนเนี่ยจึงมาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับแรกในเรื่องของการเขียนนะคะจดหมายนักเรียนเคยเขียนจดหมายไหมคะ
2: เคย
0: นะคะหลักการเขียนจดหมายนักเรียนอันดับแรกหนูต้องคิดถึงใครผู้รับใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าแท้ที่จริงแล้วการเขียนจดหมายนั้นเรามีหลักที่จะต้องเขียนอย่างไรบ้างก่อนอื่นทุกครั้งที่เราเรียนภาษาไทยกับคุณครูต้องเรียนรู้ได้ว่าเราจะต้องเรียนไปตามเส้นทางไหนนั่นคือวัตถุประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้ค่ะแหมวันนี้เต็มที่กับชีวิตมากเลยนักเรียนนะคะข้อแรกนะคะจุดประสงค์ข้อแรกนะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกคือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุรกิจและกิจที่จำเป็นต่องานอาชีพค่ะหลังจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ต้องเป็นไงคะสามารถที่จะเขียนจดหมายนะคะธุรกิจและกิจธุระที่จำเป็นต่องานอาชีพได้นั่นเองค่ะจุดประสงค์2ข้อนี้จะเป็นจุดประสงค์ที่จะนำทางพวกเรานั้นเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่อะไรคะการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะการเขียนจดหมายอันนี้เขาบอกเป็นแนวทางแล้วก็บอกความหมายว่าจดหมายคืออะไรนะคะการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารโดยตรงระหว่างใครคะบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะช่วยทำให้ระยะทางที่ไกลนั้นเป็นไงคะใกล้กันมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถใช้จดหมายทำไงคะส่งข่าวใช่ไหมคะและแจ้งความประสงค์ความต้องการของเราได้นี่คือหัวใจถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของจดหมายเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งเขียนจดหมายไม่ต้องไปเพิ่มแป้งลงไปในจดหมายหรือเติมน้ำหอมแล้วเราสามารถจะส่งจดหมายแบบไหนคะได้อย่างรวดเร็วผู้ตอบสามารถที่จะตอบโต้กับเราได้ด้วยอีเมลโทรศัพท์มือถือส่งเม็ดได้ด้วยเมสเซจนะวันนี้ไม่มีใครเล่นมุกกับคุณครูเลยนะคะได้อย่างรวดเร็วตอบโต้ได้รวดเร็วสมัยก่อนโอ้โหกว่าเราจะส่งจดหมายไปปลายทางจะตอบกลับมาใช้เวลานานไหมคะ
2: น
0: านมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ยังคงรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจแล้วก็กิจธุระไว้เป็นรูปแบบที่สามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้อ่ะต่อไปค่ะจดหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
2: 4
0: ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกคือจดหมาย
2: ส่วนตัว
0: คนอื่นรู้ด้วยไหมคะไม่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา นะคะเพียงแต่เรากับผู้รับสารเป็นไงคะต้องรู้ซึ่งกันและกันนะเป็นจดหมายเขียนถึงกันในหมู่ญาติมิตรนะคะเนื้อหาเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะญาติมิตรของเรามีใครบ้างหาใครคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนคุณแฟนได้ไหมคะถือว่าเป็นจดหมายส่วนตัวได้ไหมคะได้มีใครคิดว่าเขียนจดหมายหาแฟนคิดว่าเป็นจดหมายธุรกิจมั้ยคะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าใช่ไหมวางแผนว่าวาเลนไทน์นี้เราน่าจะได้กุหลาบสักกี่ดอกกี่ช่อดีนะนะอันนี้เป็นความคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าระยะยาวนะคะอ่ะข้อที่2ค่ะประเภทที่2คือจดหมายกิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อบริษัทห้างร้านใช่ไหมคะเพื่อแจ้งกิจธุระเช่นสมัครงานขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะเราสามารถจะเขียนไปได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยรูปแบบของการเขียนนะคะอย่างจดหมายส่วนตัวเราสามารถที่จะเขียนเป็นรูปแบบที่เป็นของเราเองก็ได้หรือจดหมายที่เราสามารถที่จะใช้เป็นสื่อกลางก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ตายตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นจดหมายกิจธุระเมื่อไหร่นักเรียนก็ต้องคิดถึงรูปแบบของการเขียนจดหมายกิจธุระที่ถูกต้องด้วยเนาะพอเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เราอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบที่ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะที่สามจดหมายธุรกิจตั้งแต่ชื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นจดหมายเขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินระหว่างบริษัทหรือห้างร้านใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยย่อมมีความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาทางด้านธุรกิจแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องของเจรจาทางด้านธุรกิจเราจะติดต่อกันโดยการสนทนาตัวต่อตัวใช่ไหมคะจะไม่ค่อยนิยมที่จะเขียนจดหมายเพื่อจะเจรจาตรงนี้แต่ก็ยังถือว่าเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจอยู่นะคะมีหลายๆอย่างที่คุณครูจะให้พวกเรานั้นได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อที่4ค่ะไปแล้วไม่รอช้านะคะข้อที่4จดหมายราชการจากตัวอย่างบนกระดานคุณครูนั้นนักเรียนสังเกตว่าจะมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะเห็นปุ๊บนักเรียนรู้เลยไหมว่านี่คือจดหมายราชการเพราะมีอะไรเอ่ยตราครุฑใช่ไหมคะติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือทางการข้อความในหนังสือถือเป็นหลักฐานทางราชการฉะนั้นรูปแบบในการเขียนต้องมีความละเอียดมากกว่า3ประเภทแรกที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะประเภทที่4นั้นจะต้องใช้ความประณีตแล้วก็รอบคอบมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ข้อความนะหรือการเขียนด้วยภาษานะคะที่เป็นภาษาที่เป็นทางการหรือราชการไม่เหมือนกันกับ3ระดับแรกที่พวกเรา3ประเภทแรกที่พวกเราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะหลักในการเขียนจดหมายก็จะมีหลักการแล้วก็วิธีการเขียนที่นะคะเฉพาะตัวแต่ละประเภทแต่นี้เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะที่พวกเราสามารถจดจำได้เป็นรูปแบบพื้นฐานเลยในการเขียนจดหมายในการเขียนจดหมายทุกประเภทเลยต้องคำนึงถึงหลักในการเขียนอะไรบ้างเรามาดูกันข้อแรกค่ะสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมไม่มีรอยขีดข้าขูดลบอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเวลาเราเขียนจดหมายถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนด้วยปากกาดินสอนะคะก็พยายามที่จะไม่มีรอยลบขูดขีดค่าถ้าเป็นการเขียนในยุคปัจจุบันใช้วิธีการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายหน่อยแต่เป็นยุคก่อนสมัยก่อนถ้าเราใช้วิธีการพิมพ์ดีดนะคะพิมพ์ดีดอาจจะเป็นใช้เครื่องพิมพ์แบบนี้นะคะถ้ามีการพิมพ์ผิดก็ต้องเริ่มหน้าใหม่เลยนะคะถ้าเป็นหนังสือราชการเนี่ยห้ามมีรอยลบขูดขีดค่าเลยนะคะสองเป็นไงคะ อ่านง่ายและผู้อ่านเข้าใจความประสงค์ได้ชัดเจนค่ะแปลว่าภาษาที่ใช้เราก็ควรใช้ภาษาที่ให้เข้าใจหรือให้ใช้ภาษาที่ตรงตามประเภทของจดหมายนั้นๆนะคะเพื่อหนึ่งเลยอันดับแรกเลยบุคคลที่เขารับจดหมายของเราเขาจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเรานั้นต้องการเขียนมาเพื่ออะไรถึงแม้ว่าเขียนในหัวข้อนะเราจะรู้ว่านี่คือจดหมายอะไรที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องกลับไปอ่านรายละเอียดในเนื้อ

0: ารจดหมายด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทยที่ดีนะคะถ้าหากเป็นข้อความสั้นๆของพวกเราที่ใช้วิธีการส่งข้อความหากันเราอาจจะคิดคำนึงถึงว่าเราต้องการที่จะสื่อสารไปอย่างรวดเร็วการเขียนก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยแต่นี้เราเขียนจดหมายเพื่อติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราใช่ไหมคะหรือบุคคลอื่นนักเรียนก็ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ภาษาไทยด้วยโดยเฉพาะภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานนะคะถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์มันจะฟ้องตัวอักษรสีแดงนะคะหรือไม่ฟ้องนะคะอาจจะเป็นข้อที่ผิดหรือคำที่ผิดก็ได้นักเรียนก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องถ้ามันไม่ฟ้องก็ใช่ว่าจะถูกต้องฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทวนแล้วก็พิสูจน์อักษรหลายๆรอบด้วยนะคะข้อที่4ได้เนื้อความสำคัญมีสาระกระทัดรัดไม่วกวนค่ะนะจดหมายบางประเภทไม่ต้องยืดเยื้อใช่ไหมคะคือผู้อ่านไม่ต้องเสียเวลามากสามารถอ่านไม่กี่บรรทัดก็เข้าใจแล้วว่าต้องการที่จะสื่อสารอะไรโดยเฉพาะจดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาทางด้านธุรกิจหรือจดหมายที่เกี่ยวกับทุนนะคะใช้ข้อความยืดเยื้อมากเกินไปผู้อ่านก็อาจจะสับสนและไม่เข้าใจได้นะคะข้อที่5ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายค่ะฉะนั้นการเขียนจดหมายแต่ละประเภทก็จะต้องมีรูปแบบของประเภทนั้นๆด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปการเขียนจดหมายส่วนตัวเรามาดูกันนะคะเป็นการเขียนจดหมายที่เขียนผู้เขียนเป็นไงคะต้องเขียนถึงผู้ที่เราสนิทสนมด้วยเช่นบิดามารดาญาติพี่น้องเพื่อนคุณครูก็ใช่นะคะใช้ภาษาง่ายๆเป็นการเองนะคะเหมือนที่พวกเราพูดจากันแต่อาจจะเขียนได้ยาวเล่าสิ่งที่อยากจะเล่าแล้วแต่ถ้าเป็นจดหมายถึงคุณครูเพื่อขอลาหยุดหรือหยุดเรียนแบบนี้ให้เขียนเฉพาะสาเหตุที่ลาหยุดสั้นๆฉะนั้นสังเกตว่าจดหมายส่วนตัวเนี่ยเขาจะแบ่งระดับด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เราจะใช้เฉพาะบุคคลที่เรารู้จักสนิทสนมเท่านั้นถ้าเป็นส่วนตัวที่ใช้ระดับผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นหรือในสถานะที่แตกต่างกันเราก็ควรที่จะใช้สำนวนหรือภาษาที่แตกต่างกันได้ไม่ใช่เราจะเขียนจดหมายหาเพื่อนแต่ใช้สำเนียงเดียวกันกับที่เขียนหาคุณครูหรือเขียนหาคุณครูแต่ใช้สำนวนเดียวกันกับที่เขียนถึงเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นเขาจะต้องแยกระดับกันนะคะจดหมายกิจธุระค่ะนะคะเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะคะใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการใช่ไหมคะสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ตอบรับการสั่งซื้อสินค้าเป็นต้นการสั่งซื้อเดี๋ยวนี้มีการสั่งซื้อทางออนไลน์นักเรียนสั่งซื้อทางออนไลน์ยังไงคะคือเดี๋ยวนี้มีศัพท์เฉพาะด้วย F ถามว่า F ย่อมาจากอะไรคะ
1: Confirm
0: มีคำอื่นอีกไหมปักหมุดอ๋อเห็นไหมอะไรอีกคะ คำไหนที่มีความหมายที่แปลว่าเราสั่งซื้อแล้ว
1: จอง
0: จองอะไรคะจอจานอย่างเดียวไม่กระจายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจอจานจ้าจ๋าจี้จ๊ะอ๋อแล้วไปนะคะเขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขาแล้วสังเกตว่านะคะข้อความก็มักที่จะสั้นลงทุกวันทุกวันแต่ทุกคนเข้าใจนะคะวันทั้งวันไม่ทำอะไรนั่งเอฟอย่างเดียวคือมีเวลามากนะคะพวกเราก็สนุกกับการเอฟด้วยใช่ไหมคะสนุกกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่ถ้าพูดถึงการสั่งซื้อเป็นจำนวนปริมาณมากๆเมื่อเราต้องการที่จะสั่งซื้อในจำนวนปริมาณมากๆเราจำเป็นจะต้องพึ่งจดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อธุรกิจสั่งซื้อสินค้าที่เป็นออเดอร์เยอะๆหรือรูปแบบสั่งซื้อสินค้าด้วยจำนวนมากๆแบบนี้สามารถจะใช้ในรูปแบบนี้ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่คิดที่จะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะจดหมายลักษณะแบบนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องเรียนรู้วิธีการความสำคัญของจดหมายธุรกิจมีความสำคัญอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะด้านการประหยัดค่ะนะคะเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองถูกต้องไหมคะนะคะและมีหน่ำซ้ำปลายทางก็จะใช้วิธีการส่งมาทางบริการทางส่งอาทิเช่นปัจจุบันนี้มีส่งทางไหนบ้างแล้วเอ่ยมีรถให้บริการส่งเคอรี่อะไรอีกคะไปรษณีย์ใช่ไหมคะอะไรอีกลาซาด้าเป็นเว็บไซต์ค่ะแต่ว่าบริการขนส่งหรือ

0: ียกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้สาขานี้เขาเปิดสอนโดยเฉพาะเลยนะการธุรกิจด้านการขนส่งนะคะโลจิสติกใช่ไหมคะนะคะที่จะมีการนะคะส่งสินค้าไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศเห็นไหมคะฉะนั้นสาขานี้กำลังเป็นที่นิยมเลยก็ว่าได้นะคะก็คือง่ายต่อการที่จะไปซื้อสินค้าก็คือรอให้สินค้ามาหาเราเองนี่คือความสะดวกสบายของยุคปัจจุบันสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ไปตลาดได้กับข้าวอันนี้คุณครูก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่ไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวนี้มีกระทั่งอาหารสดให้บริการถึงบ้านไหนใครเคยสั่งหมูกระทะออนไลน์มีไหมคะมีไหมคะแถวบ้านใช่มาถึงอย่างรวดเร็วเลยเราสามารถรับประทานกันที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ใครที่ทำธุรกิจรวดเร็วก็มักจะได้เปรียบมากกว่าธุรกิจที่ยืนขายอยู่ตามพื้นที่ต้องเดี๋ยวนี้ต้องมีการให้บริการถึงบ้านแล้วนะคะ2ด้านความสะดวกและก็รวดเร็วค่ะนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อนะในกรณีที่ผู้ต้องการติดต่อธุรกิจมีงานเยอะๆหรือว่างานยุ่งไม่ว่างนะคะหรืออยู่ไม่เป็นที่เป็นทางจึงไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์ติดต่อหรือขอเข้าพบด้วยตนเองฉะนั้นใช้วิธีการเขียนจดหมายนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าโทรศัพท์ก็ถือว่ายังมีความสำคัญอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะสั่งสินค้าเองบางครั้งเราต้องการความมั่นใจว่าเราจะซื้อแน่นอนหรือยกเลิกไม่ใช่เพียงแค่ข้อความหรือจดหมายแล้วนะคะเราก็ยังคงใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงเพื่อจะติดต่อไปยังแม่ค้าหรือว่าต้นทางได้นะคะฉะนั้นการสื่อสารกระบวนการการสื่อสารมีความสำคัญมากๆในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของงานธุรกิจนะคะคุณครูคิดว่าอนาคตก็ยังคงต้องใช้อยู่3ด้านการให้รายละเอียดข้อมูลค่ะนะคะเป็นการเอื้อต่อการสื่อข้อความสามารถให้รายละเอียดข้อมูลได้มากชัดเจนและมีระบบเพราะผู้เขียนมีเวลาเตรียมการเขียนก่อนลงมือเขียนสามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งไปยังผู้รับจดหมายได้พูดง่ายๆคือถ้าโทรศัพท์เราโทรหรือเราพูดผิดเราสามารถจะแก้ไขได้ถูกต้องไหมคะในวินาทีนั้นหรือเราส่งข้อความไปเราก็สามารถจะแก้ไขได้แต่การเขียนจดหมายนักเรียนคะเราจะต้องใช้ความรอบคอบเมื่อเราส่งไปแล้วมันยากต่อการแก้ไขฉะนั้นนักเรียนในการเขียนจดหมายแต่ละครั้งนักเรียนต้องทบทวนด้วยเนื้อหาครบถ้วนไหมรูปแบบการเขียนถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้กระทั่ง wording หรือรูปแบบการใช้ภาษาถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมพิสูจน์อักษรหลายๆรอบนะคะและเรามีเวลาที่จะต้องทบทวนหลายๆรอบเช่นเดียวกันนี่คือข้อดีของการเขียนจดหมายยาวๆนะคะอ่ะด้านที่4ค่ะด้านการใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงแน่นอนนะคะเอกสารหลักฐานเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเป็นต้นฉบับในการเขียนเราก็ต้องสามารถรักษาไว้อยู่แล้วและอีกที่หนึ่งก็คือปลายทางเขาก็จะช่วยรักษาเราด้วยข้อดีของการเขียนจดหมายคือสามารถที่จะไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเวลาเราต้องการจะค้นเรื่องหรือว่าหาต้นเรื่องเราก็สามารถที่จะหาได้จากสิ่งที่เราได้เขียนไว้ใช่ไหมคะต้นฉบับอยู่กับเราและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ค่ะนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารที่หลังจากที่เรานั้นได้ติดต่อไปถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรเราสามารถจะเก็บมาเป็นหลักฐานได้นะคะเนื่องจากเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนก็คือมีคำลงท้ายหรือชื่อลงท้ายของเราการันตีและยืนยันได้ว่าเราได้ส่งจดหมายไปหรืออาจจะเกิดนะปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องของการจัดส่งสินค้าอย่างเช่นเราส่งไปผิดพลาดเราก็สามารถจะมาดูอะไรคะหัวข้อหรือออเดอร์ที่เราส่งไปใช่ไหมคะว่านาส่งได้ครบหรือไม่แล้วก็ส่งไปตามนั้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการตกลงกันตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ปลายทางข้อที่5ค่ะด้านการเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีนะคะในการติดต่อธุรกิจการเขียนสื่อการสื่อการเขียนจดหมายถือว่าเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบนึงใช่ไหมคะการสื่อสารในรูปแบบของการเขียนนอกจากเก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากจะนำมาใช้ในเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจแล้วถือว่าเป็นการสื่อถือว่าเป็นสื่ออีกรูปแบบในแบบหนึ่งในการสัมพันธ์กันระหว่างธุรกิจกับลูกค้านะคะเป็นการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ต ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่นอกจากเก็บเป็นหลักฐานว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบดูรายชื่อลูกค้าแล้วว่าเราส่งไปให้ลูกค้าใครบ้างและลูกค้าสามารถที่จะนะคะติดต่อมาหาเราได้จากเอกสารหลักฐานนี้ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะการเขียนจดหมายถือว่ามีความสำคัญมากๆในเรื่องของการติดต่อกิจธุระและก็ธุรกิจไม่ใช่แค่การเขียนจดหมายเพื่อที่จะสื่อสารกันเท่านั้นแต่การเขียนจดหมายยังเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีกันระหว่างนะคะในด้านของธุรกิจแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะส่วนเราเขียนถึงเพื่อนจดหมายถึงเพื่อนเป็นการเขียนจดหมายที่แสดงถึงความปรารถนาดีห่วงใยใช่ไหมคะเราจะไม่คิดในแง่ร้ายนักเรียนเคยได้ยินคำว่าจดหมายลูกโซ่ไหมคะ
1: เคย
0: เมื่อเขียนไปแล้วก็บอกให้อีกคนหนึ่งที่รับเป็นไงคะ
1: ส่งต่อ
0: ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้วิธีการสื่อสารหรือใช้วิธีการเขียนจดหมายแบบผิดวัตถุประสงค์แล้วถามว่าเพื่ออะไรเป็นนักเรียนนักเรียนจะเขียนไหม
1: ไม่
0: เขียนเลยเหรอคะนะเพราะอะไรอ่ะเชื่อหรือไม่เชื่ออ่ะ
1: ไม่เชื
0: ่
1: อ
0: ไม่เชื่อด้วยนะคะอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราเองเนาะต่อไปประเภทของจดหมายธุรกิจค่ะมาดูประเภทกันประเภทแรกเลยจดหมายสอบถามและจดหมายตอบสอบถามนะคะมีอยู่สองอย่างนะคะจดหมายสอบถามก็คือมีข้อสงสัยใช่ไหมคะเราเขียนจดหมายไปสอบถามสองจดหมายตอบสอบถามนั่นก็แปลว่าผู้รับนั้นเขาต้องตอบกลับเรามาเช่นเดียวกันมาดูค่ะจดหมายสอบถามนะคะหมายถึงจดหมายที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านด้วยกันเพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆที่ต้องการทราบอาจจะไม่เพียงแค่บริษัทห้างร้านก็ได้เรามีข้อสงสัยเราสามารถเขียนไปหาได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะให้เขาตอบกลับมาเราก็แจ้งความประสงค์ให้เขาเขียนจดหมายตอบมาเช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของจดหมายก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบของการโทรศัพท์หาก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเปิดช่องทางไหนให้เขาติดต่อกลับมาข้อที่2ค่ะจดหมายตอบสอบถามข้อแรกพูดถึงจดหมายสอบถามก็คือมีปัญหาหรือต้องการที่จะติดต่อเพื่อสอบถามใช่ไหมคะแต่ตอบสอบถามเป็นอย่างไรนะคะหมายถึงเป็นจดหมายลักษณะเดียวกันแต่แทนที่จะสอบถามก็จะเขียนตอบข้อเท็จจริงของผู้ที่สอบถามนะคะเพื่อให้ผู้ที่ติดต่อมาได้ในสิ่งที่ตนต้องการเรามีปัญหาอะไรเราเขียนจดหมายไปสอบถามหลังจากนั้นเขาก็เขียนจดหมายเพื่อตอบคำถามที่เราได้สอบถามไปนั่นเองนะคะนี่คือประเภทของจดหมายธุรกิจค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อก่อให้เกิดปัญหาแล้วเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อซักถามเราถึงจะเขียนไปถูกต้องไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเราก็สามารถที่จะเขียนจดหมายอีกฉบับนึงได้ก็คือจดหมายสั่งซื้อสินค้านั่นเองนะคะมันจะมีจดหมายแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจทันไหมคะนักเรียนบางคนทันค่ะนะคะสายหัวแต่ตอบคุณครูว่าทันนะคะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะวันนี้คุณครูยังช้าอยู่คุณเร็วใช่ไหมคะตอบเร็วมากนะคะนี่แหละค่ะสิ่งหนึ่งก็คือถ้านักเรียนฟังอะไรที่มันเร็วๆแล้วสังเกตว่านักเรียนจะมีสมาธิมากกว่าคุณครูฟังคือพูดช้าพอพูดช้าปุ๊บนักเรียนเริ่มที่จะอะไรคะง่วงและหาวนอนคุณครูเชื่อว่าปลายทางก็น่าจะเป็นเหมือนกันเมื่อคุณครูพูดเรื่อยๆนะคะสเต็ปเดิมเลยนะคะนะรูปแบบจังหวะเดียวกันหมดเลยนักเรียนเริ่มที่จะหาวนอนคุณครูผู้สอนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วหลังจากนั้นถ้าเร็วมากเกินไปนักเรียนก็มีความรู้สึกว่านักเรียนรนมากเลยเขียนแบบไม่ทันนะคะฉะนั้นคุณครูก็จะพยายามให้อยู่ในทางสายกลางเร็วบ้างช้าบ้างนะคะดูจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาเนาะต่อไปดูประเภทที่2ค่ะจดหมายฉบับนี้เห็นไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็คือจดหมายสั่งซื้อสินค้าและตอบรับการสั่งซื้อสินค้าค่ะเมื่อไม่มีข้อคำถามหรือเราได้คำตอบจากบริษัทเรียบร้อยหรือห้างร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการในการสั่งซื้อเลยจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเราต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสินค้าที่เราต้องการไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่ตอบของเราตอบรับจดหมายเท่านั้นที่จะส่งตอบกลับมานะคะฉะนั้นเราคนสั่งเองก็ต้องรอบคอบด้วยไม่ใช่เขียนรหัสสินค้าผิดสั่งตู้เย็นได้หม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องใช้ความรอบคอบด้วยนะคะ 2.1 มาดูกันจดหมายสั่งซื้อสินค้าค่ะ นะคะหมายถึงจดหมายที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเพื่อผู้ขายจะได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ถูกต้องนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือการสั่งซื้อออเดอร์สินค้าไปทางบริษัทหรือห้างร้านที่เราต้องการที่จะสั่งซื้อใช่ไหมคะเป็นจดหมายเดียวกันอ่ะข้อที่2จดหมายตอบรับการสั่งซื้อสินค้าค่ะก็นอกจากที่บริษัทจะส่งมาแค่สินค้าอย่างเดียวไม่ใช่จะต้องมีจดหมายฉบับนี้มาด้วยนะคะหมายถึงจดหมายที่ทางบริษัทตอบให้ผู้ซื้อทราบว่าได้รับการสั่งสินค้าแล้วอาจจะมาก่อนก็ได้เป็นเบื้องต้นบอกรายละเอียดได้ว่าสินค้าที่คุณลูกค้าส่งไปนั้นเป็นไงคะสั่งซื้อนั้นมีหรือไม่มีเป็นการส่งมาก่อนให้ทราบล่วงหน้าก็ได้นะคะก่อนไม่ใช่แบบว่ามาพร้อมกับสินค้าเลยบางครั้งลูกค้าก็ต้องการทราบว่าสิ่งที่เขาสั่งไปนั้นจะได้หรือไม่นี่คือข้อเสียอย่างนึงของจดหมายก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการตอบกลับถูกต้องไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเป็นการตอบข้อความรวดเร็วข้อความในแชทจะรวดเร็วหน่อยก็คือมีคนตอบข้อสักถามของเราแล้วว่าสินค้าตัวนี้มีหรือไม่มีอย่างไรและจะส่งให้วันไหนเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราไปแล้วในใครโทรศัพท์ของพวกเราไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้ Wi-Fi เลยไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตห้องเรามีไหมคะไม่มีเห็นไหมเกือบทั้งห้องเลยนักเรียนมีโทรศัพท์ใช้และนักเรียนก็ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเนาะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ให้ถูกต้องให้ถูกทางมันก็เป็นประโยชน์สำหรับเราข้อที่3ค่ะจดหมายสมัครงานเกี่ยวไหมคะเกี่ยวกับเราไหมคะเกี่ยวแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเมื่อพวกเรานั้นจบการศึกษาไปแล้ว อันที่จริงแล้วอาชีวศึกษาก็มีฐานข้อมูลพวกเราเหมือนกันที่เรียกว่า VCOP VCOP จะเหมือนกับฐานข้อมูลประวัติพวกเราเด็กอาชีวะทั้งหมดเลยนะคะ VCOP ดีอย่างไรเมื่อเราจบการศึกษาไปแล้วเราเปิดเผยข้อมูลงานจะวิ่งมาหาเราอัตโนมัติงานที่ตรงกับสาขาพวกเราอะค่ะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าไปยังฐานข้อมูล VCOP นักเรียนเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของเรานะคะโดยเฉพาะการอัปโหลดหน้าตาแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยอัปโหลดตั้งแต่ปวช1ยันปวช3ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะอัปโหลดอะไรคะอัปโหลดประวัติการเรียนนักเรียนมีผลงานอะไรดีๆนักเรียนอัปโหลดขึ้นไปฐานข้อมูล VCOP เลยค่ะโดยเฉพาะที่ถูกต้องกับสาขาการเรียนของเรานะคะเพื่อการันตีว่าเราในการเรียนของเรานั้นระหว่างที่พวกเราเรียนเราได้ร่วมกิจกรรมหรือเรามีผลงานอะไรบ้างนะคะถามว่าตอนนี้พวกเราเข้า VCOP หรือยังเข้าเรียบร้อยแล้วได้เข้าไปอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ้างไหมคะเข้าเก่งมากเลยพยายามให้เคลื่อนไหวนะคะอัปเดตโปรไฟล์เขาเรียกว่าโปรไฟล์หน้าตาตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปภาพนะคะคําว่าโปรไฟล์หมายถึงผลงานที่เราได้ทําไว้อะอย่างได้รับเกียรติบัตรอะไรนักเรียนก็ถ่ายเกียรติบัตรนั้นแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปVCOPเวลาพวกเราเปิดเผยข้อมูลงานจากสถานประกอบการจะวิ่งมาหาเราอัตโนมัติให้พวกเราเลือกเอาเลยว่าพวกเราอยากจะทำงานบริษัทอะไรนะคะเมื่อเราส่งไปแล้วบริษัทจะตอบกลับพวกเราแล้วก็ดูประวัติของพวกเราจากหน้าโปรไฟล์VCOPเช่นเดียวกันนะเอาจดหมายสมัครงานค่ะดูก่อนว่าเราก็ยังคงเขียนจดหมายเช่นเดียวกันเป็นอย่างไรหมายถึงจดหมายที่บุคคลต้องการที่จะสมัครงานไปถึงบริษัทห้างร้านเนี่ยนะคะเพื่อขอสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งที่ตนต้องการคืออาจจะเป็นในลักษณะกรณีที่เราไม่สามารถจะเดินไปสมัครเองในบริษัทได้ถูกต้องไหมคะและเราใช้วิธีการส่งจดหมายไปสอบถามก่อนหรือส่งจดหมายไปสมัครงานก่อนนะคะแทนตัวเองก่อนแล้วบริษัทจะตอบกลับคืนมาว่าเขาสะดวกที่จะสัมภาษณ์งานเราได้วันไหนนะนี่คือข้อดีนั่นเองรูปแบบและส่วนประกอบหลักของจดหมายธุรกิจเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรมาดูกันข้อแรกรูปแบบของจดหมายธุรกิจนิยมใช้กันทั่วไปนะคะสรุปมีอยู่3รูปแบบมีอะไรบ้างเรามาดูกันนี่นะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเป็นลักษณะของจดหมายที่ติดต่อหน่วยงานราชการใช่ไหมคะเป็นจดหมายภายในหรือภายนอกดูแล้วภายในหรือภายนอกนะภายนอกค่ะคุณมีรูปครุฑอยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วลงน่าจะลงท้ายด้วยนะคะคำว่าขอแสดงความนับถือเป็นจดหมายทั่วไปใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันอันดับแรกเลยส่วนใหญ่นั้นผู้คนจะนิยมใช้รูปแบบที่เป็นสากลแบบไทยนะคะก็จะมีแบบสากลเหมือนกันที่ใช้เป็นรูปแบบ แบบบล็อกสไตล์แบบเซมิบล็อกเรามาดูกันว่าแบบบล็อกนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยข้อแรกคือแบบบล็อก

ค่ะบล็อกที่มีความหมายแปลว่าอะไรคะเป็นบล็อกเป็นช่องนะคะบล็อกนะคะมาดูกันว่าหมายถึงอะไรเป็นรูปแบบที่พิมพ์ให้ทุกบรรทัดชิดเส้นกั้นหน้าชิดซ้ายหมดเลยนะคะชิดซ้ายหมดเลยนะคะเส้นกั้นหน้าหมดเลยยกเว้นเฉพาะผู้ที่ส่งใช่ไหมคะกรณีที่ใช้หัวจดหมายที่พิมพ์สำเร็จรูปไว้แล้วนะคะเนื้อหาจะชิดซ้ายหมดเลยฉะนั้นรูปแบบนี้คนไทยนิยมไหมไม่คนไทยชอบอะไรที่มันมีอะไรที่สลับซับซ้อนดูสวยงามมีศิลปะนะคะอะไรที่มันยากๆคนไทยชอบนะแต่แบบนี้ง่ายๆก็อาจจะเป็นยุคเก่าสมัยเก่าเนี่ยเขาใช้นิยมกันก็คือชิดซ้ายหมดเลยต่อไปที่สองค่ะแบบกึ่งบล็อกนะคะนะ modify block style เป็นรูปแบบที่พิมพ์ให้ส่วนเลขที่จดหมายนะคะที่อยู่ของผู้รับคำขึ้นต้นและสิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ชิดเส้นกั้นหน้าและส่วนที่ของผู้ส่งวันเดือนปีคำลงท้ายนะลายมือชื่อชื่อเต็มและตำแหน่งอยู่กลางหน้ากระดาษนะเหมือนที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นั้นนะค่อนไปทางด้านขวาเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนิยมแบบกึ่งบล็อกด้วยนะใครทันบ้างใครไม่ทันโอ้เยอะเลยนะคะสำคัญนะคะรู้สึกว่าจะออกข้อสอบปลายภาคด้วยเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนพยายามที่จะจดเนื้อหาแล้วก็จดจำไว้คำถามคุณครูก็พยายามถามใกล้เคียงกับที่พวกเราตอบอยู่ทุกครั้งนี่แหละค่ะนะคะดูกันดูกันมีรูปแบบจดหมายที่เป็นจดหมายภายนอกด้วยนะคะกึ่งเซมิบล็อกน่ะต่อไปค่ะส่วนเรื่องจะพิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษนะนอกจากนี้ในส่วนของข้อความต้องพิมพ์ให้บรรทัดแรกของข้อความเป็นไงคะแต่ละย่อหน้านั้นร่นเข้าไปประมาณ 5-10 ระยะตัวอักษรเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเวลาเราเขียนจดหมายเนี่ยต้องคำนึงถึงรูปแบบของการเขียนให้ชัดเจนด้วยนะคะมีใครไม่ทันมีไหมคะต่อไปย่อหน้าต่อไปแบบย่อหน้าค่ะนะคะแบบย่อหน้าเป็นรูปแบบเหมือนกันแบบกึ่งบล็อกคล้ายๆกับกึ่งบล็อกนะคะก็คือมีส่วนประกอบไว้อยู่ตรงกลางเยื้องด้านขวาใช่ไหมคะแต่อาจนำเอาส่วนเรื่องของพิมพ์อยู่กับเหนือคำขึ้นต้นก็ได้แต่ว่าส่วนนี้จะไม่ค่อยที่จะนิยมเท่าไหร่พวกเราคนไทยส่วนใหญ่นิยมแบบกึ่งบล็อกมากกว่าเนาะอ่ะส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจมีอะไรบ้างคะเรามาดูกันข้อแรกที่อยู่ของผู้ส่งนะคะเป็นการระบุชื่อและที่ตั้งของบริษัทห้างร้านหรือกิจกรรมเจ้าของจดหมายนะคะเพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบว่าจดหมายฉบับดังกล่าวมาจากที่ใดใช่ไหมคะและตอบจดหมายส่งกลับไปยังที่ใดได้บ้างนะถือว่าสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายส่วนตัวนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันที่อยู่ของผู้ส่งให้ทายว่าข้อที่สองน่าจะอะไรคะนะคะเสียใจด้วยนะคะข้อ2เลขที่จดหมายหรือปีพุทธศักราชนะคะหรือพ.ศ.ที่เขียนเลขที่จดหมายและปีพุทธศักราชที่จัดทำจดหมายฉบับดังกล่าวนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารแล้วก็อ้างอิงต่อไปนักเรียนให้พวกเราคิดถึงว่าตอนนี้พวกเรากำลังเขียนจดหมายธุรกิจอยู่นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการจัดเก็บเอกสารเมื่อเราได้เลขที่หรือปีพ.ศ.มันก็ง่ายต่อการค้นหาถูกต้องไหมคะเพราะในปีนึงมีแค่ฉบับเดียวไหมคะไม่ก็จะมีการติดต่อด้วยจดหมายเนี่ยหลายๆร้อยฉบับเลยก็ได้ในปีเดียวนะคะ3ก็คือวันเดือนปีหมายถึงวันเดือนปีที่เขียนจดหมายค่ะเรียงลำดับจากปีพ.ศ.หมายเลขแล้วก็ย่อยลงมาเป็นวันเดือนปีที่เขียนจดหมายด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงหรือการติดต่ออันจะมีขึ้นภายหลังนะคะให้ลงเฉพาะตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนแล้วก็ตัวเลขของปีพ.ศ.เท่านั้นนะคะเพื่อการเขียนง่ายๆหน่อยแล้วก็เหมือนกับเราสามารถจัดลำดับวันเดือนปีในการเขียนแล้วก็การหาได้นะคะที่4ล่ะคะมาแล้วอะไรเอ่ยที่อยู่ของผู้รับค่ะหมายถึงการระบุชื่อตำแหน่งและที่อยู่ของผู้รับเพื่อประโยชน์สำหรับการเก็บจดหมายไว้เป็นหลักฐานนั่นเองนะคะในส่วนของที่อยู่ของผู้รับนี้นิยมระบุชื่อตำแหน่งที่อยู่ของผู้รับซึ่งรวมถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยรหัสไปรษณีย์หัวหินเท่าไหร่เอ่ยเยี่ยมมากนึกว่าลืมนึกว่าหลับกันแล้วยังอยู่กับคุณครูอยู่ใช่ไหมคะนะคะทำไมเราต้องระบุรหัสไปรษณีย์คะ

อย่างเราส่งจดหมายเนี่ยทำไมต้องรหัสต้องระบุรหัสไปรษณีย์เพราะเวลาไปรษณีย์ไม่ส่งเขาจะส่งดูตามหมายเลขไปรษณีย์ถูกต้องมากเลยค่ะนะคะจังหวัดรู้และใหญ่สุดทีนี้รหัสไปรษณีย์ก็จะระบุถึงอะไรคะอำเภอถูกต้องไหมคะแล้วก็ย่อยลงไปอีกฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวนักเรียนต้องระบุชื่อหมู่บ้านด้วยมีบ้านใครไม่มีชื่อหมู่บ้านไหมบางครั้งในหมู่บ้านที่เป็นเลขที่มันมีหลายหมู่บ้านน่ะในจ่าการจ่าหน้าซองจดหมายถึงนะคะนักเรียนจะต้องระบุชื่อหมู่บ้านด้วยนะและมีหน่ำซ้ำนะคะหมู่บ้านตำบลนะคะตำบลกับหมู่บ้านไหนใหญ่กว่ากันตำบลเห็นไหมคะฉะนั้นตำบลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านเลขที่ด้วยนะคะต่อไปค่ะ5เรื่องหมายถึงเรื่องหรือสาระสำคัญสั้นๆของจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะคล้ายกับเรื่องในจดหมายติดต่อราชการหรือบันทึกใช่ไหมคะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลแก่ผู้รับก่อนที่จะอ่านเนื้อความในจดหมายเพื่อให้พอทราบว่าจดหมายฉบับนั้นมีจุดประสงค์อย่างไรโดยเฉพาะจดหมายทางราชการนะส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นด้วยคำว่าเรื่องอะไรก็ให้สอดคล้องกับอะไรคะเนื้อหาที่อยู่ข้างในนะคะมีใครไม่ทันมีไม่เอ่ยเวลาตั้งชื่อก็ไม่ต้องตั้งชื่อให้มันยาวมากนักนะให้อ่านแล้วให้เข้าใจสั้นๆกระทัดรัดนะคะต่อไปค่ะข้อที่6อันนี้สำคัญนะคะขึ้นอย่างไรให้ลงอย่างนั้นเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไม่เคยได้ยินอีกแล้วนะคะคำขึ้นต้นนะคะเป็นการทักทายที่แสดงการเริ่มต้นจดหมายการใช้คำขึ้นต้นจดหมายธุรกิจทั่วไปนิยมใช้คำว่าเรียนนะคะตามด้วยตำแหน่งหรือชื่อของผู้ที่เราเขียนถึงนะจดหมายนั้นๆนะคะแต่ทั้งนี้ต้องใช้ให้ถูกต้องกับระดับชั้นของบุคคลด้วยนะคะคำนี้หมายถึงอะไรระดับชั้นของบุคคลคุณครูเป็นอาจารย์เป็นใครดีเอ่ยเป็นพระสงฆ์เป็นใครคะท่านนายกรัฐมนตรีเคยเขียนถึงนายกมั้งไหมยังเลยนะคะลองเขียนจดหมายแสดงความห่วงใยถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ใกล้จะถึงวาระการเลือกตั้งครั้งนี้ให้กำลังใจท่านอะไรอย่างเงี้ยนักเขียนจดหมายไปเบาๆนะคะอ่ะข้อที่7ค่ะเนื้อหาหรือใจความสำคัญหมายถึงอะไรนะคะส่วนที่เสนอเนื้อหาหรือสาระสำคัญของจดหมายที่เขียนตามปกติแล้วนะคะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายนะคะแบ่งเป็นย่อหน้าก็ได้ค่ะเป็นตอนๆย่อหน้าย่อหน้าแรกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรหนูก็ใช้ความหมายในย่อหน้านั้นๆ นะคะมีใครสงสัยไหมคะส่วนใหญ่จดหมายเวลาพวกเราเขียนจดหมายหาใครสักคนเราก็จะเขียนเหมือนเรียงความเคยเขียนเรียงความไหมคะย่อหน้าเดียวพืดไปเลยนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าอู้เส้นทางนี้ยาวนานมากกว่าจะอ่านจดหมายจบแต่ถ้าหากว่านักเรียนเขียนเป็นย่อหน้าเป็นย่อหน้าสัก 4-5 บรรทัดหลายๆย่อหน้ามันจะทำให้ดึงดูดความสนใจอ๋อเราอยากจะอ่านย่อหน้าดูนี้ดูซิใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นหลายย่อหน้าได้ต่อไปข้อที่8ค่ะสำคัญขึ้นต้นอย่างไรทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเป็นธุรกิจนะคะใช้คำขึ้นต้นว่าอะไรนะเรียนนะคะถ้าเป็นคำลงท้ายถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปหาบุคคลทั่วไปก็ได้อ่ะเป็นการอำลาผู้อ่านโดยทั่วไปนิยมใช้คำว่าขอแสดงความนับถือจำไว้นะลูกถ้าเป็นการเขียนจดหมายทั่วไปคำลงท้ายใช้คำว่าขอแสดงความนับถือนะคะแต่ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับคำขึ้นต้นและถูกต้องกับระดับชั้นของบุคคลด้วยถ้าหากเขียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีเราจะใช้คำลงท้ายว่าอะไรคะฮะหนูจะเขียนคำว่าขอแสดงความนับถือไหมคะไม่ได้อะไรคะด้วยอะไรเมื่อกี้มีรักด้วยมีคำว่าอะไรฮะเอาด้วยความเคารพอย่างสูงเห็นไหมคะคำขึ้นต้นและคำลงท้ายมีความสำคัญกับระดับบุคคลถ้าหากว่าเขียนจดหมายถึงคุณครูใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคำลงท้ายด้วยคะ
ด้วยความเคารพนะคะไม่ต้องอย่างสูงหรืออย่างสูงก็ได้ไม่ต้องลงแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่เวลาเขียนจดหมายถึงคุณครูก็จะมีแบบฟอร์มที่ให้เติมคำลงใช่ไหมคะจึงไม่ค่อยได้ฝึกที่จะเขียนจดหมายสักเท่าไหร่นักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยที่จะได้เขียนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยรีบร้อนนะคะใช้วิธีการอะไรคะโทรศัพท์มาลาคุณครูก็มีนะคะ

ลงลายเซ็นด้วยไหมหรือลงสัญลักษณ์ด้วยไหมคะเขียนจดหมายลาคุณครูใส่รูปหัวใจด้วยมีแพนด้าพร้อมดีไหมคะมันก็ดูไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นหนูต้องดูว่าแต่ละประเภทนั้นนะเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของมารยาทในการเขียนจดหมายด้วยนะคะข้อที่10ค่ะชื่อเต็มหมายถึงการพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่ออันได้แก่ชื่อนามสกุลใช่ไหมคะและคำนำหน้าบอกสถานภาพตลอดจนตำแหน่งโดยพิมพ์ห่างจากคำลงท้ายประมาณสัก4บรรทัดก็ได้นะ enter ลงมา4บรรทัดนะคะแล้วก็ลงชื่อตัวเองให้เรียบร้อยวงเล็บด้วยนะคะใส่คำนำหน้าด้วยนะคะนะคะนายนางสาวในวงเล็บให้เรียบร้อยมีใครสงสัยไม่เอ่ยไม่มีต่อไปข้อที่11ค่ะข้อสังเกตอื่นๆในส่วนต่อจากลายมือชื่อและการพิมพ์ชื่อเต็มผู้เขียนจดหมายธุรกิจอาจรวมข้อสังเกตอื่นๆนะไว้ชิดหน้าเส้นกันหน้าด้วยในกรณีที่มีความจำเป็นได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันข้อแรกสิ่งที่ส่งมาด้วยใช่ไหมคะหมายถึงส่วนที่ระบุชื่อสิ่งของหรือเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับจดหมายฉบับนั้นในกรณีที่มีสิ่งของหรือเอกสารมากกว่า1รายการนิยมบอกเป็นเลขลำดับด้วยนะคะลำดับที่1ส่งอะไรมาด้วย1 2 3 4นะคะ2อักษรย่อนะคะชื่อผู้ลงนามและผู้พิมพ์หมายถึงส่วนที่ระบุอักษรย่อชื่อผู้ลงนามและผู้พิมพ์มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าลงอย่างไรอ้าวสมมติว่าถ้าลงนามมีชื่อว่านายวิทูลมานะวิทย์ก็จะใช้อักษรย่อผู้ลงนามว่าวอมวอแหวนมอม้านะมาจากคำว่าวิทูลแล้วก็มานะนะคะมานะวิทย์นะคะและถ้าผู้พิมพ์มีชื่อว่านางสาวสุนทรีวิริยะอักษรย่อชื่อผู้พิมพ์คือสวไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ใช่นะสูงวัยไม่ใช่นะดังนั้นจึงสามารถระบุอักษรย่อชื่อผู้ลงนามและผู้พิมพ์ไว้ได้ว่าวอมอทับสวคิดเยอะนะเนี่ยนะคะต่อไป3สำเนาส่งคำว่าสำเนาส่งคืออะไรคะมันมีต้นฉบับแล้วก็ทำสำเนาไว้ใช่ไหมคะหมายถึงส่วนที่แจ้งให้ผู้รับจดหมายทราบว่าผู้ส่งได้ทำสำเนาจดหมายส่งไปให้หน่วยงานหรือบุคคลได้ทราบบ้างแล้วนะคะโดยพิมพ์ชื่อของหน่วยงานหรือชื่อตำแหน่งของบุคคลนะคะที่ส่งสำเนาแนบไปเพื่อเป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและก็ผู้รับด้วยค่ะมีตัวอย่างให้ดูตัวเล็กนี้เดียวตัวอย่างจดหมายนำก่อนที่จะส่งนะคะก็จะมีจดหมายฉบับนี้ก่อนนะคะ4ปัจฉิมลิขิตเคยได้ยินไหมคะปลเนี่ยแหละค่ะซึ่งใช้อักษรย่อว่าปลหมายถึงส่วนข้อความที่ผู้เขียนต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือเน้นเป็นพิเศษในทางปฏิบัติแล้วไม่ควรใช้ในส่วนที่เป็นจดหมายธุรกิจนะคะเพราะอาจทำให้ผู้รับจดรู้สึกเป็นไงคะเกิดความรู้สึกว่าผู้เขียนไม่รอบคอบพอจึงต้องลืมระบุประเด็นบางอย่างไว้ในจดหมายส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นจดหมายส่วนตัวสามารถที่จะลงปลได้ปลอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะอะไรอย่างนี้ได้นะแต่จดหมายธุรกิจนั้นไม่นิยมการใช้กระดาษแผ่นที่2และแผ่นต่อไปจดหมายธุรกิจควรสั้นและกระชับแต่ในบางโอกาสอาจมีความยาวมากกว่า1หน้ากระดาษแผ่นที่2และแผ่นต่อไปต้องมีข้อความไม่น้อยกว่า3บรรทัดอย่าให้เกินนะคะและให้ใช้กระดาษนะคะที่ไม่มีตัวจดหมายสำเร็จรูปอะค่ะก็คือเขียนเองการพิมพ์จดหมายมีวิธีการพิมพ์ยังไงคะใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4 ที่พวกเราเรียกกี่นิ้วคะ 8.5 คูณ 11 นิ้วนะคะซองก็น่าจะเป็นซองสีเดียวกันนะคะไม่ใช้สีฉูดฉาดใช้กระดาษเพียงหน้าเดียวนะคะ3รักษาความสะอาดและระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบของการจัดวางรูปแบบจดหมายตัวสะกดการันและก็แบ่งวรรคตอนพิสูจน์อักษรด้วยนะคะ4เว้นเนื้อที่ว่างนะคะขอบเขตด้านขอบกระดาษด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วด้วยนะคะ5จัดทำสำเนาจดหมายส่งออกทุกครั้งเพื่อเก็บหลักฐานการติดต่ออันจะเป็นประโยชน์สำหรับการอ้างอิงหรือติดตามเรื่องต่อไปค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยสำหรับการทดสอบครั้งนี้พร้อมแล้วข้อแรกเรามาดูกันเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นไม่ได้นักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะลูกนะนะคะข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการเขียนจดหมายกอไก่เขียนด้วย

0: าสีสดใสนะสีสันสดใสเลยขอไข่ใช้หมึกปากกาสีแดงคอควายใช้ภาษากระทัดรัดชัดเจนงองูเนื้อความในจดหมายควรเขียนให้ละเอียดตอบได้ไหมคะเหมือนจะยากแต่ก็ดูง่ายเหมือนจะง่ายก็ดูยากๆเนาะใครยังไม่ตอบยกมือใครตอบแล้ววางปากกาใช่จงตอบจงตอบตอบว่าตอบคอควายทำไมหนูไม่อ่านใช้กระดาษกระทะอะไรนะใช้ภาษากระทัดรัดชัดเจนตอบคอควายอย่างเดียวเลยนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นคำลงท้ายจดหมายติดต่อกิจธุระทุกประเภทเลยกอไก่ขอแสดงความนับถือคอไข่รักและคิดถึงคอควายขอแสดงความเคารพงองูด้วยความเคารพใช้คำว่าคำลงท้ายจดหมายกิจธุระหรือธุรกิจดีกว่าเนาะไม่ใช่ทุกประเภทข้อไหนคะข้อไหนแหมสอนไปสักครู่แล้วขอแสดงความนับถือนะครั้งนี้ไม่ถูกนะคะกระโดดกัดหูตัวเองได้เลยนะคะสามภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายควรเป็นแบบใดกอไก่ใช้ถ้อยคำสุภาพชัดเจนช้อยตรงตามตัวขอไข่ใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาคอควายใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่ได้ใจความงองูใช้ถ้อยคำตามลักษณะของผู้รับเป็นสำคัญตอบข้อไหนคะข้อมีหลายช้อยนะเนี่ยเฉลยใช้ถ้อยคำตามลักษณะของผู้รับเป็นสำคัญค่ะดูระดับของผู้รับด้วยข้อที่4ค่ะใกล้จะถึงข้อที่5แล้วการเขียนจดหมายสมัครงานข้อใดควรกล่าวถึงเป็นอันดับแรกกอไก่รายละเอียดส่วนตัวและการศึกษาขอไข่บอกแหล่งที่มาของข่าวการรับสมัครคอควายผู้รองคุณสมบัติของผู้สมัครงองูประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สมัครข้อขอไข่เก่งมากค่ะบอกแหล่งที่มาของข่าวการรับสมัครด้วยนะคะข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อที่5ค่ะคำว่าสถานภาพหมายถึงกอไก่เพศชายหรือหญิงขอไข่คู่ครองสมรสหรือโสดคอควายความเป็นอยู่ของครอบครัวงองูความมั่นคงทางการเงินตอบข้อไหนคะ
1: ควาย
0: ตอบขอไข่ค่ะคู่ครองสมรสหรือโสดนั่นเองนะเอาละค่ะนักเรียนรวมนะคะคะแนนว่าวันนี้พวกเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะคุณครูก็อยากให้พวกเรารวมในแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไว้ด้วยเพื่อคุณครูนั้นจะได้รวบรวมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะไม่เพียงแค่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจเท่านั้นนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเนื้อหารายวิชาที่คุณครูเอามาให้นั้นจะมีลักษณะเป็นกลางให้นักเรียนสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเขียนในรูปแบบของอื่นไม่ใช่เพียงแค่การเขียนจดหมายเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำคมมาให้พวกเราเช่นเดียวกันอ่านพร้อมกัน3 4

0: ค่ะแน่นอนค่ะนักเรียนคะสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในวันนี้คุณครูก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อไว้ด้วยนะคะถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยมือของเราได้นั่นก็คือมันจะต้องสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นวันนี้คุณครูอัญมณีธารกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนขอ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่

0: ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอ ตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มอาจารย์พิยศแค่ปัญญาหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องประดับพัญญมณีอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของความเป็นมาของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยนะครับตอนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าความเป็นมาของช่างทองหลวงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับในตัวหลักฐานที่มีปรากฏในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นชุมชนที่อยู่ที่ทำงานของช่างทองหลวงเดิมก็คืออยู่ที่เขตบางลำพูซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในตรอกมัสยิดจักรพงศ์นะฮะถ้าเราก็ไปที่บางลำพูเนี่ยเราก็จะเข้าไปเจอชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็คนชุมชนที่ทำงานประกอบอาชีพนี้อยู่คำว่าช่างทองหลวงนี่ก็คือช่างทองที่ทำงานในพระราชสำนักมีในสมัยก่อนในรัชกาลที่

เนี่ยเห็นในจารึกนะครับแล้วก็ในบทบันทึกของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยได้เขียนไว้ว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ท่านได้แสวงหาช่างที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทํางานช่างทองหลวงเนี่ยเข้ามาทํางานในราชสํานักก็เลยเห็นว่าช่างที่อยู่ในหมู่เมืองทางปากใต้นะครับทางปากใต้นี่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทําเครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็เครื่องโลหะต่างๆก็ได้นําผู้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเขตในสํานักพระราชวังนะครับก็เลยได้มอบที่อยู่อาศัยให้ก็คือเขตในบางลำพูในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของช่างทองหลวงเนี่ยอาชีพช่างทองหลวงนะครับก็จะมีในสมัยก่อนเป็นช่างในราชสำนักนี่ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือได้เบี้ยหวัดถ้าเราจะพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเป็นเงินเดือนมีเงินเดือนประจําที่รับจากสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าช่างทองหลวงที่รับเงินเบี้ยหวัดเป็นรายชิ้นงานนะครับเป็นรายชิ้นงานก็จะแบ่งได้2ประเภทเนี่ยนี่คือที่มาที่เราได้พอได้เห็นนะครับว่าอาชีพคําว่าช่างทองหลวงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ว่าถ้าเราจะมองย้อนกลับไปคําว่าช่างทองหลวงเนี่ยถ้าเราปรากฏโดยหลักฐานจริงๆไม่ได้เปิดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าปรากฏหลักฐานในศิลปวัตถุเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ปรากฏหลักฐานได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีงานเครื่องทองที่อยู่ในวัดกุราชบูรณะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าของเรานะครับก็ทางกรมศิลปากรเขาได้ทำการขุดค้นขึ้นมาแล้วก็เอาผลงานช่างทองเนี่ยผลงานเครื่องทองนะฮะมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมีชิ้นงานนะฮะที่ปรากฏที่จัดแสดงอยู่ร่วมเกือบ 3-4,000 รายการเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับคำว่าช่างทองหลวงนี้จึงเป็นลักษณะอาชีพช่างนะครับอาชีพช่างที่ประกอบขึ้นเป็นช่างทองที่อยู่ในราชสำนักนี่คือที่มาของคำว่าช่างทองหลวงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะงานของงานช่างทองหลวงนะครับงานช่างทองหลวงเนี่ยเป็นงานที่จัดสร้างขึ้นโดยเอาโลหะมีค่าวัสดุมีค่าแล้วก็อัญมณีมาประกอบเป็นสร้างเป็นงานศิลปกรรมศิลปกรรมไทยขึ้นมาเพื่อใช้ในประกอบพระราชพิธีแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างทีนี้เวลาที่เราจะแบ่งแยกลักษณะงานช่างทองหลวงเนี่ยเราก็สามารถจำแนกแล้วแบ่งกลุ่มชิ้นงานออกมาเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มงานเครื่องอิสริยยศนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มงานเครื่องราชูปโภคหรือว่างานประเภทงานเครื่องใช้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มงานเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มงานเครื่องตกแต่งนะครับกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปนะครับทีนี้เราก็จะมา เรียนรู้ในเรื่องของงานเครื่องอิสริยยศนะครับซึ่งในงานเครื่องทองเนี่ยในงานช่างทองหลวงเนี่ยเวลาที่ทำงานเครื่องอิสริยยศเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าในงานเครื่องอิสริยยศเนี่ยในรูปแบบที่เราเห็นปัจจุบันเป็นรูปเหรียญตราเป็นสายสะพายเนี่ยซึ่งเป็นธรรมเนียมของทางยุโรปซึ่งในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยฮะท่านได้เอาธรรมเนียมปฏิบัติแบบชาวยุโรปนี้มาปรับประยุกต์ใช้แต่ว่าเครื่องยศเครื่องอิสริยยศในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยฮะเครื่องยศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องทองซึ่งก็จะมีเครื่องศิลาภรณ์เครื่องใช้สัตราวุธเครื่องประดับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยศนะครับฉะนั้นรูปแบบของเครื่องยศที่เป็นงานช่างทองหลวงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีเครื่องยศอยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าเป็นเครื่องยศที่เป็นแบบธรรมเนียมประเพณีโบราณธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะเป็นเครื่องอิสริยยศแบบสมัยใหม่นะครับประเทศไทยเรายังใช้เครื่องยศทั้ง2แบบนี้อยู่ทีนี้เรามาดูว่าเครื่องยศที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทองหลวงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นชัดนะครับเครื่องยศที่เป็นเครื่องสูงสุดเลยนะครับเครื่องอิสริยยศสูงสุดเลยก็คือเป็นกลุ่มของประเภทเครื่องศิลาภรณ์เครื่องศิลาภรณ์ก็คือเครื่องที่ประดับบนร่างกายนะครับก็คือจะมีตัวมีองค์พระมหาวิชัยมงกุฎพระมงกุฎพระมาลานะครับพระมาลาแล้วก็จะมีต่อมาฮะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้แต่ว่าในเครื่องใช้เป็นอยู่ในกลุ่มเครื่องอิสริยยศเนี่ยเขาจะไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของงานในงานพระราชพิธี

หรือว่างานพิธีการต่างๆซึ่งจะเอาไปสลับในเป็นเครื่องแสดงฐานะดรศักดิ์ของผู้ที่ประทับหรือว่าผู้ที่ใช้อยู่นั่นเองนะครับอย่างที่เราจะเห็นก็คือเป็นรูปของชุดพานพระศรีของหีบพระสุพรรณบัตรประเภทนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องอิสริยยศอีกประเภทหนึ่งต่อมานะครับก็จะมีเครื่องอิสริยยศที่เป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับก็จะมีรูปของสายสังวาลโหแหวนลักษณะที่เป็นของมงคลต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าตะกรุดก็ยังถือว่าเป็นเครื่องอิสริยยศด้วยเช่นกันในสมัยโบราณนะครับแล้วก็จะมีเครื่องพวกภูษาหรือว่าเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาใช้จริงนะฮะแต่ว่าเป็นที่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้กับกลุ่มที่เป็นพระวงศานุวงศ์หรือว่าที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเข้าไปให้นะครับนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากกลุ่มเครื่องศิลปพรพระภูษาแล้วก็ยังมีเครื่องสัตราวุธด้วยเครื่องสัตราวุธเนี่ยในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นเครื่องยศอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีสัตราวุธที่เป็นรูปของพระแสงดาบต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายแสดงสำคัญในเรื่องของอิสริยยศนะครับต่อมาฮะกลุ่มประเภทที่2นะครับกลุ่มประเภทที่2งานช่างทองหลวงก็จะเป็นงานเครื่องราชูปโภคหรือว่าประเภทเครื่องใช้นั่นเองในหมวดของประเภทเครื่องใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นงานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือชุดพานพระศรีหรือว่าจะเป็นชาวบ้านเราก็คือว่าในสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาจะนิยมเรียนในเรื่องของการกินหมากกินพลูก็จะมีซองพลูหีบต่างๆที่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของซองพลูของพลูพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าชุดพานพระศรีนะครับในชุดนี้ก็คือว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุมีค่าประเภทเงินนะครับถ้าจะตกแต่งลวดลายให้สวยงามเนี่ยก็จะมีรูปแบบของงานกระไหลทองหรือว่าทาทองเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเครื่องใช้นะครับก็จะมีชุดพานต่างๆชุดพานต่างๆก็มีวัสดุโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะเงินแล้วก็ทาทองนะครับที่เป็นของเจ้านายสมัยก่อนอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงเราเหมือนกันแล้วก็ต้องทำงานประเภทนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีชุดน้ำชานะครับหรือว่าจะเป็นหีบพระสุวรรณบัตรหรือหีบใส่ของต่างๆพวกนี้นะก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเราจะสังเกตว่าเครื่องราชูปโภคหรือว่าหมวดเครื่องใช้เนี่ยคือใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ได้เอาไปจัดตั้งหรือว่าไปจัดแสดงหรือว่าจัดวางอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเอาไปประกอบในการใช้งานจริงนะฮะก็คือเป็นประเภทกลุ่มของเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้นั่นเองนะครับในกลุ่มที่3เนี่ยที่งานช่างทองหลวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานนะฮะก็คือเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชานี่จะเป็นงานช่างทองหลวงที่มีลักษณะผลงานที่หลากหลายมากมีหลายรูปแบบวิธีการสร้างเครื่องสักการะบูชาไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะขึ้นอยู่กับสมัยประเพณีนิยมแต่ละรัชสมัยนะครับเครื่องสักการะบูชาก็คือเครื่องที่ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะนะครับแล้วก็จะมีงานเครื่องทองเนี่ยนำไปถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้ถ้าเราจะเห็นว่าเครื่องสักการะบูชานี่มีอะไรบ้างก็อย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่องเนี่ยก็จะมีเครื่องทรงต่างๆนะครับอย่างไล่มาตั้งแต่ชุดพระมงกุฎมีเครื่องประดับมีทับทรวงมีตากทิศมีกลองสอข้อพระกรนะฮะมีรายการต่างๆนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการะบูชาเช่นกันนอกเหนือจากสร้างองค์พระพุทธรูปแล้วนะครับก็ยังจะมีการทำส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นว่าทำพระธาตุที่ใส่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าจะเป็นเครื่องบูชาเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับแล้วก็จะมีชุดพานพุ่มต่างๆนะครับมีองค์ประกอบต่างๆที่ในสมัยก่อนนะครับที่เอาไปถวายให้กับเป็นพุทธบูชาเราก็ถือว่าเครื่องเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องพุทธบูชาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็
็จัดอยู่ในอยู่

อยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงนะครับประเภทที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานในเรื่องของเครื่องตกแต่งนะครับเครื่องตกแต่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไว้สำหรับตกแต่งประดับอาคารประดับพื้นที่ให้ประดับอาคารพื้นที่นั้นมีความสง่างามนะครับแสดงถึงเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของชาติลักษณะงานที่นำไปประดับตกแต่งในอาคารตัวพื้นที่นี้ที่เราจะเห็นชัดที่สุดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของธรรมาสน์เจดีย์หรือว่าจะเป็นรูปของพระวิมานต่างๆนะครับก็ลักษณะงานพวกนี้นะครับก็จะมีงานช่างทองหลวงเราไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีเทคนิคของการสลักดุลการบุหุ้มเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นภาพสัตว์นะครับภาพสัตว์ในเรื่องของวรรณคดีหรือว่าชาดกหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสัตว์หิมพานต์ต่างๆซึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นะครับเราก็จะมีงานสลักดุลงานขึ้นรูปสร้างเป็นรูปขึ้นมาเพื่อไปจัดตั้งจัดแสดงนะครับประเภทที่5ก็คือว่ากลุ่มงานเบ็ดเตล็ดงานเบ็ดเตล็ดก็เป็นงานทั่วไปนะครับที่งานช่างทองหลวงเราได้มีส่วนในการรับผิดชอบนะครับที่เห็นชัดที่สุดนะครับที่เห็นชัดที่สุดในกลุ่มงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปก็คือการจะทำเครื่องประดับเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนะครับในเครื่องประดับในสมัยก่อนนะครับเราก็จะทําด้วยวัสดุมีค่าทําด้วยทองคํานะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นผลงานที่มีเอาโลหะมีค่าประเภทเงินนี้ขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันไปก็จะเอาเทคนิคพวกงานกลายทองเข้ามาผสมผสานหรือแม้แต่ว่ามีลักษณะงานถมเงินถมทองเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ลักษณะงานเครื่องประดับนะครับลักษณะงานเครื่องประดับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีประเพณีนิยมคือว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่1จะนิยมเอาลวดลายที่เป็นลายประเทศนะครับลายประเทศเอามาประดิษฐ์เป็นลวดลายเป็นเครื่องประดับขึ้นมาพอถึงยุคสมัยรัชกาลที่5นี่พระองค์ท่านก็รับเอาธรรมเนียมปฏิบัติจากทางยุโรปมาลักษณะลวดลายที่เป็นลวดลายแบบพระราชประเพณีอย่างยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมีการปรับประยุกต์เอาลวดลายทางยุโรปเนี่ยเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เอามาทํางานเป็นเครื่องประดับขึ้นมานะครับนอกเหนือจากทำเครื่องประดับแล้วนะครับในกลุ่มงานเบ็ดเตล็ดเนี่ยก็คือจะลักษณะทำงานทั่วไปก็คือว่าจะเป็นเข็มกลัดเนื่องในโอกาสหรือว่าโอกาสที่สำคัญต่างๆที่ทางสำนักพิธีวังได้จัดสร้างขึ้นอีกประเภทหนึ่งที่เห็นขึ้นมานะครับในงานกลุ่มงานเบ็ดเตล็ดนี้ก็คือประเภทที่เป็นเครื่องใช้ในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเช่นว่าเป็นรูปงานช่างทองที่ทำมาเป็นรูปของกรอบรูปนะครับเป็นหีบบุหรี่หรือว่าจะเป็นซองใส่ตัวนามบัตรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นงานกลุ่มงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ทีนี้ในรูปแบบของการทำงานช่างทองหลวงนะครับเราเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มและสิ่งที่สำคัญนะครับคำว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ประจำอยู่ในพระสำนักนะครับทีนี้รูปแบบของชิ้นงานเนี่ยคตินิยมความงามคติในเรื่องของความงามเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเทคนิคก็คือวิธีการทำงานหรือว่าวัสดุที่เอามาใช้ในการทำงานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคตินิยมจารีตประเพณีเรื่องของความงามในการทำชิ้นงานนี้ประเภทนี้ก็ยังคงอยู่นี่คือสรุปแล้วก็คือว่าการทำงานช่างทองหลวงเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น5กลุ่มอย่างที่อาจารย์ได้บอกพวกเราไปแต่ว่าเทคนิควิธีการทำชิ้นงานนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ารูปแบบคติความเชื่อความงานจะยังไม่เปลี่ยนแปลง เรามาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคชื่อเรียกในการทำงานช่างทองหลวงโดยประเภทใหญ่ๆนะในกลุ่มใหญ่ๆว่ามันมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงานช่างทองหลวงเนี่ยมีชื่อเรียกแล้วก็มีลักษณะรูปแบบของชิ้นงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปว่างานช่างทองหลวงประกอบด้วยเทคนิคอะไรบ้างนั้นจะเป็นมันจะเยอะมากเลยอาจารย์วันนี้ก็เลยว่าสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับเป็นเทคนิคงานใหญ่ๆที่ปรากฏชัดเจนนะครับอยู่ในงานช่างทองหลวงเราขึ้นมาเทคนิคแรกที่จะพูดถึงก็คือว่าเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมาก
งานสลักดุลเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการทำให้โลหะนะฮะให้เกิดรูปทรงเป็นมิติขึ้นมาทำให้โลหะเกิดเป็นรูปทรงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแยกขึ้นมาเราเรียกว่างานขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้พอเป็นรูปทรงแล้วจะทำให้เกิดลวดลายทำให้ผลงานนี้เกิดลวดลายขึ้นมาคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้สิวในการเคาะสลักให้มันเกิดเป็นลวดลายลวดลายเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือลวดลายที่มันนูนขึ้นออกมานะครับคือเป็นเทคนิคถ้าเป็นทางด้านงานศิลปะเราเรียกว่าเชิงบวกนะครับในเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าเป็นเทคนิคในเชิงลบก็คือทำให้ตัวผิวโลหะนี่มันบุ๋มลงไปนะครับเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาฉะนั้นเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยก็เลยมีอยู่2เทคนิคใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยงานสลักดุลเนี่ยถือว่าเป็นงานเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวงเลยซึ่งในงานสกุลช่างอื่นๆจะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของงานสลักดุลที่เป็นงานช่างทองหลวงก็คือว่าเราจะมีจารีตมีคติความงามแบบช่างหลวงช่างหลวงก็เป็นที่ได้บอกอยู่แล้วว่าคนที่ทำงานช่างทองหลวงได้แล้วเป็นช่างหลวงได้เนี่ยก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือเป็นเลิศนะครับได้ผ่านการคัดเลือกและให้มาทำงานในราชสำนักฉะนั้นคติความงามในเรื่องของการเขียนไม่ว่าการออกแบบและการสร้างชิ้นงานพวกนี้ก็ต้องมีความเป็นเลิศเช่นเดียวกันนะครับงานสลักดุลเนี่ยนะครับงานสลักดุลถ้าไปดูในเทคนิคงานในสกุลช่างอื่นๆอย่างเช่นว่างานสลักดุลในงานเครื่องประดับเครื่องเงินของทางสุรินทร์หรืองานสลักดุลทางนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่างานสลักดุลที่เป็นของช่างทองหลวงเนี่ยก็จะเอาคติในเรื่องของการในเรื่องของการออกแบบลวดลายการกำหนดรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็การเอาลวดลายมาใช้พวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ว่าในงานสลักดุลด้วยทั่วไปนะครับก็จะเป็นสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายเป็นมิตินะครับให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาลวดลายที่ใช้ในงานช่างหลวงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับรสนิยมในแต่ละยุคสมัยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานด้วยอย่างเช่นว่างานที่ใช้สำหรับเจ้านายที่เป็นของสตรีเนี่ยก็จะนิยมไปทางลายพันธุ์ปรึกษาแต่เป็นของฝ่ายในนะครับฝ่ายในก็จะเป็นงานที่เป็นลักษณะของลายประเทศประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วงานสลักดุลเนี่ยก็จะมีทั้งงานเอาไปทำต่อเนื่องนะครับก็จะเอาไปสลับในการทำลวดลายสลับในงานลงยาสีด้วยในงานลงยาสีก็จะมีอยู่ลักษณะเทคนิคก็คือว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2เทคนิคด้วยกันก็คือว่าจะมีการสลักดุลแบบก้านขอบกับสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะครับนี่คือเทคนิคใหญ่ๆทีนี้ผลงานที่ปรากฏชัดที่สุดนะครับก็จะมีอย่างเช่นว่าการสลักดุลที่เป็นรูปลวดลายที่เป็นประดับอยู่ในพระมหามงกุฎนะครับแล้วก็มีรูปฉัตรนะครับในรูปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นรูปฉัตรที่อยู่ในพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับที่จัดสร้างขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่3ก็ถือว่าเป็นงานสลักดุลชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นช่างไทยเราได้ในสมัยก่อนได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับแล้วก็ชิ้นงานสลักดุลที่เราเห็นชัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือว่าการสลักดุลขึ้นรูปนะครับเป็นรูปเทพพนมในงานชุดพานนะครับพานประกอบต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยโลหะทองคำเนี่ยหายากนะครับหาได้ยากฉะนั้นช่างในสมัยก่อนจึงนิยมใช้วิธีในการแผ่ขยายโลหะให้ใช้ตัวผิวโลหะให้มันคุ้มค่าได้มากที่สุดฉะนั้นในการทำงานในแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นงานจึงจะเน้นในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มันสูงสุดแต่ว่าน้ำหนักการถ่วงน้ำหนักเนี่ยช่างสมัยโบราณก็จะใช้ตัวคลั่งนะครับอย่างเช่นว่าการทำพานเนี่ยก็จะเอาคลั่งนี้ไว้ในตัวผิวที่เป็นตัวฐานของพานให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในตัวชิ้นงานนะครับนอกเหนือจากพานและที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือตัวที่เป็นพวกชิ้นงานที่เป็นตลับต่างๆนะครับตลับต่างๆเป็นหรือว่าจะเป็นพระมณฑปที่ไว้สลับส่งน้ำส่งพระพักตร์พวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของงานสลักดุลต่อไปครับงานที่เราเห็นชัดที่สุดนะครับในงานช่างทองหลวงเป็นเทคนิคที่2ก็คือว่างานลงยาสี
งานลงยาสีเนี่ยในสมัยปัจจุบันนี้มีสองแบบด้วยกันก็คือว่าที่เราเคยได้ยินว่าก็จะมียาสีร้อนกับยาสีเย็นยาสีร้อนก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของผลึกแก้วนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของช่างทางเปอร์เซียหรือว่าทางอาหรับเขาจะเอาผลึกแก้วนะมาบดนะครับมาบดแล้วก็มาเจือด้วยน้ำเปล่าทีนี้เราจะทำให้เกิดสีแต่นี่แต่ละสีเนี่ยแก้วเนี่ยก็จะมีเฉดสีของเขาและมีสีของเขาแล้วก็จะมาบดเป็นผลึกนะครับเป็นลักษณะได้เหมือนกับผงทรายแล้วก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยที่เป็นผงทรายเนี่ยไปทาลงในตัวพื้นผิวที่มันเป็นลายนะครับด้วยก็เป่าไฟให้ความร้อนแล้วก็ตัวผึกแก้วตัวนี้ตัวผงทรายเนี่ยมันก็จะมีจุดก็เรียกว่าจุดความร้อนของมันก็จะกลายสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพที่เป็นผงทรายกลายเป็นเกล็ดแก้วขึ้นมาก็จะกลายเป็นเฉดสีเป็นสีที่เราต้องการในสมัยโบราณนะครับเราช่างไทยจะนิยมในการลงยาสีเนี่ยมี2สีด้วยกันก็คือว่ามีสีแดงกับสีเขียวนี่เป็นหลักเลยโดยหลักใหญ่นะครับแต่พอมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่1นะครับก็จะมีชื่อเรียกขึ้นมาอีกคำหนึ่งเราจะเรียกว่ามีงานลงยาสีราชาวดีคำว่าราชาวดีนี่ก็คือว่าเป็นสีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านทรงโปรดสีฟ้ามากซึ่งสีฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะยาสีที่พบที่ทางเปอร์เซียพระองค์ท่านก็ให้ช่างเนี่ยเอารูปแบบของการลงยาสีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมาประกอบในการสร้างสรรค์ชุดงานงานเครื่องทองหรือว่างานที่อยู่ในงานเครื่องอิสริยยศของพระองค์ท่านเราก็เลยเรียกว่าเป็นงานราชาวดีแต่เครื่องหมายแต่คำว่าราชาวดีก็คือเป็นสีที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิยมขึ้นมาพอถึงล่วงเข้ามาในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับยาสีเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดสีชมพูนะครับสีชมพูพระองค์ท่านก็เวลาที่ทำเครื่องอิสริยยศเพื่อที่พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเนี่ยงานเครื่องทองต่างๆที่พระองค์จัดสร้างให้ช่างจัดสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเอาสีชมพูลงยาสีเข้าไปในชิ้นงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคำว่าราชาวดีหรือว่าการลงยาสีราชาวดีนะจะมีอยู่ด้วยกันคือมีอยู่ด้วยกัน5สีในปัจจุบันเนี่ยที่ตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนะก็คือว่าจะมีสีแดงนะครับมีสีเขียวมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันนี่คือลักษณะของการลงยาสีต่อมาฮะคืออีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคือการลงยาสีร้อนยาสีร้อนก็คือเป็นเทคนิคสมัยใหม่เป็นวัสดุที่เราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมแล้วก็ยุคสมัยยาสีร้อนก็คือเป็นลักษณะของเรซินนั่นเองเป็นเรซินที่เป็นเรซินเนี่ยตามทั่วไปแล้วมันจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะเป็นกาวนะครับสีใสพอเจออากาศแล้วก็มีส่วนผสมทำให้น้ำยาเนี่ยมันแข็งตัวขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะเทสีเข้าไปใส่นะครับตัวเรซินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีบางส่วนที่เรานิยมเอามาใช้ประเภทที่เราใช้เรซินในการทำยาสีนะฮะเราก็เรียกว่ายาสีเย็นงานประเภทนี้ก็จะเป็นงานสมัยใหม่อย่างเช่นว่างานทั่วไปที่เราใช้ทั่วไปคือโลหะวัสดุต่างๆที่เราไปชุบทองนะครับชุบทองที่มีสีทองขึ้นมาแล้วเราอยากทำให้ตัวโลหะชุบทองให้เกิดเป็นสีสันขึ้นมาเราก็จะมีการลงยาสีเข้าไปอันนี้เราเรียกว่ายาสีเย็นนะครับสาเหตุที่เราเลือกใช้ยาสีเย็นเพราะว่าโลหะที่เราไปชุบมานี้เวลาที่เรามาลงยาสีถ้าลงยาสีแบบสีร้อนนี่เราจะต้องไปเป่าไฟให้ความร้อนมันจะทำให้ตัวชิ้นโลหะมันเป็นสีดำหรือว่าสีคล้ำได้ฉะนั้นวิธีการเลี่ยงก็คือว่าเขาจะชุบทองแล้วก็ลงด้วยยาสีเย็นนะครับนี่คือลักษณะของงานลงยาสีโดยหลักๆแล้วโดยทั่วไปแล้วงานลงยาสีก็จะมีอยู่สองที่หนึ่งนี้ด้วยกันนะครับต่อไปครับงานของกลุ่มงานประเภทที่3นะครับคือเรื่องของการประดับยมณีในสมัยก่อนนะครับในงานประดับยมณีของงานช่างทองหลวงเนี่ยจะใช้วิธีการประดับด้วยเทคนิควิธีการฝังหุ้มกับฝังหนามเตยหลักๆเลยคือมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นนะครับแล้วก็อัญมณีเราก็จะมีไม่มีจะไม่นิยมเจรไนอัญมณีเป็นเหลี่ยมเป็นคัดอย่างในสมัยปัจจุบันเนื่องจากวัสดุแล้วก็
วิธีการจีรนัยนั้นยังไม่ทันสมัย

มีการเจรไนเราก็เจรไนแบบง่ายๆถ้าเป็นเจรไนเพชรในสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าเพชรซีกหรือว่าการเจรไนเพชรเหลี่ยมลูกโลกนะครับก็จะเป็นเจรไนแบบหยาบๆเราก็ใช้วิธีการฝังหุ้มขึ้นไปนะครับส่วนที่จะนิยมกันในสมัยก่อนนะในช่วงรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจรไนแบบเขาเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับคือเป็นเจรไนแบบเกลี้ยงๆนะครับก็เอามาประดับลงในตัวชิ้นงานนะครับในตัวชิ้นงานเนี่ยในตัวการประดับย่ำยีเข้าไปในใส่ชิ้นงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะครับถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยยศเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีชิ้นงานที่เป็นการประดับอัญมณีด้วยเพชรด้วยอัญมณีมีค่าพวกทับทิมไพลินได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแหวนนะครับแหวนนพเก้าพวกนี้ก็จะมีอัญมณีที่เป็นมงคล9สี9อย่างประดับเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่าเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่ามีธรรมเนียมมีจารีตก็จะประดับแค่ตัวทับทิมยกตัวอย่างนะครับนี่คือลักษณะของการประดับอัญมณีเข้าไปในตัวชิ้นงานที่เป็นงานช่างพื้นดวงก็จะเป็นเทคนิคที่3ต่อไปครับก็จะเป็นเทคนิคที่4นะครับที่เราเห็นอยู่ในงานช่างพื้นดวงก็คืองานผมตะทองงานผมตะทองก็คือเป็นเทคนิคที่ทําชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ทํางานผมโดยงานผมโดยทั่วไปแล้วโลหะที่ใช้ในงานผมเนี่ยก็จะเป็นโลหะเงินก็จะมีสีขาวตัวพื้นตัวสีเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วตัวช่องไฟก็จะเป็นสีดําฉะนั้นจะทําให้งานผมตะทองเนี่ยให้เกิดสีให้มันมีความแตกต่างขึ้นไปเราก็จะเอาทองคําเนี่ยฮะที่เราไปกไหลเรียบร้อยมาทาในบางจุดนะครับก็จะเกิดเป็นสีทองหรือว่าสีเงินสลับกันไปแล้วแต่บางจุดอย่างเช่นว่าดอกไม้เป็นสีทองใบไม้ก็จะเป็นสีเงินก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นงาน2สีงานแบบนี้เราก็จะเรียกว่าถมตะทองนะครับต่อไปครับก็จะเป็นงานตะทองหรือว่างานทาทองนะครับจะเป็นลักษณะงานที่เราทาเอาทองคำที่เราไปที่เราไปเปียกทองแล้วนะฮะมาทาในตัวผิวงานนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นผิวงานเป็นสีทองคำทั้งองค์เลยนะครับเป็นชิ้นงานเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าผมตาทองถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการชุบทองนั่นเองแต่ว่าในสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบโบราณเราเรียกว่าตาทองเข้าไปนะครับต่อไปครับเทคนิคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานคล่ำเงินคล่ำทองนะครับงานคล่ำเงินคล่ำทองถือว่าเป็นงานศิลปะของทางศิลปะไทยนะครับงานช่างหลวงเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคนิควิธีการเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเลยเนื่องมาจากผู้ที่ทํางานที่เป็นงานคล่ําเงินคล่ําทองเนี่ยในปัจจุบันนี้มีคนที่ทํางานลักษณะแบบเนี้ยเป็นน้อยมากนะครับในประเทศไทยเราแทบจะมองว่าแทบจะเป็นงานที่ใกล้จะสูญหายไปจากในศิลปกรรมไทยหรือว่าในศิลปกรรมงานช่างทองหลวงแล้วเทคนิคในงานช่างงานคล่ําเงินคล่ําทองเป็นเทคนิควิธีการทําให้เกิดลวดลายนะฮะโดยใช้ผิวส่วนใหญ่นะเขาเลือกใช้คือผิวโลหะที่เป็นเหล็กนะครับทําให้เกิดลวดลายขึ้นมาคือการสับเข้าไปในตัวผิวโลหะให้เป็นลวดลายแล้วก็เอาลวดที่เป็นลวดทองคํานะครับหรือว่าลวดเงินเนี่ยตอกผิวไปอุดในผิวร่องโลหะให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาเราเรียกว่างานคล่ําเงินคล่ําทองอันนี้ก็เป็นเทคนิคงานหนึ่งที่สําคัญของสกุลงานของงานช่างทองหลวงที่ปัจจุบันเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดไว้นะครับก็เป็นชิ้นงานที่สําคัญประเภทหนึ่งงานคล่ำเงินคล่ำทองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีจัดทําอยู่ที่มูลที่ศิลปาชีพนะครับในองค์สมเด็จพระพันปีหลวงคือหลวงมูลที่ศิลปาชีพบางไทรในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกลุ่มช่างที่สืบสานลักษณะงานประเภทนี้อยู่นะครับต่อไปครับเทคนิคสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยก็คือเทคนิคงานเครื่องถมงานเครื่องถมที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีงานถมเงินถมทองที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับงานเครื่องถมเนี่ยก็เป็นสกุลช่างหนึ่งนะครับที่เป็นสกุลช่างสําคัญแล้วส่วนใหญ่งานเครื่องถมเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในงานพระราชสำนักด้วยเช่นกันก็จะทําเอางานเครื่องถมนี้มาใช้ในงานของกลุ่มงานของประเภทเครื่องใช้งานเครื่องถมนี้เป็นสกุลช่างที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเราก็คือสกุลช่างทางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะมีรูปแบ

ของการทําชิ้นงานนะครับเอกลักษณ์ของการทําชิ้นงานนี่มายาวนานแล้วถ้าเราจะมองดูในประวัติศาสตร์ของงานครึ่งถมเนี่ยปรากฏว่างานครึ่งถมเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มีการสืบสานสืบทอดต่อๆกันมาในปัจจุบันงานครึ่งถมเนี่ยเทคนิคในการทํางานพวกนี้เราก็ยังมีการอนุรักษ์มีการสืบสานอยู่งานเครื่องถมโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะทําในชุดของชุดพานเครื่องตั้งเครื่องจัดวางแล้วก็จะเป็นในเรื่องของขันน้ําพานรองในปัจจุบันชุดงานเครื่องถมเนี่ยถือว่าเป็นงานเครื่องใช้ที่คนไทยทั่วไปมักนิยมสะสมไว้นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าอยู่ประเภทหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญอยู่ประเภทหนึ่งที่คนไทยเราพยายามที่จะรักษาแล้วก็หวงแหนไว้นะครับในเรื่องของรูปแบบของงานทำเครื่องถมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความซับซ้อนลักษณะลวดลายของงานเครื่องถมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับงานสลักดุลเราเห็นว่าอาจารย์พูดมาในเรื่องของเทคนิคการทำงานในนี้หลายเทคนิคพวกนี้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบคือตัวลวดลายตัวรูปทรงเป็นองค์ประกอบแต่ว่าตัวลวดลายที่ใช้สลับในงานถมเนี่ยก็จะมีลวดลายเฉพาะนะครับรูปแบบของงานเครื่องถมเนี่ยลวดลายนะครับก็จะคล้ายกับลักษณะของลายรวดน้ำนะครับถ้าเราจะมองถึงลายรวดน้ําแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของงานสลักดุลเนี่ยลักษณะของลวดลายแล้วก็รูปทรงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับประติมากรรมหรือว่างานปั้นนูนต่ํานูนสูงพวกนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันฉะนั้นวิธีการเลือกใช้ลายในการทํางานในแต่ละประเภทเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจว่าเราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ประเภทไหนบ้างจะสร้างสรรค์ด้วยชิ้นงานประเภทเครื่องถมหรือว่าชิ้นงานเครื่องสลักดุลนะครับเราก็ต้องเลือกประเภทลายให้ถูกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการเลือกใช้ลวดลายในการนำมาใช้ในแต่ละเทคนิคเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องเข้าใจรูปแบบของชิ้นงานก่อนว่าลักษณะรูปแบบชิ้นงานที่นักเรียนที่จะสร้างเนี่ยมีความต้องการว่าจะสร้างรูปแบบไหนค่อยเขียนลายแล้วก็ออกแบบลวดลายแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็เทคนิคนะความเขาเรียกว่าความสามารถในการทำมันถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานได้ดีนะครับวันนี้ครูอาจารย์ก็ขออธิบายในส่วนของรูปแบบเทคนิควิธีการของรูปแบบงานช่างหลวงเพียงแค่นี้ครับครับวันนี้ก็อาจารย์มาขอสรุปนะครับในเรื่องที่เราเรียนไปในวันนี้เรื่องแรกที่เราเรียนไปในเรื่องของที่มาของคำว่าช่างทองหลวงพวกนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าคำว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ทำงานในราชสำนักนี่นี่ฮะคือที่มาของว่าของคำว่าช่างทองหลวงแล้วช่างทองหลวงเราก็แบ่งกลุ่มงานออกมาเป็น5ประเภทด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเครื่องราชอิสริยยศนะครับแล้วกลุ่มที่2คือเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้กลุ่มที่3คือเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4ก็คือในเรื่องของตกแต่งสถานที่นะครับกลุ่มที่5คือเครื่องเบ็ดเล็ดทั่วไปนะครับนี่คือลักษณะการแบ่งกลุ่มของงานช่างทองหลวงต่อมาในการทำงานสร้างสรรค์งานช่างทองหลวงนี้เราก็จะมีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานก็จะมีอยู่หลายเทคนิคด้วยกันแต่ว่าอาจารย์ได้สรุปโดยย่อๆนะครับว่าเทคนิควิธีการมีอะไรบ้างเทคนิคแรกก็คือเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคที่2คือเทคนิคงานลงยาสีเทคนิคที่3คืองานประดับยมนีเทคนิคที่4งานถมเงินถมทองเทคนิคที่5คืองานคล่ำเงินคล่ำทองก็จะมีอยู่ประมาณ5เทคนิคใหญ่ๆเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่อาจารย์ได้มอบความรู้ให้ไปส่วนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเขียนหรือว่าในเรื่องการออกแบบแล้วก็การทำชิ้นงานนั้นก็ขอให้นักเรียนนะครับติดตามใน EP ต่อไปครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุท

ยึดพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

0: มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮด
1: เชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็น
0: คือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่น

0: ครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทาง ด้านแรงดันสูงของ

ในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูไหมนะคะนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพเหมือนที่ครูไหมมีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูไหมเตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูไหมเองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูไหมจะเปลี่ยนในรูปภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูไหมนะคะหันหน้าไปทางขวามือครูไหมต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกได้ค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูไหมพร้อมที่จะไดคัตแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไดคัตด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มไดคัตตรงจุดไหนครูไหมจะเริ่มจากขานะคะการไดคัตทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัตและใช้วิธีการกดออลติเนทในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัตไปเรื่อยๆวิธีการไดคัตให้เราไดคัตเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัตนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็คกราวด์ติดมานะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัตสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนไดคัตต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงแขนเสื้อของครูไหมนะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะไดคัตตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดไดคัตได้เลยค่ะและตรงต้นไหล่จะต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่วงโค้งเราจะต้องเก็บรายละเอียดช่วงโค้งให้หมดนะคะ

การไดคัทสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการไดคัทต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูไหมได้สอนวิธีการไดคัทไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราไดคัทเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราไดคัทไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวไดคัทต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไหลแล้วนะคะไดคัทต่อไปอีกการไดคัทสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเมาส์ได้มันจะทำให้การไดคัทของรูปภาพของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการไดคัทแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยตอนนี้ครูใหม่ไปแบบช้าๆนะคะจะได้ทันกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ค่ะพยายามประคองเมาส์นะคะสมมติเป็นแบบนี้เส้นโค้งขึ้นด้านบนนะคะเรากดตัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดอัลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการไดคัทค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มไดคัทจุดต่อไปไดคัทไปเรื่อยๆเน้นไดคัทให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วไดคัทไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไดคัทของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ออกลบแบ็กกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Deleteภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก selection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือที่เราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูไหมต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ image กดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ grayscale โอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษอีก1แผ่นไปที่ file กด newไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Print นะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการ Print ออกมานะคะก็จะเจอ A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4 คือ210 × 297นะคะหน่วยอาจจะตั้งเป็นเซนติเมตร
ค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะเพื่อเราจะสามารถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษ A4 ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องจากเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูใหม่ก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของครูใหม่เข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูใหม่นะคะครูใหม่ก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของครูใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลด opacity ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นนะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคนะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็กกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัตของเราอะค่ะตัวคนของครูไหมใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัวซีเลคชั่นเมื่อขึ้นตัวซีเลคชั่นเราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังซีเลคชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด Invert Control Shift I เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกายที่ตัวของครูไหมออกนะคะกดที่คีย์บอร์ด Control Shift I กด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือในส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็กกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mask ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mask เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้นลากสั้นเราก็จะGradientแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่Gradientให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะ

ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่กระเดียนนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูหมายจับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัว T แล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูหมายจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์นะคะสามารถเพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของครูไหมจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะเซฟแอดคอปปี้นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไรเช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEGนะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็คกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไร

เราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูไหมสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็คกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็กกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกด Save As เป็นภาพ JPEG นะคะ Save Copy As เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กด Save ค่ะ Save ทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

รียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูไหมสอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูไหมสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคนฝรั่งมันไม่ต้องแต่ถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยสีได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ขาดที่ขาดขาดขาดขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่ง
2: มันดิ้งคนเยอะในตัวครับในตัวทิมโบสยังมีในตัวทิมโบสมีข้อเหล็กหนาเท่าไหร่เพื่อให้ร้อย

ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นที่เติมแต่พอเราพอดูเจอแล้วเกี่ยวกับแล้วเราจะทำแบบนี้ก่อนเป็นจุดทำให้อีกครับดูว่าจะเป็นแบบไหนครับก็ต่อแนวตรงนี้ก็เป็นแนวที่เป็นไม่มีแล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะครับไปดูที่ออกเป็นไม่มาถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอพอพอ

0: เป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีขึ้นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอน

0: ข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
1: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
2: ป้ายหลวงตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
1: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
3: น่ากลัวจัง
1: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้ว
5: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
4: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
6: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
6: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
0: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
6: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงได้เริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

สวัสดีค่ะ EP ที่14นะคะการเขียนแบบ2มิตินะคะจากภาพไอโซเมตริกค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะในโปรแกรม AutoCAD จะเป็นไงนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปในโปรแกรม AutoCAD นะคะเบื้องต้นอาจารย์ได้เตรียมตัวไฟล์ที่มีภาพไอโซเมตริกมาแล้วนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะเตรียมมาทั้งหมดนะคะ6ภาพค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าในส่วนของภาพไอโซเมตริกภาพแรกนะคะถ้าเราจะเขียนรูปด้านออกมาทั้งหมด3ด้านที่เราเห็นนะคะจะเขียนออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะภาพไอโซเมตริกที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะเป็นขนาด 3x3 นะคะวิธีการลองเช็คนะคะให้กด DI นะคะจะเห็นได้ว่าในภาพนะคะก็จะมีลูกบาศก์ที่เป็นด้าน 3x3 นะคะทุกด้านเลยนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเตรียมมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่ง3ช่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนรูปด้านทีละด้านนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากการสร้างเส้นล่างขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างเส้นล่างนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นล่างที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะ 3x3 นะคะโดยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะกด REC นะคะ Spacebar 1ครั้งค่ะคลิกจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลข3 3x3 ได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะที่เป็น 3x3 มาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเขียนนะคะว่ารูปด้านที่เราเห็นจากภาพไอโซเมตริกรูปแรกนะคะจะเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะเราสร้างเส้นไกด์ไลน์ที่เราจะทำให้รูปด้านทั้ง3รูปเนี้ยค่ะที่จะอยู่ใน3ช่องเนี่ยเท่ากันนะคะโดยการสร้างขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็ขยับอันนี้ขึ้นไปนะคะสมมติเราจะไว้ที่ตำแหน่งประมาณนี้นะคะเราก็ขยับรูปสี่เหลี่ยมขึ้นไปไว้บนเส้นได้เลยค่ะหากึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะคะเนื่องจากว่าภาพในโปรแกรมอะค่ะเขาจะเป็นเส้นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะหากึ่งกลางอะค่ะให้เราลองเส้นระหว่าง2เส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ขยับตัวรูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะจากจุดกึ่งกลางไปอยู่กลางเส้นนะคะตอนนี้รูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะอยู่ตรงกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้แล้วนะคะต่อไปเราก๊อปปี้รูปทั้งหมดไปได้เลยนะคะไว้ที่ทั้ง3ช่องก่อนนะคะเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเส้นล่างนะคะวิธีการก็เลือกวัตถุนะคะแล้วก็ขยับโดยการมาร์คตัวเส้นแรกนี้นะคะแล้วก็ขยับไปที่เส้นที่2ได้เลยทำเหมือนเดิมเลยนะคะเส้นพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถลบทิ้งได้เลยโดยการเลือกอ็อบเจกต์นะคะแล้วก็กดตัว E หลังจากนั้นเราจะมาลองดูนะคะว่าในด้านที่1เนี่ยเราจะเขียนรูปด้านของตัวไอโซเมตริกรูปเนี้ยออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสังเกตว่าตัวไอโซเมตริกด้านฝั่งนี้นะคะเขาจะมีเป็นลักษณะตัว L ที่มีขนาด 3x3 นะคะเป็นด้านนี้3นะคะด้านนี้3ด้านนี้ก็3นะคะแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นตัว L ที่เป็นขนาด1นะคะวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนสีเส้นตัวนี้ให้เป็นเลเยอร์ที่เราจะมองไม่เห็นเวลาพอตนะคะเลเยอร์ที่จะไม่สามารถมองเห็นได้เวลาพอตก็คือตัวเลเยอร์เดปพอยต์นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราสร้างตัวเส้นไกด์ไลน์นะคะที่มีขนาด1ลูกบาศก์นะคะเราก็ออฟเซตเข้าไปได้เลยนะคะ1ต่อไปก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ copy ไปได้เลยนะคะที่1เท่ากันเลย co ด้านนี้เป็นตัว L นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นนะคะวิธีการที่เราจะเขียนแล้วให้สีเส้นของเขาไม่สับสนแล้วก็ไม่งงนะคะให้เราเปลี่ยนตัวเลเยอร์ของเรานะคะให้เป็นสีที่แตกต่างก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราจะเปลี่ยนเลเยอร์ของเราให้เป็นสีแดงนะคะ

อย่างตอนนี้อาจารย์เลือกที่จะใช้สีแดงนะคะต่อไปให้ใช้เป็นเส้น PR นะคะเวลาเขียนเราจะได้ไม่มีตัวออบเจกต์เนี่ยที่เยอะแล้วจะทำให้ไฟล์ของเราอะมีขนาดใหญ่นะคะจะได้เป็นตัวออบเจกต์เดียวกันไปเลยเริ่มแรกเราวาดตัว L ก่อนนะคะพอถือว่าเป็นระนาบที่อยู่หน้าสุดนะคะเมื่อเราได้ตัว L ทางด้านฝั่งนี้มาแล้วนะคะระนาบต่อไปที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือระนาบของตัวสี่เหลี่ยมแนวนอนด้านนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 2x1 นะคะก็คือจะเป็นช่องที่อยู่บนตัว L นี้เลยเราก็วาดสี่เหลี่ยมได้เลยโดยการกด IEC นะคะสังเกตว่าตัวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ค่ะเขาจะอยู่ในระนาบที่อยู่ถัดไปดังนั้นเส้นของตัวเลเยอร์ที่เราจะใช้อ่ะค่ะควรจะต้องเป็นน้ำหนักเส้นที่บางกว่าตัวเส้นที่อยู่ระนาบหน้าสุดนะคะเส้นน้ำหนักที่บางกว่าเส้นสีแดงนะคะก็คือเส้นสีเทานะคะเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เขาด้วยนะคะเราก็จะได้เส้นสีเทาที่อยู่ระนาบข้างหลังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนให้เส้นสีแดงนะคะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเส้นสีเทาเพราะว่าตอนนี้เมื่อเราวาดเส้นสีเทาทับลงไปอะค่ะเส้นสีเทาเขาจะทับเส้นสีแดงอยู่เวลาเราพอตอะค่ะเส้นสีเทาที่มีลักษณะเส้นที่เป็นสีอ่อนกว่าสีแดงอะค่ะเขาก็จะไปบดบังเส้นสีแดงนะคะให้เราย้ายเขาไปอยู่ข้างหลังหรือย้ายเส้นสีแดงมาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เลือกออบเจกต์นะคะกดคลิกขวานะคะไปที่ดรอออเดอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เขาไปอยู่ข้างหน้านะคะบิงทูฟอนต์นะคะสังเกตว่าเส้นสีแดงก็หน้าเส้นสีเทาแล้วนะคะต่อไปเรากลับไปดูที่ภาพไอโซเมตริกของเรานะคะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาไม่มีวัตถุนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างก็ถือว่ารูปด้านนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลบเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้ได้เลยกดตัว E นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะไปใช้ในการเป็นไกด์ของเส้นอื่นนะคะเราก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาเขียนทั้ง3ด้านให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปจะเป็นด้านขวามือนะคะที่มองเข้าไปในตัวไอโซเมตริกของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัว L เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านบนเขาเนี่ยจะมีขนาดยาวแค่2นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลยสร้างเส้นไกด์ไว้เหมือนกันเลยนะคะขยับไปที่1 CO นะคะ1วิธีการที่เราจะเปลี่ยนสีเส้นไกด์ของเราให้เป็นสีเดียวกับเส้นไกด์อื่นๆก็ให้กด MA นะคะเป็นการ Match Property นะคะก็คือการ Copy คุณสมบัติของเขามาใช้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นตัว L ด้านนี้นะคะกด PL เหมือนเดิมนะคะ Polyline นะคะวาดตามจุดที่เขาตัดกันได้เลยของเส้นไกด์เราได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัว L ที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นระนาบถัดไปนะคะระนาบถัดไปเนี่ยก็คือตัววัตถุตัวรูปด้านที่อยู่ด้านนี้นะคะวิธีการก็คือเราสังเกตว่าจุดเนี้ยที่อยู่ข้างบนตัว L เนี่ยเขาจะขึ้นไปที่ขนาด1เราก็วาดขึ้นไปได้เลยนะคะใช้ PL เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็วาดตามที่เราเห็นในรูปด้านได้เลยในส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะวาดเส้นให้เป็นทับกันแบบนี้ก็ได้หรือเราจะจบเส้นแค่ข้างบนก็ได้นะคะเพราะถือว่าเวลาเราพอตออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นนี้เป็นเส้นหลักอยู่แล้วนะคะเส้นข้างหน้าก็ให้เราปรับนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยเพราะเป็นระนาบที่อยู่ด้านหลังนะคะเส้นก็จะต้องบางกว่าเส้นด้านหน้านะคะวิธีการเราก็ MA ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไป Match Property ของตัวออบเจกต์ที่แล้วนะคะมาไว้ได้เลยต่อไปนะคะถ้าเราไม่อยากสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ Copy จากอันนี้ได้เลยนะคะวิธี Copy นะคะก็อย่าลืมที่เราจะต้องกำหนดจุดพิกพอยต์ของเขาด้วยนะคะว่าเขาจะอยู่เราจะจับเขาที่จุดไหนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์จับที่จุดมุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะไปวางที่มุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะเขาก็จะได้ขนาดที่พอดีกันเท่ากันนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปด้านบนนะคะด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแท่งยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมแท่งยาวๆ1แท่งที่อยู่ด้านขวามือวิธีการก็ให้เราวาดสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ REC ต่อไปนะคะระนาบที่อยู่ถัดไปจากอันแรกนะคะก็จะเป็นระนาบนี้ระนาบนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มี

ขนาดนะคะ1คูณ2นี่นะคะเราก็วาดด้านบนอยู่ด้านบนของแท่งสี่เหลี่ยมด้านนี้นะคะกด REC เหมือนกันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันก็ให้กด REC ได้เลยกดวาดลงไปได้เลยเป็นสีเลเยอร์ด้วยนะคะกด MA ส่วนเลเยอร์เนี้ยค่ะถ้าเป็นสีที่เขาอยู่ระดับที่ล่างกว่าตัววัตถุที่2อะค่ะให้เราเปลี่ยนตัวเส้นนี้เป็นเลเยอร์ที่บางกว่าเส้นสีเทานะคะในที่นี้ก็จะเป็นอาจจะต้องเป็นสีเทาที่อ่อนลงมานะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะก็ให้ไปที่ Color ที่หน้า Property ด้านขวานะคะให้เราSelect Colorได้ที่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นสีที่บางกว่าอย่างเมื่อกี้เลเยอร์สีเทาที่เราตั้งไว้เราเลข8ใช่ไหมคะต่อไปให้เราใช้เป็นเลข9นะคะกดโอเคนะคะวิธีการก็ดึงเส้นที่เป็นเลเยอร์สีแดงนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนสุดนะคะคลิกขวานะคะวิงทูฟอนนะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นไกลของเราออกได้เลยนะคะเวลาเลือกเส้นไกลให้ระวังเราไปจับตัววัตถุของเราด้วยนะคะวิธีการเช็คว่าเราจับวัตถุไปกี่วัตถุแล้วให้เราเช็คที่ด้านขวาหน้า property นะคะตรงช่องนี้นะคะถ้าสมมติเราต้องการจะจับวัตถุเดียวแต่ในหน้า property ขึ้น2วัตถุนะคะแสดงว่าเราไปจับโดนวัตถุอื่นนะคะให้เราเช็คก่อนว่าเราจับไปกี่วัตถุอย่างตอนนี้จับ1วัตถุนะคะตรงช่องไลน์ด้านบนน่ะเขาก็จะไม่ขึ้นจำนวนให้นะคะดังนั้นให้เราลบได้เลยกดสเปซบาร์ได้เลยนะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวลูกบาศก์เนี่ยทั้ง3ด้านแล้วนะคะสังเกตว่าด้านบนนะคะอาจารย์เขียนเป็นไอโซเมตริกมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าเป็นลูกด้านนะคะซ้ายสี่หนึ่งนะคะ IDE 2และอันนี้จะเป็นด้านอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะให้เราเขียนท็อปต่อไปทำเหมือนกันเลยค่ะในช่องต่อไปก็เหมือนกันนะคะเราก็จับตัวเส้นไกด์ไลน์ของวัตถุที่เราวาดรูปด้านไปนะคะเราก็เลือกตัวไกด์ไลน์ของเขามาได้เลยวิธีที่เวลาเราจับวัตถุ2วัตถุพร้อมกันแล้วเราต้องการเอาวัตถุใดวัตถุ1ออกนะคะกดชิป1ครั้งค่ะแล้วเลือกเส้นที่เราจะเอาออกนะคะอย่างตอนนี้สังเกตว่าเราจับเส้นไปเนี่ยมี2เส้นที่เขาทับกันอยู่นะคะให้เราคลิกชิป1ครั้งแล้วก็กดคลิกเส้นออกนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเส้นเดียวแล้วเวลากดเลือกหลายๆวัตถุของตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะเราไม่ต้องกดชิปนะคะให้เราเลือกวัตถุไปได้เลยกดคลิกเลือกวัตถุได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ต้องการเลือกเส้นไกด์ไลน์ที่เป็นสีขาวนะคะของทั้ง3รูปด้านนะคะก็สังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วว่าเราเลือกตัวโพลีไลน์เนี่ยทั้งหมด3วัตถุนะคะให้เราก๊อปปี้ลงมาก๊อปปี้มาให้อยู่ในขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่เท่ากันนะคะก็คือจับที่เส้นสีแดงข้างล่างนะคะลงมาที่เส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะคะวัตถุที่วางอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างจากเส้นเส้นหน้ากระดาษเนี่ยที่เท่ากันเลยตรงนี้ก็คือ2เมตรเหมือนกันนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนการสร้างเส้นไกด์ไลน์ก็สร้างขึ้นมา1เส้นนะคะ copy ขึ้นไปนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะจับไปไว้ที่ทุกวัตถุเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนสีเขานะคะให้เป็นสีเดียวกันก็คือเป็นสีที่พอร์ตออกมาแล้วมองไม่เห็นนะคะต่อไปนะคะรูปด้านของทางด้านตัวไอโซเมตริกรูปที่2นะคะก็ให้เราสังเกตด้านนี้ก่อนนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นตัว L นะคะเหมือนกันเลย PL นะคะแล้วก็วาดได้เลยและหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงก้อนนี้ก็ให้เรากด REC ว่าสี่เหลี่ยมได้เลยนะว่าตัวของวัตถุตัวนี้ค่ะเขาจะกระเถิบเข้าไปที่1ยูนิตนะคะให้เราวาดที่ตำแหน่งนี้ขึ้นไปได้เลย

ตรงนี้นะคะไม่มีวัตถุนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะไม่มีให้เรากด MA นะคะ copy ตัวเลเยอร์นะคะลงมาใส่แล้วก็ทำวิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือขยับเขาขึ้นมาข้างหน้านะคะอย่างรูปด้านทางด้านนี้นะคะของตัวไอโซเมติกเนี่ยก็จะได้รูปด้านที่1แล้วนะคะต่อไปเป็นรูปด้านที่2ทางด้านขวามือนี้นะคะเขาก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างนะคะมีขนาด 3x1 ยูนิตนะคะวาดเลยระนาบที่2ก็จะเป็นระนาบนี้นะคะอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ทางด้านขวามือสุดระนาบที่3ก็คือระนาบนี้นะคะเราก็ต้องวาดเขาเข้าไปด้วยเพราะว่าเรามองเห็นนะคะเราก็ต้องวาดเข้าไปเราก็เปลี่ยนตัวสีเลเยอร์นะคะเมื่อกี้ตัวนี้นะคะที่เราก็ปี้มาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เบอร์8นะคะเราก็กรอบมาไว้ที่ระนาบที่2นะคะต่อไประนาบที่อยู่ถัดไประนาบที่3ให้เราเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนเดิมค่ะในที่นี้เขาจะขึ้นมาให้แล้วนะคะว่าเบอร์9เพราะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วให้เรากดเปลี่ยนได้ที่ color นะคะเบอร์9เอาเส้นสีแดงขึ้นมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะรูปด้านที่เป็นตัวท็อปวิวนะคะเขาจะเป็นตัว L แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมาไม่สุดเท่ากับว่าหายไป1ยูนิตนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นไป3ยูนิต2ยูนิตนะคะ1ยูนิตแล้วก็เข้ามา1ยูนิตนะคะลงมาแล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะต่อไประนาบที่2ก็คือจะอยู่ระนาบนี้นะคะก็จะเป็นระนาบที่เหลือที่มองลงมาแล้วเนี่ยเขาจะเต็ม3คูณ3เลยนะคะเวลาวาดเราก็สร้าง PL นะคะแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์เหมือนกันนะคะเวลาทำงานให้เราพยายามจำด้วยนะคะว่าระนาบที่เท่าไหร่อ่ะค่ะเราใช้เลเยอร์ไหนแล้วก็ตรงไหนบ้างนะคะที่เราใช้เลเยอร์อะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองใส่ไดเมนชันให้เขาดูนะคะวิธีการก็คือเราต้องเอาไดเมนชันที่เราเคยตั้งค่าไว้นะคะเข้ามาในงานของเราก่อนวิธีการก็คือเราไปเปิดตัวไฟล์เดิมที่เป็นตัวสตาร์ทอัพของเรานะคะขึ้นมาเราก็ไป copy ตัวไดเมนชันของเราเข้ามาได้เลยกดวางได้เลยนะคะเมื่อเราเอาไดเมนชันเข้ามาแล้วนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวกดเรียกตัวไดเมนชันมาใช้งานเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมีไดเมนชันที่เราใช้งานเนี่ยขึ้นมาแล้วต่อไปวิธีการต่อไปที่เราจะใช้นะคะเราก็กด DIMสร้างไดเมนชันขึ้นมาได้เลยนะคะขยับลงเขาลงมาใหม่นะคะเพื่อที่จะกำหนดว่าให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากตัววัตถุเท่าไหร่นะคะขยับขึ้นไปที่ในที่นี้ใช้เป็น2ก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะ DIM นะคะด้านนี้ขยับออกไปนะคะสังเกตว่าตัวไดเมนชันนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ไดเมนชันที่มีลักษณะเหมือนกับที่เราเอาเข้ามานะคะวิธีการเปลี่ยนไดเมนชันให้เป็นลักษณะที่เราใช้งานอยู่นะคะให้เรากดเลือกไดเมนชันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไดเมนชันได้ที่ด้านขวามือนะคะตรงหน้า property นะคะเปลี่ยนชื่อลักษณะของไดเมนชันเรานะคะให้เป็นตัว e ขีด e นะคะ100เราก็จะได้ตัวไดเมนชันขึ้นมาที่เป็นลักษณะที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ไดเมนชันให้ครบทุกด้านนะคะกด DIM ทุกครั้งที่เรียกใช้ตัวไดเมนชันนะคะทับไปก่อนนะคะขยับเขาลงมาค่ะในระยะที่เท่าๆกันเราเขียนไดเมนชันได้เลยนะคะฝั่งนี้เราก็มาเขียนด้านนี้ก็ได้นะคะบางทีการใส่ไดเมนชันนะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาเช่นเราต้องการให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากวัตถุ1ใช่ไหมคะเราอาจจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็กดไดเมนชันขึ้นมาใช้งานแล้วก็โปรเจกต์เข้าไปที่ตัวเส้นที่เราสร้างขึ้นมาไกด์นะคะก็สามารถทำได้ IM นะคะก็สร้างขึ้นมาเลยตัวไดเมนชันนะคะแล้วก็อย่าลืมลบเส้นไกด์เมื่อกี้ไปด้วยนะคะทีนี้ dimension นะคะเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวิธีการก็ให้กด MA นะคะ copy ได้เลยแล้วก็เลือกวัตถุที่เราต้องการจะ copy ลักษณะ dimension มาใส่ได้เลยนะคะในที่นี้ก็เรียบ

ร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือการเราต้องการใส่เส้นกริดลายไหมถ้าเราต้องการใส่เส้นกริดลายก็ให้เราวาดขึ้นไปได้เลยนะคะวาดให้ครบทุกดิเมนชันเลยนะคะทุกจุดของดิเมนชันเลยต่อไปเราเปลี่ยนเส้นตัวกริดลายนะคะให้เป็นลักษณะเส้นประนะคะลักษณะเส้นประก็ให้เราเปลี่ยนได้ที่ด้านขวามือนะคะที่หน้าต่าง property นะคะตัวลายไทยนะคะในที่นี้เขายังไม่มีตัวลายไทยที่เป็นลักษณะของเส้นประนะคะให้เรากดโหลดเข้ามาก่อนนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่หน้าตัวแท็บดิบบอนด้านบนนะคะกดออเดอร์นะคะเสร็จแล้วให้เรากดโหลดแล้วก็เลือกตัวลายไทยที่มีทั้งหมดนะคะกดโอเคได้เลยเข้ามาแล้วให้กดโอเคนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นประเลือกได้เลยนะคะในที่นี้อาจจะใช้เป็น hidden นะคะถูเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทานะคะเพราะปกติเส้นกริดลายของเราก็จะเป็นเส้นบางนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ครบทุกด้านเลยนะคะหรือวิธีการเขียน dimension นะคะให้เราขึ้นกริดลายขึ้นมาก่อนก็ได้แบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะไม่พิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็คือให้เราไปจับจุดที่เราต้องการจะเป็นตำแหน่งอ้างอิงในการวาดเส้นนะคะขึ้นไปแบบนี้อย่านั่งข้างนะคะเราก็ต้องการเขียนที่ระยะ1เราก็ใส่เลข1ไปก็ได้นะคะเรามี1เส้นเป็นไกด์แล้วเราก็จับจุดเขาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ1การที่เราไม่ต้องคีย์ตัวเลขทุกครั้งอะค่ะก็สามารถให้ทำให้เราแบบทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะกด MA นะคะแต่เวลาการทำงานที่เราไม่คีย์ตัวเลขเข้าไปอะค่ะบางทีงานอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะคะเราก็ต้องให้มั่นใจก่อนว่าเวลาที่เราลากเส้นไปค่ะแล้วเรามาร์กจุดตัวเนี้ยแล้วมันขึ้นเส้นล็อกสีเขียวแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นเส้นล็อกสีเขียวเนี่ยแสดงว่าขนาดเนี่ยได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตำแหน่งตามที่เราต้องการนะคะต่อไปเราสร้างเส้นกริดลายขึ้นมานะคะจนครบแล้วเนี่ยให้เราก็ใส่ให้เราใส่ดิเมนชันเข้าไปต่อไปได้เลยนะคะ DIM นะคะเวลาสร้างดิเมนชันการเขียนดิเมนชันนะคะเราสามารถที่จะเลือกประเภทดิเมนชันขึ้นมาก่อนก็ได้หรือว่าเราต้องการที่จะเขียนไปก่อนแล้วมาเปลี่ยนลักษณะของดิเมนชันทีหลังก็สามารถทำได้นะคะค่ะเราก็จะเขียนดิเมนชันให้ครบทุกด้านนะคะทุกตัวโปรเจกต์ของเราเลยเขียนขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราเขียนดิเมนชันครบทุกดิเมนชันแล้วนะคะให้เรากดเปลี่ยนลักษณะของเขานะคะเนื่องจากที่ว่าตัวดิเมนชันตัวนี้ค่ะเขาเป็นลักษณะดิเมนชันที่เป็นตัว end point นะคะไปที่เซนเตอร์แต่ว่าการใส่ดิเมนชันในรูปไอโซเมตริกของเราอะค่ะเขาจะเป็นตัว end point to end point นะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนลักษณะของดิเมนชันนะคะแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะทุกด้านหรือถ้าการลดเวลาในการเขียนตัวเส้นกริดลายนะคะให้เราเลือก copy ไปได้เลยแล้วไปวางในวัตถุวิธีการเนี้ยที่เราใช้อ่ะค่ะเพราะว่าลักษณะของตัววัตถุที่เราจะใช้อ่ะค่ะเป็นลักษณะที่มีลักษณะแบบเดียวกันใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นการ copy มาแบบเนี้ยทำให้สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าลักษณะของงานของ2ชิ้นเนี้ยเขามีลักษณะที่แตกต่างกันมีขนาดที่แตกต่างกันก็ไม่แนะนำให้ทำวิธีนี้นะคะเมื่อเราขยับเส้นกริดลายของตัววัตถุที่2มาแล้วเนี่ยให้เราขยับเส้นนะคะไปตามจุดของที่เราต้องการจะทำการดิเมนชันเขาได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ด้านนี้นะคะไม่มีตัวเส้นนี้เราก็กดลบไปได้เลยสังเกตว่าการขึ้น

เส้นกริดลายเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะจะไม่ต้องมาเขียนใหม่ซ้ำๆนะคะตัวนี้ copy เขาด้วยนะคะอย่างเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกระเถิบเขาลงมานะคะ1แล้วก็ใส่ไดเมนชันได้เลยการทำงานของตัว AutoCAD นะคะในการเขียน Dimension เนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นแล้ววิธีการเขียนแบบในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะคือเขาเนี่ยจะมีวิธีการที่สามารถพลิกแพลงได้หลายๆแบบนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามขั้นตอนหรืออย่างเปรียบเทียบเหมือนการเขียนเส้นลายอะค่ะที่มันต่อกันหลายๆเส้นนะคะเขาก็จะมีวิธีรับโดยการให้เขียนเส้นโพลีไลน์นะคะนี่ก็เหมือนกันการทำงานในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะก็จะมีวิธีหลายๆวิธีให้เราพลิกแพลงได้ดังนั้นลองใช้หลายๆแบบดูนะคะสังเกตว่าในรูปที่3เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนเส้น Dimension เนี่ยแล้วก็การสเปคแบบเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธีเดียวกันเลยในตัวของ Isometric รูปที่2นะคะ CO เข้ามาได้เลยนะคะเมื่อกี้เราจับที่จุดเส้นล่างของตัวรูปด้านนี้นะคะเราก็ไปวางที่ตำแหน่งเดียวกันเลยโดยที่สังเกตว่าให้เป็นเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นการล็อกแกรนแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะตรงกับจุดที่เราจับเมื่อกี้เลยแบบนี้นะคะอย่าถ้าเวลาเราไปจับตรงจุดอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยเวลาเราดึงลงมาเนี่ยเขาจะขึ้นมาร์กเป็นเส้นที่เป็นเส้นตั้งฉากสีเขียวๆอะค่ะถ้าสังเกตเห็นนะจะเป็นลักษณะของรูปตั้งฉากแบบนี้ถือว่าเราจับเส้นลงมาได้ตรงกันแล้วนะคะก็ให้คลิกวางได้เลยตัวเส้นกริดลายเราก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก๊อปอีกด้านหนึ่งมาด้วยจับตำแหน่งนี้ก็วางที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะกดเส้นที่ไม่ใช้ออกได้เลยหรือมีเส้นไหนที่ใช้เพิ่มก็ให้กด copy นะคะแล้วก็ไปวางที่จุดนั้นได้เลยต่อไปก็ให้ใส่ Dimension ได้เลยนะคะ DIM นะคะหรือถ้าเราไม่อยากมาเปลี่ยนลักษณะของ Dimension ทีหลังนะคะให้เป็นลักษณะที่การ MA หรือการ Copy คุณสมบัติของเขามาเนี่ยให้เราเปลี่ยน Dimension ได้โดยการเลือกที่ตรงนี้เลยนะคะกด D ก่อนกด D 1ครั้งนะคะนี่แล้วเราก็สมมุติเราจะใช้เมื่อกี้นะคะจะเป็นลักษณะของ EE ขีด100นะคะให้เราเลือก EE ขีด100นะคะแล้วก็กดเซตเขาไว้นะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะทีนี้เมื่อเวลาเราจะเขียนไดเมนชันขึ้นมาใหม่ค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะไดเมนชันที่เราตั้งค่าเมื่อกี้แล้วจะไม่ใช่ไดเมนชันที่เป็นแบบแรกที่เราเขียนนะคะเมื่อเวลาเราเปลี่ยนก่อนเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราเขียนไดเมนชันไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมากด copy ตัวคุณสมบัติของเขาใหม่นะคะใส่เลยนะคะเวลาดึงไปนะคะสังเกตว่าอาจารย์จะลองจับที่ปลายเส้นตัวกริดลายของเราก่อนนะคะให้เขาขึ้นจุดสีเขียวๆก่อนเป็นการล็อกตำแหน่งก่อนนะคะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนแล้วก็ copy คุณสมบัติตัว dimension มาวางได้เลยเดี๋ยวเราทำวิธีเดียวกันเลยนะคะกด CO นะคะจับที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปวางที่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะคะลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะ DIM นะคะดึงขึ้นไปได้เลยทำเหมือนกันได้เลยนะคะจริงๆเราสามารถ copy ตัว dimension ไปใช้ด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัว dimension เนี่ยเราก็สามารถที่จะยืดหดของเขาได้อยู่แล้วอย่างวิธีนี้เรา copy ตัว dimension ตัวกริดไลน์เนี่ยมาทั้งหมดเลยสังเกตว่าตัวเนี้ยที่เราต้องการจะขยับเขาค่ะเราก็จับตัวเส้นขึ้นไปก่อนนะคะจับจุดที่ตำแหน่งนี้นะคะตัว dimension เนี่ยบางทีเขาก็จะตามไปด้วยถ้าจุดปลาย dimension เนี่ยค่ะเขาอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นที่เราจับอะค่ะเขาก็จะตามขึ้นไปด้วยแล้วเราก็ดึงเส้นนี้นะคะมาที่วัตถุของเรานะคะตัวจุดที่เราต้องการจะไดเมนชันออกไปวิธีการดึงตัวไดเมนชันตามขนาดนะคะก็จับได้เลยเราก็จะไม่ต้องมาสร้างไดเมนชันใหม่ทุกรอบนะคะวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันสังเกตว่าเราก็จะได้ภาพไอโซเมตริกแล้วก็รูปด้านนะคะทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลอง

พอตดูนะคะว่าเมื่อเราพอตเสร็จแล้วเนี่ยเส้นที่เราใส่เลเยอร์ไปต่างๆนะคะเขาจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความตื้นลึกหนาบางยังไงนะคะวิธีนะคะก็กดตัวพอตนะคะหรือตัวเครื่องปิ้นนะคะเปลี่ยนตัวพอตสไตล์ก่อนนะคะเป็นพอตสไตล์ที่เราเคยตั้งไว้นะคะก็เป็นพอตสไตล์ A-CAT นะคะกดคอนเฟิร์มนะคะกดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF นะคะถ้าจำได้ก็คืออย่างถ้าเราต้องการจะพอตแล้วก็ปิ้นออกที่เครื่องปิ้นเลยอะค่ะให้เรากดเลือกชื่อเครื่องปิ้นได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้จะใช้เป็น PDF นะคะกดเลือกขนาดกระดาษนะคะในที่นี้เลือกเป็น A4 ไว้ต่อไปกดตัว Windows นะคะเลือกพื้นที่ที่เราต้องการทำการพอตนะคะก็คือขอบกระดาษด้านบนที่เราสร้างไว้นะคะถึงขอบกระดาษด้านล่างนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Preview ดูนะคะสังเกตว่าตัววัตถุอะค่ะเขาก็จะมีอย่างในที่นี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นว่าเส้นสีเทาอะค่ะมีลักษณะที่เข้มกว่าสีแดงให้เรากลับไปเช็คตัวพอตสไตล์ของเราก่อนนะคะว่าพอตสไตล์ของเราเนี่ยตั้งค่าไว้แบบไหนนะคะอย่างตอนนี้เราใช้ A-CAT นะคะให้เรากดที่รูปเครื่องปิ้นด้านข้างนะคะกดไปที่เลข8นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เลเยอร์เมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์หัวปากกาเบอร์8นะคะColor 8เนี่ยเขาตั้งความหนาของเส้นไว้เนี่ยที่ 0.01 นะคะอย่างสีแดงเนี่ยจะเป็น 0.05 นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เป็นเส้นเบอร์9นะคะที่เราใช้เราก็ต้องมาเช็คด้วยค่ะอย่างในที่เนี้ยเบอร์9ที่เราใช้อ่ะค่ะเขายังไม่มีขนาดของเส้นนะคะเราก็ต้องปรับให้เขานะคะให้มีขนาดที่เล็กลงไปนะคะเล็กกว่าเบอร์สีเทาเบอร์8เบอร์8เป็น001นะคะให้เราเปลี่ยนเบอร์9ให้เล็กกว่าวิธีการก็คือให้เรากด Edit นะคะไปที่อันไหนก็ได้นะคะที่เราไม่ได้ใช้กดเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้01นะคะให้เราเป็น005นะคะกดโอเคแล้วก็เปลี่ยนเส้นสีเทานะคะให้เป็นหัวปากกาที่บางลงโดยการเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนกันนะคะกดเซฟนะคะกดพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในที่นี้นะคะสีแดงของเราเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้มีความหนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปเช็คแล้วว่าในเลเยอร์ของเราอะค่ะเราใช้สีแดงไหนในการตั้งค่านะคะวิธีการเช็คนะคะไปลาย property นะคะเราต้องเช็คก่อนว่าตัวเลเยอร์ที่เราใช้ว่าสีแดงอันนี้ค่ะเป็น ADOR ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปดูก่อนว่า ADOR ของเราเนี่ยเป็นเลทที่เบอร์ไหนนะคะอย่างเลทเบอร์1นะคะเรากดดูอีกทีเลทเบอร์1ของเรามีค่าอะไรที่ผิดปกติบ้างนะคะปรับให้เป็นที่หนาขึ้นก็คือ01กดเซฟนะคะแล้วกดเช็คดูอีกทีเมื่อกี้เส้นสีเทาที่เราตั้งไว้นะคะเขาก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วแบบนี้นะคะหลังจากเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดแอปพลายได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าสังเกตนะคะว่าเส้นตัวไกด์ของเราอะค่ะที่เราวาดไว้เป็นสีเทาเนี่ยที่เราเปลี่ยนเป็นเดฟพอยต์แล้วเนี่ยสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราพอตเขาก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะนี่เส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่ขึ้นมาในงานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์8นะคะที่มีลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็เบอร์9ที่มีเทาลักษณะของเทาที่อ่อนกว่านะคะเบื้องต้นงานในการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็วิธีการทำประมาณนี้นะคะให้เราสามารถลองเขียนดูนะคะหาภาพไอโซเมตริกขึ้นมา1ภาพนะคะแล้วก็ลองเขียนรูปด้านขึ้นมาสร้างหน้ากระดาษนะคะตามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะการเรียนในการสร้างหน้ากระดาษการพอตแล้วนะคะแล้วก็เราลองเขียนชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่14นะคะการเขียนรูปด้านจากภาพไอโซเมตริกนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาเขียนภาพเฟอร์นิเจอร์กันนะคะแล้วก็ลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์กันดูว่าการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียน

ฟอร์นิเจอร์การเจอปัญหาต่างๆนะคะจะเป็นยังไงสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนเฟอร์นิเจอร์กันดูนะคะว่าการเขียนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนยังไงนะคะสำหรับอีสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่

และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี

มี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่แนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสีย

0: นะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์อุดมพงศ์ครับ
1: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดทามหลังก่อนนะครับชุดทามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
0: ตอนนี้อาจารย์กำลังถอดอะไรอย
1: ู่
0: คร
1: ับ ถอดชุดชามครับชุดชามหลังมีชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่ากระโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกระโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกระโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
0: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจารย์
1: ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกระโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
0: ตรวจเช็คยังไงครับ
1: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

0: อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกไหลงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยน นะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็น
1: การประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นี่ยใส่นี่หืมจับหืมนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ต้องใส่ฝั่งนี้ก่อน
0: ใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนนี่นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแชกนะครับ

0: ต่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: หรือว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลย
0: นะครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ในการรถคันนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน
1: ็อต
0: ตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน
1: ่
0: น
1: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
2: มีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
1: มีน็อตล็อก1ตัว
2: ใช้ไอ้ควงแบนนะครับในการผ่านส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตขอครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
1: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วขาดนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคาบเหมือนคาบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดขามหลังนะครับนี้ถอดออกมาเอามาดูครับนี่นะครับชุดชามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามมันเม็ดร่วงใช่มั้ยนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับ

0: เม็ดนะมันจะมีรอยซึกหลอที่เป็นเหลี่ยมนะครับนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการซึกหลอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการซึกหลอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการซึกหลอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมแล้วชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือทางในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสันมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอธิปะเก็นเช่นปะเก็นชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมนะครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภท

0: คือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วย

ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้โดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ

0: 1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัย เพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตมรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนีนาพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบอดนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

0: ความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่ปริ่มด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรวันวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยบนโต๊ะทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหามือได้มือละของหาท้องให้มือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกคนทุกคนขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจอีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนำไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 นาทีวันนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมนายกองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริม

ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือและนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569วันนี้นำบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาววแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริ

ของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจเอ็กซ์โกไทยแลนด์พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท IndexInternational Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานนาวาวัดสาครศูนย์ประชาสันต์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 13:30 น.บริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทบีวงจำกัดและบริษัททบีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุดิวราชดังสริตวัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 น.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราช

ศาลอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนได้นำเข้ากล่องจำนวน700กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมัชราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4ศิษย์เก่าคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จากขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมสัมปันีที่มาของขนมชนิดนี้ในสมัยโบราณผู้ชายต้องไปทำการออกรบภรรยาจึงทำการเตรียมขนมชนิดนี้เพื่อให้สามีนำติดตัวไปในยามออกรบแล้วหยิบขนมขึ้นมากินเห็นลักษณะขนมบวกกับความหอมหวานให้หวนคิดถึงภรรยาที่รอคอยอยู่ทางบ้านเมื่อนักศึกษาฟังดูแล้วยังอยากจะรู้จักขนมชนิดนี้ใช่ไหมครับนั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับขนมสัมปันีแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งมันสัมปะหลังแต่จะต้องนำมาคั่วไฟก่อนเพื่อให้แป้งมันสัมปะหลังสุกนะครับงั้นเรามาทำการคั่วแป้งมันสัมปะหลังเลยนะครับ

การทำขนมสัมปันนีเราจะต้องนำแป้งมาคั่วเพื่อเป็นการไล่ความชื้นนะครับวิธีการสังเกตเมื่อเราเทแป้งลงไปแป้งจะติดที่ก้นกระทะแต่เมื่อโดนความร้อนไปสักครู่หนึ่งแป้งจะระบายความชื้นออกแป้งที่เราคั่วมันจะเริ่มลื่นจากกระทะขึ้นมาไฟที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงแป้งที่เรานำไปคั่วในกระทะอาจจะมีสีเหลืองซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเราสีสันไม่สวยงามเมื่อเราคั่วแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแป้งจะเริ่มสุกแล้วล่อนจากกระทะเราจะนำลงมาจากเตานะครับหลังจากเราคั่วแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการเคี่ยวกะทินะครับโดยการนำกะทิน้ำตาลทราย

แล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดอุณหภูมิความร้อนที่ใช้เราจะใช้ไฟปานกลางคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายน้ำตาลละลายกับกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำมากรองเมื่อเราคนไปได้สักระยะหนึ่งน้ำตาลละลายตัวหมดแล้วเราจะนำกะทิที่ต้มกับน้ำตาลมาทำกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำกะทินะครับ

หลังจากเราทำการกรองกะทิแล้วเราจะนำกลับขึ้นมาตั้งไฟใหม่โดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำเชื่อมมีลักษณะเป็นยางมะตูมอ่อนๆวิธีสังเกตเดี๋ยวเราจะเห็นว่าฟองน้ำเชื่อมในกระทะมันจะเป็นฟองละเอียดขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟองลักษณะแบบนั้นแล้วเราจะนำกะทิขึ้นมาคนให้มีลักษณะข้นเหมือนนมข้นหวาน

ื่อเราเคี่ยวไปได้สักพักหนึ่งจะสังเกตได้ว่าน้ำเชื่อมจะเริ่มมีฟองหยาบๆขึ้นมาตราบใดเมื่อน้ำเชื่อมเริ่มฟูขึ้นมาจากกระทะมันหมายถึงว่าน้ำเชื่อมนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับ

ในรอบๆฟองของกระทะน้ำเชื่อมนี้คือหัวมันกะทินะครับฉะนั้นเราจะคอยตะล่อมเข้าไปเพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วกันเราจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้คนนะครับเราจะใช้วิธีการค่อยๆตะล่อมขอบกระทะเพื่อให้หัวกะทิได้เข้าไปจุดกึ่งกลางแล้วทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมตัวนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันวิธีสังเกตว่าน้ำเชื่อมได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรายกขึ้นมาจะต้องเป็นสายไม่ขาดจากกันขนมชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับทอฟฟี่อยู่ตัวโดยมีน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นตัวหลักน้ำเชื่อมในลักษณะนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับเราจะทำการเคี่ยวอีกประมาณ 1-2 นาทีถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำเชื่อมไม่ได้ที่ตอนที่เรามาขึ้นรูปขนมอาจจะทำให้ขนมเนื้อมันร่วนไม่เกาะกันเป็นชิ้นนะครับฉะนั้นขนมสัมปันนีหัวใจสำคัญคือการเคี่ยวน้ำเชื่อมกับกะทินี่ครับ

ลักษณะน้ำเชื่อมนี่ได้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำลงจากเตาแล้วคนให้น้ำตาลมันเป็นผลึกอ่อนๆที่มีลักษณะคล้ายกับนมข้นหวานนะครับในขั้นตอนการคนเราจะทำให้ผลึกของน้ำตาลมันเป็นผลึกเล็กลงแล้วน้ำเชื่อมจะมีความเหนียวการคนไปในทิศทางเดียวกันแล้วเป็นจังหวะเรื่อยๆไม่ต้องเร่งจังหวะแรงๆหรือช้านะครับสังเกตได้ว่าน้ำกะทิที่เราคนจะเริ่มขาวขึ้นเหมือนนมข้นหวานเนื่องจากอากาศเข้าไปจับในโมเลกุลของน้ำตาลกับกะทิเมื่อเราคนน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมที่เราทำการเคี่ยวไว้ได้สักระยะหนึ่งสังเกตว่าน้ำเชื่อมที่เราคนไปจะเริ่มมีความข้นอยู่ตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งมันที่เราทำการคั่วสุกมาค่อยๆล่อนใส่แล้วก็ตะเล่ากันจนลักษณะแป้งตัวนี้สามารถรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนำมาปั้นได้นะครับการใส่แป้งมันเราจะค่อยๆใส่เพื่อให้แป้งมันค่อยๆดูดซึมลงไปในน้ำเชื่อมเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะครับถ้าเราเทลงไปทีเดียวมันจะเป็นการที่เราจะไปเร่งการจับตัวของน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเมื่อเก็บเอาไว้อาจจะไม่เป็นชิ้นครับ

เมื่อเราผสมไปได้สักพักหนึ่งสังเกตว่าก้อนแป้งจะเริ่มจับตัวแล้วสามารถปั้นได้เราก็จะหยุดทำการใส่แป้งนะครับเมื่อแป้งที่เราทำการผสมเสร็จมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราใช้มือสัมผัสดูถึงความนุ่มของตัวแป้งถ้าเกิดนุ่มใช้ได้ก็นำมาแบ่งใส่สีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ3สีเริ่มจากสีขาวการใส่สีเราจะใส่ทีละน้อยๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยที่ดูแล้วน่ารับประทานเราไม่สามารถใช้สีธรรมชาติได้ถ้าเราต้องการสีธรรมชาติเราจะต้องทำน้ำใบเตยแล้วนำน้ำใบเตยไปคั้นกะทิซึ่งไม่สามารถแยกได้หลายสีนะครับ

เมื่อเราแบ่งแป้งเป็นก้อนแล้วเราจะนำก้อนแป้งที่เราแบ่งคึงให้กลมมาอัดใส่พิมพ์นะครับในสมัยโบราณพิมพ์ที่อัดขนมสัมปนีจะเป็นไม้แกะสลักแต่ณปัจจุบันนี้ไม่มีผู้สืบทอดต่อในอาชีพนี้บวกกับไม้ที่มีการหาได้ยากจึงทำให้พิมพ์ไม้ได้หายสาบสูญไปสิ่งที่นำมาแทนคือเป็นพิมพ์พลาสติกครับเมื่อเราปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งลงไปอัดขนาดของก้อนแป้งไม่สามารถทำการกำหนดจำนวนได้เนื่องจากในเบ้าของแต่ละลวดลายมีขนาดไม่เท่ากันจึงเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถทำการชั่งน้ำหนักก้อนแป้งมีปริมาตรเท่ากันเมื่อเราอัดใส่พิมพ์ไปแล้วให้เราหามีดหรือพายพลาสติกปาดในส่วนที่เกินออกหลังจากนั้นจะทำการเคาะด้านข้างก่อนเพื่อให้พิมพ์หลุดด้านบนหลังจากนั้นเคาะอีกด้านหนึ่งแล้วคว่ำลงเคาะสำคัญในการอัดพิมพ์ทุกครั้งเราจะต้องทำการคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้ขนมมันแตกร่วนออกมา

อย่าลืมนะครับทุกครั้งนำแบ่งเป็นก้อนเล็กเราจะต้องนำมาคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้แป้งมันแตกออกจากกันการกดพิมพ์จะต้องกดไปรอบๆของเบ้าที่เราต้องการอัดเพื่อให้เห็นลวดลายที่เราต้องการกดชัดเจน

หลังจากเรานำขนมมาอัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาจัดจานนะครับขนมสัมปันนีเราสามารถทานในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะนำไปอบเทียนเพื่อให้เพิ่มความหอมกับขนมก็ได้นะครับทีนี้เรามาจัดจานกันเลยนะครับ

เสร็จแล้วนะครับขนมสัมปันีที่มีรูปลักษณ์สวยงามสีสันชวนรับประทานถ้าใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้วถึงความหวานหอมก็จะหลงไหลไปอีกนานชั่วนานนักศึกษาดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางเลือกที่จะสามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างอาชีพทำเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากไลเทคนิคกระบี่ตอนนี้ก็มาเข้ากระบวนการในการสร้างแอปพลิเคชัน1ตัวก็คือตัว Wi-Fi Wi-Fi มันมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันนะฮะสังคมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งรีบค่อนข้างที่จะต่อสู้ค่อนข้างที่จะใช้ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอยู่ในเวลาเดียวกันนะดังนั้นกระบวนการที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันมากที่สุดก็คือ Wi-Fi หรือการติดต่อคอมมิวนิเคชันในลักษณะของ 3G 4G 5G อะไรประมาณนี้ถ้าเรานึกถึงในอดีตเนี่ยการสื่อสารของเราก็ได้แค่การพูดคุยตัวต่อตัวหรือไม่ก็โทรศัพท์เมื่อมาถึงยุคต่อมาการคอมมิวนิเคชันเนี่ยเริ่มห่างหายคนเริ่มจัดกลุ่มเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองต้องการในเรื่องไรก็พยายามหากลุ่มไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ในบริเวณใกล้กันหรือไกลกันก็แล้วแต่นะฮะมักจะมีกลุ่มคนนี่คือกระบวนการในปัจจุบันที่มีการสื่อสารผ่านระบบ 3G 4G แล้วก็ 5G 6G ในอนาคตนะการคอมมูนิเคชันในลักษณะของอินเทอร์เน็ตคอมมูนิเคชันเนี่ยก็เลยแบ่งแยกคลาสของคนให้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ซีกโลกหนึ่งก็ตามนะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารโลกเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ใกล้กันนะคนที่อยู่ในสแกนดิเนเวียคนที่อยู่ในอเมริกาคนที่อยู่ในแอฟริกาก็ยังคุยกันได้นะซึ่งเกือบทั้งหมดผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 5G 4G พวกนี้ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละคนเนี่ยเอาโทรศัพท์1เครื่องก็คือคอมพิวเตอร์1เครื่องทำงานอะไรได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยกเว้นแต่ว่าหน้าจอมันเล็กเวลาเราทำงานโน่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะลำบากแต่ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดนะดังนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใกล้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราพกคอมพิวเตอร์พกมือถือพกอุปกรณ์ device ที่เป็นลักษณะคอมมิวนิเคชันพวกนี้เนี่ยจะต้องพึ่งในเรื่องของระบบ 4G 5G หรือ Wi-Fi เกือบทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัว Wi-Fi หรือ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องนะเมื่อผ่านกระบวนการ Wi-Fi แล้วก็ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องอุปกรณ์พวกนี้มันมีความจำเป็นแล้วก็มันมีความต้องการของใครหลายๆคนนะแต่ว่ากระบวนการในการใช้งานพวกนี้เนี่ยบางครั้งเวลาเราใช้งานไปเกิดไฟดับนะฮะเกิดไฟดับแต่มือถือของเราเนี่ยถูกเชื่อมอยู่กับ Wi-Fi เกิดไฟดับจบเลยครับใช้ไม่ได้นี่คือการขาดหายของระบบดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบแบ็กอัพมันทำได้ง่ายที่สุดอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ระบบแบ็กอัพมาแล้วได้แบตเตอรี่มาแล้วได้ระบบชาร์จเจอร์มาแล้วนั่นคือกระบวนการในการสร้างพลังงานขึ้นมาเองที่สามารถใช้ได้24ชั่วโมงเพราะกระแสของอุปกรณ์ Wi-Fi อุปกรณ์ 3G 4G พวกนี้กินกระแสน้อยมากเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าในแต่ละเครื่องของอุปกรณ์ที่เรามาใช้เนี่ยมันกินกระแสน้อยมากๆดังนั้นแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ทั้งวันเลยหรือ 3-4 วันนะฮะกว่าจะหมดนะถ้าสมมุติว่าแสงแดดไม่มีนะแสงแดดไม่มีเลยเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยใช้ได้เผลอๆเป็นอาทิตย์นะฮะกับแบตเตอรี่1ชุด1แพ็คเรื่องราวพวกนี้เนี่ยบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีความจำเป็นแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วนะเรื่องของพลังงานเรื่องของคอมมิวนิเคชันเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างลูกบางคนนะฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือกระโดดนะกระโดดกระทืบดินโน่นนี่นั่นอะไรยังตัวเล็กๆอยู่นะฮะเขาก็จะรูดดู YouTube บ้างรูดดูโน่นนี่นั่นบ้าง
ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเราต้องดูแลเรื่องราวพวกนี้ในการใช้ชีวิตพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัวซิมการ์ดนะฮะซึ่งซิมการ์ดที่ใช้ในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทดังนั้นกระบวนการในการสร้างซิมการ์ดพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโซนที่เราใช้นั้นอัตราการขยายหรืออัตราการสื่อสารการแผ่กระจายของความถี่มันไปถึงเราหรือเปล่านะเราต้องดูให้ดีถ้าพูดถึงเรื่องของซิมการ์ดซิมการ์ดมันมีขาอยู่นะถ้าผมยกตัวอย่างตัวซิมการ์ดนะฮะตัวนี้มันก็จะมีขาอยู่ประมาณ5-6 ขาใน 5-6 ขาเนี่ยมันก็จะมีขาไฟขากราวนะฮะแล้วก็ขาคล็อกขารีเซ็ตพวกนี้เป็นตัวสาระสำคัญส่วนพวกซิมการ์ดชนิดพิเศษพวก USB พวกนี้เป็นชนิดพิเศษมันมีไม่ทุกรุ่นเมื่อมันมีไม่ทุกรุ่นเนี่ยซิมการ์ดบางตัวต่อ USB ได้โดยตรงแต่ซิมการ์ดบางตัวไม่สามารถต่อ USB ได้นะฮะดังนั้นการ์ดพวกนี้เนี่ยก็มีราคาถ้าสมมุติว่าต่อ USB ได้ถ้าต่อ USB ได้เราก็อ่านค่าได้โดยตรงไม่ต้องป้อนไฟไม่ต้องโน่นนี่นั่นอยู่ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในซิมการ์ดพวกนี้เนี่ยส่วนมากเป็นลักษณะของSPI นะฮะ SPI คือ Serial Peripheral Interface พวกนี้มันจะซิงค์แล้วก็ส่งได้ค่อนข้างรวดเร็วในการอ่านค่าแล้วก็ในการเขียนข้อมูลลงไปในตัวซิมการ์ดพวกนี้ซิมการ์ดมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอก1ขนาดสแตนดาร์ดขนาดไมโครแล้วก็ขนาดนาโนตัวนี้อยู่ในทรงของนาโนนะฮะเป็นขนาดเล็กที่สามารถถอดแล้วก็เวลาเราไปใช้เป็นสแตนดาร์ดนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะเราก็จะต้องมีแจ็คเก็ตครอบนะเพื่อที่ให้เฟรมมันใหญ่แต่ว่าการอ่านนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าการ์ดที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนาโนเนี่ยตัวอ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงนะครับพื้นที่อ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงดังนั้นเมื่อเราเข้ากระบวนการในการต่อใช้งานเราก็ต้องผ่านวงจรที่เราต่อไปตั้งแต่ 2-3 ตอนที่แล้วนะฮะว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีเบรกเกอร์ต่ออะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่มีเบรกเกอร์เอาพวกนั้นก็จะถูกเอามาใช้ในกระบวนการของตอนนี้ซึ่งกระบวนการในตอนนี้สาระหลักคือตัว DC plug ทำไมต้องมารู้จักกับไอ้เจ้าตัว DC plug DC plug เนี่ยในปัจจุบันถ้าเราจะนำอุปกรณ์พวก external พวกนี้นะครับมาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีรูเสียบนะซึ่งรูเสียบพวกนี้เกือบทั้งหมดนะฮะเกือบทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะแบบ DC plug แบบนี้ฮะนะครับกระบวนการที่เป็น DC plug มันก็จะมีรูตัวนี้ฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเดือยอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอบข้างมันก็จะเป็นเหล็กเกาะกับไอ้เจ้าตัวขอบข้างตัวนี้ส่วนขั้วไอ้นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกในลักษณะของคนที่เป็นช่างพอที่จะมีเครื่องมือในการทดสอบได้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบถ้าเราต่อผิดอะไรเกิดขึ้นและเราคาดเดาได้ว่าวงจรข้างในเป็นอะไรนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เกิดต่อมั่วเข้าไปพังจบครับนะฮะทำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ซื้อมาเป็นพันทิ้งนะครับดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าไฟ DC มีขั้ว DC plug มันก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเรามั่วผ่านไอ้เจ้าตัว DC plug ที่มันมากับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาไงมันก็ใช้งานได้เพราะอะไรฮะ
เพราะพวกนี้เนี่ยมันต่อให้เราเสียบอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ไม่ผิดขั้วไอ้ขั้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแจ็คอยู่2ลักษณะนะฮะลักษณะที่เป็นหัวแหลมๆลักษณะนั้นเขาเรียกว่าปลั๊กแบบ TR ปลั๊กแบบ TR เขาไม่เอามาใช้สำหรับไฟส่วนมากนะเขาไม่เอามาใช้สำหรับไฟนอกจากว่ามันมีกรณีพิเศษที่ต้องการขนาดเล็กเพราะปลั๊กลักษณะแบบนี้เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มันไม่ล็อกนะฮะที่สำคัญคือมันไม่ล็อกตัวนี้มันไม่มีเขี้ยวล็อกมันอาจจะหลุดง่ายดังนั้นก็ใช้แบบ TR นะฮะตัวนั้นมันจะมีเขี้ยวในการล็อกเงี่ยงเอาไว้นะฮะแบบนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเอามาใช้ดังนั้นกระบวนการในการเช็คแล้วก็การตรวจสอบพวกนี้มันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอยู่พอสมควรแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไปเข้ากับอะไรมันจะไปเข้ากับเจ้าตัว DC Jack DC Jack ก็คือตัวที่ติดกับแท่นนะพวกนี้นะเขาเรียกว่า Jack นะตัวนี้เขาเรียกว่าปลั๊กนี่ฮะ Jack ตัวนี้มันก็จะเป็นรูแล้วก็มีเขี้ยวอยู่ตรงกลางตามสไลด์แล้วก็สัญลักษณ์ของมันก็จะบอกว่ามีกรอบข้างนอกนี่ก็คือตัวข้างนอกนะมันจะเป็นบวกเป็นลบอะไรยังไงมันก็จะมีขีดอยู่นี่คือสัญลักษณ์ที่ติดอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเกือบทั้งหมดมันจะมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ว่าข้างในเป็นบวกข้างนอกเป็นลบหรือข้างในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกไอ้นี่ต้องแยกให้ชัดถ้าแยกไม่ชัดเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้อะแดปเตอร์ผิดขั้วเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะฮะแม้แต่ปัจจุบันเครื่องใช้ที่มีการกลับขั้วพอเสียบเข้าไปแล้วเครื่องเงียบพอเครื่องเงียบเราเอาตัวที่ถูกขั้วมาเสียบใช้ไม่ได้แล้วนะฮะฟิวส์มันขาดหรือว่าไดโอดมันโปรเทคไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นตอนนี้เรามาดูว่าการที่เราจะต่อเป็นยังไงไอ้นี่คือลักษณะอีกแบบหนึ่งของเจ้าตัว DC Jack ตัวแบบนี้มันจะมีการ detect นะฮะก็คือมันอาจจะเป็น2ซอสซอส1เป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะฮะอีกซอส1เป็น external battery ที่เสียบจากข้างนอกพอเสียบชึกมันจะตัดแบตเตอรี่ข้างในทิ้งแล้วก็มาใช้ตัวข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับไอ้นี่คือกระบวนการของ DC Jack อีกลักษณะหนึ่งมาถึงขั้นตอนวิธีการที่เราจะทำการทดสอบว่าไอ้ขั้วของตัวนี้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีขั้วอะไรอยู่นะฮะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้ามิเตอร์ที่เราจะทำการวัดเนี่ยมี2ชนิดนะฮะดิจิตอลมิเตอร์กับอนาล็อกมิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์มีสาย2เส้นบวกลบบวกสีแดงลบสีดำอนาล็อกมิเตอร์ก็เหมือนกันมีสาย2เส้นเส้น1บวกเส้น1ลบแล้วเราแยกได้ยังไงว่าอันไหนคืออนาล็อกไหนคือดิจิตอลดิจิตอลนะฮะมันจะมีไฟออกมาตรงๆเลยสายบวกก็จะมีไฟบวกสายลบก็จะมีไฟลบรู้ได้ยังไงรู้ได้จากการเอาไดโอดมาเทสนะฮะนี่คือไดโอดโดยปกติถ้าต่อถูกขั้วไดโอดก็จะติดขึ้นมา

วิธีการที่จะทดสอบตั้งมิเตอร์เพื่อที่จะวัดไดโอดนะฮะนี่คือสัญลักษณ์วัดไดโอดนี่คือสายสีแดงนี่สายสีดำนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นขั้วบวกจะมีขายาวขั้วลบจะมีขาสั้นแล้วเราวัดบวกเข้ากับจับหน่อยขาบวกจะยาวขาสั้นจะเป็นขั้วลบแตะปุ๊บ LED ติดสีเขียวขึ้นมานะฮะนี่ฮะนี่คือถูกขั้วนี่คือบวกนี่คือลบของดิจิตอลมิเตอร์แต่ถ้าเป็นอนาล็อกมิเตอร์นี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบถ้าเราแตะตรงขั้วอะไรเกิดขึ้นไฟไม่ติดนะครับเพราะอะไรเพราะขั้วสีดำเนี่ยมันจะมีไฟบวกส่งออกมาเราก็เลยต้องสลับนะฮะนี่ฮะติดแล้วเพราะฉะนั้นอนาล็อกมิเตอร์สายสีดำคือไฟบวกสายสีแดงคือไฟลบนะฮะมันเริ่มสลับกันตีกันแล้วนะฮะเราต้องเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะเอามาวัดไอ้เจ้าขั้วตัวนี้ฮะคืออะไรข้างในเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มีไดโอดโปรเทคไว้หนึ่งตัวถ้าวัดไดโอดเจอสรุปว่าผิดขั้วถ้าวัดไดโอดไม่เจอสรุปว่าถูกขั้วงงไหมครับเพราะมันโปรเทคไงไฟที่เอาไดโอดคร่อมมาไว้เนี่ยคือ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราป้อนไฟ12โวลต์เข้าไปแต่ผิดขั้วมันไดโอดมันจับช็อตเลยพอจับช็อตฟิวส์ก็ขาดดังนั้นเครื่องพวกนี้ก็จะมีไดโอดบล็อกไว้1ตัวเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเราก็เหมือนวัดไดโอดก็คือเหมือนกับวัด LED 1ตัวดังนั้นถ้าเราเอามิเตอร์แบบดิจิตอลวัดปั๊บถ้าผิดขั้วนะถ้าผิดขั้วดิจิตอลมิเตอร์จะแสดงค่าเป็นไดโอดออกมาก็คือ 0.6 โวลต์แต่ถ้าถูกขั้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรต่อในวงจรเลยนี่คือเทคนิคเนี่ยนี่ถูกขั้วสรุปว่าขั้วกลางเนี่ยเป็นขั้วบวกขั้วล่างเป็นขั้วลบนี่คือวัดจากไอ้เจ้าดิจิตอลมิเตอร์แต่ถ้าวัดกับอนาล็อกใครมีอนาล็อกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นี้คือไฟบวกนะนะฮะถ้าเราป้อนถูกขั้วมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าผิดขั้วเมื่อไหร่เข็มมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราต้องการวัดไดโอดข้างในนะดังนั้นขั้วนี้จะเป็นขั้วบวกเพราะนี้คือไฟบวกไฟบวกไอ้นี้คือไฟลบเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นอ่ะถูกต้องอันนั้นขั้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าขึ้นเนี่ยอย่าต่อตามนั้นนะฮะต่อตามนั้นเนี่ยไปช็อตไดโอดข้างในพังเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีไฟบวกกับลบตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะฮะเราเทสว่ามันกินกระแสเท่าไหร่ทำไมต้องเช็คกินกระแสเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าปลายทางของเราเวลาเราไปใช้เนี่ยอายุการใช้งานเวลาเราชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยมันใช้ได้เท่าไหร่นะฮะมันใช้ได้นานสักขนาดไหนไอ้นี่บวกลบเราตั้งไฟแรงดัน V 12โวลต์แล้วก็ I เอาสัก1แอมป์1แอมป์แล้วก็หนีบกราวแล้วก็บวกอยู่ตรงกลางนะฮะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ชึกขึ้นมาในขณะเปิดมันกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 แอมป์นะฮะกินน้อยมากตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 หรือประมาณนี่ขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึง10 10โดยประมาณ100มิลลิแอมป์ 0.1 แอมป์น้อยมากถ้าเทียบวัตต์ก็คือ 1.2 วัตต์ไอ้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถจ่ายกระแสได้15แอมป์นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้โอ้หลายวันนะฮะ
วันหนึ่งมันก็กินอยู่ประมาณแอม 1.2 แอมนะฮะใช้ได้เป็น10วันเลยนะครับครึ่งเดือนนะฮะใช้ได้ครึ่งเดือนกับแบตเตอรี่ก้อนนั้นชาร์จเต็มครั้งเดียวเห็นไหมนี่คือโหมดสแตนด์บายแต่เวลาเราเสียบซิมเข้าไปกระแสมันอาจจะสูงมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่มากกว่านี้มากเท่าไหร่อีกลักษณะหนึ่งนะฮะกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่มากับอุปกรณ์พวก Access Point หรืออุปกรณ์เครื่องใช้พวกนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีขั้วอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามันขั้วเป็นยังไงก็เสียบปลั๊กตรงนี้แล้วก็วัดก็ได้อันนี้คือ1เรื่องเราสามารถวัดได้ว่าข้างในเป็นบวกหรือข้างในเป็นลบก็ได้แต่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือกรณีที่ตัวนี้อันตรธานหายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อใหม่ในลักษณะของการใช้งานโซลาร์เซลล์ไม่จำเป็นเลยนะฮะดังนั้นเราสามารถสร้างใหม่ได้เลยสร้างอุปกรณ์ก็มีตัวปลั๊กตัวนี้ทำใหม่โดยใช้สาย2เส้นแล้วก็ตัว DC ปลั๊กตัวนี้นะหรือถ้ามีตัวนี้เราอาจจะตัดก็ได้ตัดสายแล้วก็มาเสียบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปต่อก็ได้แต่ตัวนี้ต้องทิ้งเลยนะเพราะว่าเราตัดแล้วมันไม่สามารถเอาไปใช้กับไฟฟ้าหรือถอดเอาไปใช้ที่อื่นได้อีกนะมันติดอยู่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เก็บเอาไว้ดีกว่าทำสายใหม่ดีกว่าต่อไปก็เข้ากระบวนการทำนะฮะว่าเริ่มต้นจากเอาตัว DC ปลั๊กมาแล้วก็บัตรกรีสาย2เส้นเข้ากับหัวนะฮะแล้วกระบวนการนี้ให้ใส่ท่อหดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ยศกรเป็นคนทำเริ่มต้นจากเอาสายมาแล้วก็ชุบสายก่อนนะฮะอันดับแรกชุบสายก่อนตั้งอุณหภูมิบัวแรงที่350หรือ320องศาโดยประมาณอย่าให้ร้อนมากมายนักนะบางคนบอกว่าเอ้ยใช้หัวแรงแล้วห้ามจุ่มกับเจ้าตัวฟลักตัวนี้นะจะทำให้หัวแรงเสียง่ายใช่ครับเสียง่ายถ้าอุณหภูมิเกิน360องศาแล้วเราจุ่มพักเดียวเลยสักพักหัวแรงมันก็จะแตกนะหัวแรงแตกนี่คือความจำเป็นนะฮะสิ่งที่เราต้องรู้ในการใช้ฟลักไม่ได้หมายความว่าเราตะพึดตะพือเอาหัวแรงที่ปรับอุณหภูมิไม่ได้จุ่มไอ้นี่พังพักเดียวฮะดังนั้นเรื่องราวพวกนี้ต้องเข้าใจอยู่พอสมควรแต่ถ้ามันไม่เกิน320องศาหรือเวลาร้อนมากๆก็ปรับไปที่350องศาแล้วก็ปรับกลับอย่างเงี้ยไม่พังฮะหัวแรงพวกนี้ใช้ได้หลายเดือนบางตัวเนี่ยใช้ได้เป็นปีนะฮะถ้าสมมุติว่าเรารักษามันดีๆเราใช้ผ้าที่ทนอุณหภูมิผ้าขนหนูที่ทนอุณหภูมินะฮะเอามาเช็ดพวกนั้นนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจับให้จิ้มให้ชิ้นงานให้ร้อนก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาตะกั่วแย่เข้าไปบัตรกรีเสร็จตัวโรยบัตรกรีจะต้องมันนะฮะโรยบัตรกรีจะต้องมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่ท่อหดตรงที่โรยบัตรกรีทั้งคู่นี้ฮะสายสีแดงก็ใส่ท่อหดสีแดงเผื่อใครมาแกะทีหลังบอกว่าเออน่าจะรู้ว่านี่คือขั้วบวกส่วนที่เป็นเงี้ยงอยู่เนี้ยนะฮะให้ทำการบีบเดี๋ยวมันจะใส่ท่อหดไม่ได้โอเคได้แล้วก็จัดการถ้าเรามีตัวเป่าความร้อนตัวเป่าความร้อนก็แต่ถ้าไม่มีก็หัวแรงนะฮะตรงปลายโคนหัวแรงก็ใช้วิธีการเผาได้เลยตรงนี้จริงแล้วตรงนี้ไม่ต้องยาวมากมายนักที่ว่าไม่ยาวมากมายนักคือเปลืองนะ คือมันเปลืองไม่มีอะไร ได้แล้ว

0: ใส่ปลอกแล้วได้สายมา2เส้นถ้าสมมติว่าเราจะให้สะดวกนะฮะสาย2เส้นเนี่ยพยายามทำให้มันควันเข้าด้วยกันนะตีเกลียวโอเคตัวต่อมาเราจะเทสว่าสายเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปต่อกับเจ้าตัว DC plug นะฮะเดี๋ยวเกิดเอาไปต่อ DC plug เลยไฟมันไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากวิธีการเทสก็เสียบหลังเครื่องนะฮะเสียบหลังเครื่องแล้วก็ต่อไฟบวกลบเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะฮะไฟจะต้องติดนะฮะไฟจะต้องติดถ้าไฟไม่ติดเนี่ย เราต่อมั่วแล้วฮะเราต่อผิดขั้วหรือต่อไม่ถึงอะไรสักอย่างอ่ะต่อมาเราต่อกับกล่องที่เราทำไว้แล้วจากตอนที่แล้วได้เลยนะฮะยกกล่องมาขั้นตอนต่อมาเมื่อเราทำการบัดกรีสายหัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อเข้ากับตู้แบตเตอรี่ของเราที่เราทำไว้ตอนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะบวกเข้ากับบวกนะฮะแล้วก็ลบเข้ากับลบพอมาถึงตรงนี้เพื่อความมั่นใจให้ทำการเปิดแล้วก็วัดก่อนก็ได้นะฮะวัดก่อนขั้วบวกเนี่ยจะอยู่ไส้ในนะเพราะฉะนั้นตั้ง50โวลต์แย่บวกเข้าไปนะเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นเนี่ยได้ประมาณ13โวลต์ลงเบรกเกอร์เข็มมิเตอร์ลงเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเสียบกับระบบโอเคไฟเข้าเรียบร้อยหลังจากนี้เข้ากระบวนการติดตั้งว่าเราจะเซตให้ Wi-Fi ตัวนี้ใช้งานได้ยังไงนะเดี๋ยวจะให้ยศกรเป็นคนติดตั้งทั้งหมดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างพร้อมจะอธิบาย อุปกรณ์ตัวนี้ว่าใช้งานยังไง
1: ครับในขั้นตอนการติดตั้งตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับเราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวเราเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณแบบ4เสานะครับด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมนะครับส่วนซิมเนี่ยเป็นซิมที่เราไปซื้อมาแล้วก็สมัครแพ็กเกจช่องต่อไปก็คือเป็นช่องสำหรับต่อสายแลนนะครับไว้สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับอย่างที่3เลยก็คือพอร์ตไฟพาวเวอร์นะครับเมื่อเราต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับมันจะมีไฟบ่งบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็ไฟดวงต่อไปจะเป็นไฟ Wi-Fi นะครับไฟตัวนี้จะแสดงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า Wi-Fi ได้ทำการปล่อยแล้วเมื่อเราต่อกับตัวซิมนะครับต่อไปเป็นพอร์ตแวนนะครับพอร์ตแวนตัวนี้จะใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวอื่นที่ว่าเรามีอยู่แล้วที่บ้านเพื่อสำหรับการที่จะกระจายสัญญาณของเราเตอร์ตัวนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นปุ่มที่ไว้ใช้รีเซ็ตตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นโหมดโรงงานตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปก็คือพอร์ตสำหรับต่อไฟ12โวลต์เข้ามานะครับส่วนด้านใต้กล่องจะมีที่อยู่ IP address นะครับตัวนี้ไว้สำหรับเข้าไปในการเซตติ้งตัวชื่อหรือรหัสหรือว่าเป็นพอร์ตสัญญาณต่างๆนะครับต่อไปก็คือเป็น default ของโรงงานจะเป็น admin

0: นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าไปตั้งค่าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปที่ Chrome นะครับในมือถือบางท่านอาจจะใช้เป็นแอป Opera หรือ Internet Explorer หรือแอป Browser ที่มากับเครื่องมือถือของท่านนะครับให้เซิร์ช IP address เข้าไปนะครับในเครื่องนี้จะเป็น 192.168.1.254 นะครับเซิร์ชเข้าไปและมันให้ทำการใส่รหัสนะครับในตัวนี้จะเป็นแอดมินนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะเข้ามาอยู่ที่หน้าการตั้งค่าตัวนี้ครับจะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อ 4G ตรงนี้จะเป็นความเร็วการดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับหัวข้อแวนตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์ตัวอื่นนะครับผ่านสายแลนนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับตัวไวเลส 2.4 ตัวนี้จะเป็นเข้าไปตั้งค่าเป็นชื่อหรือรหัสผ่านนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของ IP address ตัวนี้นะครับตัวซิสเต็มตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราได้ทำการเปิดใช้งานเราเตอร์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใช้งานมานานแค่ไหนแล้วครับแต่ประเด็นในวันนี้ก็คือการเข้าไปตั้งค่าตัวรหัสผ่านและชื่อตัวนี้นะครับให้เข้าไปที่ Wallet 2.4 นะครับปรากฏที่โหมด Detail นะครับในโหมดนี้จะมี2หน้านะครับจะมีหน้า Status ตัวนี้จะเป็นบอกถึงชื่อของตัว Wi-Fi รหัสผ่านนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่แล้วก็จะมี channel ตัวนี้จะเป็น channel ที่3นะครับความกว้างของสัญญาณอยู่ที่20เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วหัวข้อต่อไปจะเป็น connected device ตัวนี้จะเป็นการบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนเชื่อมต่อของเราอยู่นะครับในที่นี้จะเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่นี่เองเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่นะครับต่อไปเข้าไปที่ setting นะครับในหน้า status นะครับในหน้านี้ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเล็กกระบี่นะครับและใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับในที่นี้จะมี advance นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่นะครับของเครือข่ายนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่า channel นะครับตามความเร็วของแต่ละพื้นที่ถ้าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรามันมีโหมดออโต้เราก็เปิดออโต้ไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้การทําการเซฟและ apply นะครับตอนนี้ก็ทําการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราไปดูที่ตัว Wi-Fi นะครับในเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้เล็กกระบี่ Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่านเลยครับตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบตัว Wi-Fi นะครับด้วยการเข้าไป YouTube ดูนะครับตอนนี้ YouTube เล่นเป็นปกตินะครับความเร็วก็ใช้ได้เลยนะครับและเพื่อที่จะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับให้พิมพ์ว่า Speed Test นะครับnet เมื่อเข้าเว็บไซต์นี้แล้วครับให้กดปุ่ม go เลยนะครับในตอนนี้ตัวนี้ความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ5เมกะไบต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับ
1: จากที่เราได้ทำงานตั้งแต่เบื้องต้นคอนเซปต์ของการสร้าง Wi-Fi ขึ้นมาใช้เองนะฮะว่าเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ Wi-Fi ขึ้นมาเองในบางกรณีในกรณีที่บางชุมชนเนี่ย

สายพวกนี้เนี่ยเข้าไปไม่ถึงอย่างบริษัทของ TOT หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายที่เป็นของเอกชนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงดังนั้นเราบอกว่าเราไม่สามารถใช้การติดต่อสื่อสารกับข้างนอกได้ไหมไม่จำเป็นในปัจจุบันมันไม่สำคัญถึงขนาดนั้นแค่อุปกรณ์ไม่กี่ตัวเราก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งบ้านด้วยนะดังนั้นขั้นตอนมีตั้งแต่คอนเซปต์จนไปถึงกระบวนการต่อนะฮะว่าเป็นยังไงแจ็คเป็นยังไงปลั๊กเป็นยังไงโน่นนี่นั่นจนไปถึงการตั้งค่ามันไม่ได้ยากมากมายแม้กระทั่งเด็กปวช.ก็สามารถจัดการกับมันได้อย่างคล่องแคล่วผมเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเอาไปขยายในวงการที่อินเทอร์เน็ตมันมีไม่ถึงเนี่ยองค์ความรู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาด

ะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรงลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยน

0: แปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ผมอาจารย์พยศแค่ปัญญาหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องประดับพัญจมณีอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของความเป็นมาของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยนะครับตอนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าความเป็นมาของช่างทองหลวงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับในตัวหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นชุมชนที่อยู่ที่ทำงานของช่างทองหลวงเดิมก็คืออยู่ที่เขตบางลำพูซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในตรอกมัสยิดจักรพงศ์นะฮะถ้าเราเข้าไปที่บางลำพูเราก็จะเข้าไปเจอชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็คนชุมชนที่ทำงานประกอบอาชีพนี้อยู่คำว่าช่างทองหลวงนี่ก็คือช่างทองที่ทำงานในพระราชสำนักมีในสมัยก่อนในรัชกาลที่3เนี่ยเห็นในนะครับแล้วก็ในบทบันทึกของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยได้เขียนไว้ว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ท่านได้แสวงหาช่างที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทํางานช่างทองหลวงเนี่ยเข้ามาทํางานในราชสํานักก็เลยเห็นว่าช่างที่อยู่ในหมู่เมืองทางปากใต้นะครับทางปากใต้นี่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทําเครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็เครื่องโลหะต่างๆก็ได้นําผู้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเขตในสํานักพระราชวังนะครับก็เลยได้มอบที่อยู่อาศัยให้ก็คือเขตในบางลำพูในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของช่างทองหลวงเนี่ยอาชีพช่างทองหลวงนะครับก็จะมีในสมัยก่อนเป็นช่างในราชสำนักนี่ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือได้เบี้ยหวัดถ้าเราจะพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเป็นเงินเดือนมีเงินเดือนประจำที่รับจากสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าช่างทองหลวงที่รับเงินเบี้ยหวัดเป็นรายชิ้นงานนะครับเป็นรายชิ้นงานก็จะแบ่งได้2ประเภทเนี่ยนี่คือที่มาที่เราได้พอได้เห็นนะครับว่าอาชีพคำว่าช่างทองหลวงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ว่าถ้าเราจะมองย้อนกลับไปคำว่าช่างทองหลวงเนี่ยถ้าเราปรากฏโดยหลักฐานจริงๆไม่ได้เปิดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าปรากฏหลักฐานในศิลปวัตถุเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ปรากฏหลักฐานได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีงานเครื่องทองที่อยู่ในวัดกุราชบูรณะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าของเรานะครับก็ทางกรมศิลปากรเขาได้ทำการขุดค้นขึ้นมาแล้วก็เอาผลงานช่างทองเนี่ยผลงานเครื่องทองนะฮะมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมีชิ้นงานนะฮะที่ปรากฏที่จัดแสดงอยู่ร่วมเกือบ 3-4,000 รายการเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับคำว่าช่างทองหลวงนี้จึงเป็นลักษณะอาชีพช่างนะครับอาชีพช่างที่ประกอบขึ้นเป็นช่างทองที่อยู่ในราชสำนักนี่คือที่มาของคำว่าช่างทองหลวงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะงานของงานช่างทองหลวงนะครับงานช่างทองหลวงเนี่ยเป็นงานที่จัดสร้างขึ้นโดยเอาโลหะมีค่าวัสดุมีค่าแล้วก็อัญมณีมาประกอบเป็นสร้างเป็นงานศิลปกรรมศิลปกรรมไทยขึ้นมาเพื่อใช้ในประกอบพระราชพิธีแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างทีนี้เวลาที่เราจะแบ่งแยกลักษณะงานช่างทองหลวงเนี่ยเราก็สามารถจำแนกแล้วแบ่งกลุ่มชิ้นงานออกมาเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มงานเครื่องอิสริยยศนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มงานเครื่องราชูปโภคหรือว่างานประเภทงานเครื่องใช้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มงานเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มงานเครื่องตกแต่งนะครับกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปนะครับทีนี้เราก็จะมา เรียนรู้ในเรื่องของงานเครื่องอิสริยยศนะครับซึ่งในงานเครื่องทองเนี่ยในงานช่างทองหลวงเนี่ยเวลาที่ทำงานเครื่องอิสริยยศเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าในงานเครื่องอิสริยยศเนี่ยในรูปแบบที่เราเห็นปัจจุบันเป็นรูปเหรียญตราเป็นสายสะพายเนี่ยเพิ่งเป็นธรรมเนียมของทางยุโรปซึ่งในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยฮะท่านได้เอาธรรมเนียมปฏิบัติแบบชาวยุโรปนี้มาปรับประยุกต์ใช้แต่ว่าเครื่องยศเครื่องอิสริ

ริยยศในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยฮะเครื่องยศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องทองซึ่งก็จะมีเครื่องศิราภรณ์เครื่องใช้สัตราวุธเครื่องประดับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยศนะครับฉะนั้นรูปแบบของเครื่องยศที่เป็นงานช่างทองหลวงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีเครื่องยศอยู่2แบบด้วยกันเป็นเครื่องยศที่เป็นแบบธรรมเนียมประเพณีโบราณธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะเป็นเครื่องอิสริยยศแบบสมัยใหม่นะครับประเทศไทยเรายังใช้เครื่องยศทั้ง2แบบนี้อยู่ทีนี้เรามาดูว่าเครื่องยศที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทองหลวงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นชัดนะครับเครื่องยศที่เป็นเครื่องสูงสุดเลยนะครับเครื่องอิสริยยศสูงสุดเลยก็คือเป็นกลุ่มของประเภทเครื่องศิราภรณ์เครื่องศิราภรณ์ก็คือเครื่องที่ประดับบนร่างกายนะครับก็คือจะมีตัวมีองค์พระมหาวิชัยมงกุฎพระมงกุฎพระมาลานะครับพระมาลาแล้วก็จะมีต่อมาฮะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้แต่ว่าในเครื่องใช้เป็นอยู่ในกลุ่มเครื่องอิสริยยศเนี่ยเขาจะไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของงานในงานพระราชพิธีหรือว่างานพิธีการต่างๆซึ่งจะเอาไปสำหรับในเป็นเครื่องแสดงฐานะดรศักดิ์ของผู้ที่ประทับหรือว่าผู้ที่ใช้อยู่นั่นเองนะครับอย่างที่เราจะเห็นก็คือเป็นรูปของชุดพานพระศรีของหีบพระสุพรรณบัตรประเภทนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องอิสริยยศอีกประเภทหนึ่งต่อมานะครับก็จะมีเครื่องอิสริยยศที่เป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับก็จะมีรูปของสายสังวาลโหแหวนลักษณะที่เป็นของมงคลต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าตะกรุดก็ยังถือว่าเป็นเครื่องอิสริยยศด้วยเช่นกันในสมัยโบราณนะครับแล้วก็จะมีเครื่องพวกภูษาหรือว่าเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาใช้จริงนะฮะแต่ว่าเป็นที่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้กับกลุ่มที่เป็นพระวงศานุวงศ์หรือว่าที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเข้าไปให้นะครับนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากกลุ่มเครื่องศิราภรณ์พระภูษาแล้วก็ยังมีเครื่องสัตราวุธด้วยเครื่องสัตราวุธเนี่ยในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นเครื่องยศอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีสัตราวุธที่เป็นรูปของพระแสงดาบต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายแสดงสำคัญในเรื่องของอิสริยยศนะครับต่อมาฮะกลุ่มประเภทที่2นะครับกลุ่มประเภทที่2งานช่างทองหลวงก็จะเป็นงานเครื่องราชูปโภคหรือว่าประเภทเครื่องใช้นั่นเองในหมวดของประเภทเครื่องใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นงานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือชุดพานพระศรีหรือว่าจะเป็นชาวบ้านเราก็คือว่าในสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาจะนิยมเรียนในเรื่องของการกินหมากกินพลูก็จะมีซองพลูหีบต่างๆที่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของซองพลูของพลูพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าชุดพานพระศรีนะครับในชุดนี้ก็คือว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุมีค่าประเภทเงินนะครับถ้าจะตกแต่งลวดลายให้สวยงามเนี่ยก็จะมีรูปแบบของงานกระไหล่ทองหรือว่าทาทองเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเครื่องใช้นะครับก็จะมีชุดพานต่างๆชุดพานต่างๆก็มีวัสดุโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะเงินแล้วก็ทาทองนะครับที่เป็นของเจ้านายสมัยก่อนอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงเราเหมือนกันแล้วก็ต้องทำงานประเภทนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีชุดน้ำชานะครับหรือว่าจะเป็นหีบพระสุวรรณบัตรหรือว่าหีบใส่ของต่างๆพวกนี้นะก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเราจะสังเกตว่าเครื่องราชูปโภคหรือว่าหมวดเครื่องใช้เนี่ยคือใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ได้เอาไปจัดตั้งหรือว่าไปจัดแสดงหรือว่าจัดวางอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเอาไปประกอบในการใช้งานจริงนะฮะก็คือเป็นประเภทกลุ่มของเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้นั่นเองนะครับในกลุ่มที่3เนี่ยที่งานช่างทองหลวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานนะฮะก็คือเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาเนี่ยจะเป็นงานช่างทองหลวงที่มีลักษณะผลงานที่หลากหลายมากมีหลายรูปแบบวิธีการสร้างเครื่องสักการะบูชาไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะขึ้นอยู่กับสมัยประเพณีนิยมแต่ละรัชสมัยนะครับเครื่องสักการะบูชาก็คือเ
ครื่องที่ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นพุทธมามกะนะครับแล้วก็จะมีงานเครื่องทองเนี่ยนำไปถวายเป็นเครื่องสักการบูชาทีนี้ถ้าเราจะเห็นว่าเครื่องสักการบูชานี่มีอะไรบ้างก็อย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่องเนี่ยก็จะมีเครื่องทรงต่างๆนะครับเป็นไล่มาตั้งแต่ชุดพระมงกุฎมีเครื่องประดับมีทับทรวงมีตากทิศมีกลองศอข้อพระกรนะฮะมีรายการต่างๆนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการบูชาเช่นกันนอกเหนือจากสร้างองค์พระพุทธรูปแล้วนะครับก็ยังจะมีการทำส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นว่าทำพระธาตุที่ใส่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าจะเป็นเครื่องบูชาเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับแล้วก็จะมีชุดพานพุ่มต่างๆนะครับมีองค์ประกอบต่างๆที่ในสมัยก่อนนะครับที่เอาไปถวายให้กับเป็นพุทธบูชาเราก็ถือว่าเครื่องเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องพุทธบูชาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงนะครับประเภทที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานในเรื่องของเครื่องตกแต่งนะครับเครื่องตกแต่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้สำหรับตกแต่งประดับอาคารประดับพื้นที่ให้ประดับอาคารพื้นที่นั้นมีความสง่างามนะครับแสดงถึงเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของชาติลักษณะงานที่นำไปประดับตกแต่งในอาคารตัวพื้นที่นี้ที่เราจะเห็นชัดที่สุดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของธรรมาสเจดีย์หรือว่าจะเป็นรูปของพระวิมานต่างๆนะครับก็ลักษณะงานพวกนี้นะครับก็จะมีงานช่างทองหลวงเราไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีเทคนิคของการสลักดุลการบุหุ้มเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นภาพสัตว์นะครับภาพสัตว์ในเรื่องของวรรณคดีหรือว่าชาดกหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสัตว์หิมพานต์ต่างๆซึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นะครับเราก็จะมีงานสลักดุลงานขึ้นรูปสร้างเป็นรูปขึ้นมาเพื่อไปจัดตั้งจัดแสดงนะครับประเภทที่5ก็คือว่ากลุ่มงานเบ็ดเสร็จกลุ่มงานเบ็ดเสร็จก็เป็นงานทั่วไปนะครับที่งานช่างทองหลวงเราได้มีส่วนในการรับผิดชอบนะครับที่เห็นชัดที่สุดนะครับที่เห็นชัดที่สุดในกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปก็คือการจะทำเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนะครับในเครื่องประดับในสมัยก่อนนะครับเราก็จะทำด้วยวัสดุมีค่าทำด้วยทองคำนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นผลงานที่มีเอาโลหะมีค่าประเภทเงินนี้ขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันไปก็จะเอาเทคนิคพวกงานกระไหลทองเข้ามาผสมผสานหรือแม้แต่ว่ามีลักษณะงานถมเงินถมทองเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ลักษณะงานเครื่องประดับนะครับลักษณะงานเครื่องประดับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีประเพณีนิยมคือว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่1จะนิยมเอาลวดลายที่เป็นลายใบเทศนะครับลายใบเทศเอามาประดิษฐ์เป็นลวดลายเป็นเครื่องประดับขึ้นมาพอถึงยุคสมัยรัชกาลที่5นี่พระองค์ท่านก็รับเอาธรรมเนียมปฏิบัติจากทางยุโรปมาลักษณะลวดลายที่เป็นลวดลายแบบพระราชประเพณีอย่างยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมีการปรับประยุกต์เอาลวดลายทางยุโรปเนี่ยเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เอามาทํางานเป็นเครื่องประดับขึ้นมานะครับนอกเหนือจากทำเครื่องประดับแล้วนะครับในกลุ่มงานเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือจะลักษณะทำงานทั่วไปก็คือว่าจะเป็นเข็มกลัดเนื่องในโอกาสหรือว่าโอกาสที่สำคัญต่างๆที่ทางสำนักพระราชวังได้จัดสร้างขึ้นอีกประเภทหนึ่งที่เห็นขึ้นมานะครับในงานกลุ่มงานเบ็ดเสร็จนี้ก็คือประเภทที่เป็นเครื่องใช้ในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเช่นว่าเป็นรูปงานช่างทองที่ทำมาเป็นรูปของกรอบรูปนะครับเป็นหีบบุหรี่หรือว่าจะเป็นซองใส่ตัวนำบัตรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นงานกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ทีนี้ในรูปแบบของการทำงานช่างทองหลวงนะครับเราเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มและสิ่งที่สำคัญนะครับคำว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ประจำอยู่ในพระสำนักนะครับทีนี้รูปแบบของชิ้นงานเนี่ยคตินิยมความงามคติในเรื่องของความงามเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเทคนิค
ทคนิคก็คือวิธีการทำงาน

หรือว่าวัสดุที่เอามาใช้ในการทำงานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคตินิยมจารีตประเพณีเรื่องของความงามในการทำชิ้นงานนี้ประเภทนี้ก็ยังคงอยู่นี่คือสรุปแล้วก็คือว่าการทำงานช่างทองหลวงเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น5กลุ่มอย่างที่อาจารย์ได้บอกพวกเราไปแต่ว่าเทคนิควิธีการทำชิ้นงานนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ารูปแบบคติความเชื่อความงานจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเรามารู้มาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคชื่อเรียกในการทำงานช่างทองหลวงโดยประเภทใหญ่ๆนะในกลุ่มใหญ่ๆว่ามันมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงานช่างทองหลวงเนี่ยมีชื่อเรียกแล้วก็มีลักษณะรูปแบบของชิ้นงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปว่างานช่างทองหลวงประกอบด้วยเทคนิคอะไรบ้างนั้นจะเป็นมันจะเยอะมากเลยอาจารย์วันนี้ก็เลยว่าสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับเป็นเทคนิคงานใหญ่ๆที่ปรากฏชัดเจนนะครับอยู่ในงานช่างทองหลวงเราขึ้นมาเทคนิคแรกที่จะพูดถึงก็คือว่าเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมากงานสลักดุลเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการทำให้โลหะนะฮะให้เกิดรูปทรงเป็นมิติขึ้นมาทำให้โลหะเกิดเป็นรูปทรงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแยกขึ้นมาเราเรียกว่างานขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้พอเป็นรูปทรงแล้วจะทำให้เกิดลวดลายทำให้ผลงานนี้เกิดลวดลายขึ้นมาเทคนิคของคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้สิวในการเคาะสลักให้มันเกิดเป็นลวดลายลวดลายเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือลวดลายที่มันนูนขึ้นออกมานะครับคือเป็นเทคนิคถ้าเป็นทางด้านงานศิลปะเราเรียกว่าเชิงบวกนะครับในเชิงบวกอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าเป็นเทคนิคในเชิงลบก็คือทำให้ตัวผิวโลหะนี่มันบุ๋มลงไปนะครับเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาฉะนั้นเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยจะเลยก็เลยมีอยู่2เทคนิคใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยงานสลักดุลเนี่ยถือว่าเป็นงานเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวงเลยซึ่งในงานสกุลช่างอื่นๆจะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของงานสลักดุลที่เป็นงานช่างทองหลวงก็คือว่าเราจะมีจารีตมีคติความงามแบบช่างหลวงช่างหลวงก็เป็นที่ได้บอกอยู่แล้วว่าคนที่ทำงานช่างทองหลวงได้แล้วเป็นช่างเนี่ยก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือเป็นเลิศนะครับได้ผ่านการคัดเลือกและให้มาทำงานในราชสำนักฉะนั้นคติความงามในเรื่องของการเขียนไม่ว่าการออกแบบและการสร้างชิ้นงานพวกนี้ก็ต้องมีความเป็นเลิศเช่นเดียวกันนะครับงานสลักดุลเนี่ยนะครับงานสลักดุลถ้าไปดูในเทคนิคงานในสกุลช่างอื่นๆอย่างเช่นว่างานสลักดุลในงานเครื่องประดับเครื่องเงินของทางสุรินทร์หรืองานสลักดุลทางนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่างานสลักดุลที่เป็นของช่างทองหลวงเนี่ยก็จะเอาคติในเรื่องของการในเรื่องของการออกแบบลวดลายการกำหนดรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็การเอาลวดลายมาใช้พวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ว่าในงานสลักดุลด้วยทั่วไปนะครับก็จะเป็นสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายเป็นมิตินะครับให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาลวดลายที่ใช้ในงานช่างหลวงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับรสนิยมในแต่ละยุคสมัยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานด้วยอย่างเช่นว่างานที่ใช้สำหรับเจ้านายที่เป็นของสตรีเนี่ยก็จะนิยมไปทางลายพันธุ์ปรึกษาแต่เป็นของฝ่ายในนะครับฝ่ายในก็จะเป็นงานที่เป็นลักษณะของลายประเทศประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วงานสลักดุลเนี่ยก็จะมีทั้งงานเอาไปทำต่อเนื่องนะครับก็จะเอาไปสลับในการทำลวดลายสลับในงานลงยาสีด้วยในงานลงยาสีก็จะมีอยู่ลักษณะเทคนิคก็คือว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2เทคนิคด้วยกันก็คือว่าจะมีการสลักดุลแบบก้านขอบกับสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะครับนี่คือเทคนิคใหญ่ทีนี้ผลงานที่ปรากฏชัดที่สุดนะครับก็จะมีอย่างเช่นว่าการสลักดุลที่เป็นรูปลวดลายที่เป็นประดับอยู่ในพระมหามงกุฎนะครับแล้วก็มีรูปฉัตรนะครับในรูปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นรูปฉัตรที่อยู่ในพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับที่จัดสร้างขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่3ก็ถือว่าเป็นงานสลักดุลชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นช่างไทยเราได้ในสมัยก่อนได้สร้างสรรค์ผลงาน

ขึ้นมานะครับแล้วก็ชิ้นงานสลักดุลที่เราเห็นชัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือว่าการสลักดุลขึ้นรูปนะครับเป็นรูปเทพพนมในงานชุดพานนะครับพานประกอบต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยโลหะทองคำเนี่ยหายากนะครับหาได้ยากฉะนั้นช่างในสมัยก่อนจึงนิยมใช้เทคนิควิธีในการแผ่ขยายโลหะให้ใช้ตัวผิวโลหะให้มันคุ้มค่าได้มากที่สุดฉะนั้นในการทำงานในแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นงานจึงจะเน้นในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มันสูงสุดแต่ว่าน้ำหนักการถ่วงน้ำหนักเนี่ยช่างสมัยโบราณก็จะใช้ตัวคลั่งนะครับอย่างเช่นว่าการทำพานเนี่ยก็จะเอาคลั่งนี้อุดลงไปในตัวผิวที่เป็นตัวฐานของพานให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในตัวชิ้นงานนะครับนอกเหนือจากพานและที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือตัวที่เป็นพวกชิ้นงานที่เป็นตลับต่างๆนะครับตลับต่างๆเป็นหรือว่าจะเป็นพระมนตบที่ไว้สลับส่งน้ำส่งพระพักตร์พวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของงานสลักดุลต่อไปครับงานที่เราเห็นชัดที่สุดนะครับในงานช่างทหลวงเป็นเทคนิคที่2ก็คือว่างานลงยาสีงานลงยาสีเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี้ยมี2แบบด้วยกันก็คือว่าที่เราเคยได้ยินว่าก็จะมียาสีร้อนกับยาสีเย็นยาสีร้อนก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของผลึกแก้วนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของช่างทางเปอร์เซียหรือว่าทางอาหรับเขาจะเอาผลึกแก้วนะมาบดนะครับมาบดแล้วก็มาเปล่าทีนี้เราจะทำให้เกิดสีแต่นี่แต่ละสีเนี่ยแก้วเนี่ยก็จะมีเฉดสีของเขาละมีสีของเขาแล้วก็จะมาบดเป็นผลึกนะครับเป็นลักษณะได้เหมือนกับผงทรายแล้วก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยที่เป็นผงทรายเนี่ยไปทาลงในตัวพื้นผิวที่มันเป็นลายนะครับโดยก็เป่าไฟให้ความร้อนแล้วก็ตัวผลึกแก้วตัวเนี้ยตัวผงทรายเนี่ยมันก็จะมีจุดก็เรียกว่าจุดความร้อนของมันก็จะกลายสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพที่เป็นผงทรายกลายเป็นเกล็ดแก้วขึ้นมาก็จะกลายเป็นเฉดสีเป็นสีที่เราต้องการในสมัยโบราณนะครับเราช่างไทยจะนิยมในการลงยาสีเนี่ยมี2สีด้วยกันก็คือว่ามีสีแดงกับสีเขียวนี่เป็นหลักเลยโดยหลักใหญ่นะครับแต่พอมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่1นะครับก็จะมีชื่อเรียกขึ้นมาอีกคำหนึ่งเราจะเรียกว่ามีงานลงยาสีราชาวดีคำว่าราชาวดีนี่ก็คือว่าเป็นสีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านทรงโปรดสีฟ้ามากซึ่งสีฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะยาสีที่พบที่ทางเปอร์เซียพระองค์ท่านก็ให้ช่างเนี่ยเอารูปแบบของการลงยาสีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมาประกอบในการสร้างสรรค์ชุดงานงานเครื่องทองหรือว่างานที่อยู่ในงานเครื่องอิสริยยศของพระองค์ท่านเราก็เลยเรียกว่าเป็นงานราชาวดีแต่เครื่องหมายแต่คำว่าราชาวดีก็คือเป็นสีที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิยมขึ้นมาพอถึงล่วงเข้ามาในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับยาสีเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดสีชมพูนะครับสีชมพูพระองค์ท่านก็เวลาที่ทำเครื่องอิสริยยศเพื่อที่พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเนี่ยงานเครื่องทองต่างๆที่พระองค์จัดสร้างให้ช่างจัดสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเอาสีชมพูลงยาสีเข้าไปในชิ้นงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคำว่าราชาวดีหรือว่าการลงยาสีราชาวดีนะจะมีอยู่ด้วยกันคือมีอยู่ด้วยกัน5สีในปัจจุบันเนี่ยที่ตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนะก็คือว่าจะมีสีแดงนะครับมีสีเขียวมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันนี่คือลักษณะของการลงยาสีต่อมาฮะคืออีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคือการลงยาสีร้อนยาสีร้อนก็คือเป็นเทคนิคสมัยใหม่เป็นวัสดุที่เราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมแล้วก็ยุคสมัยยาสีร้อนก็คือเป็นลักษณะของเรซินนั่นเองเป็นเรซินที่เป็นเรซินเนี่ยตามทั่วไปแล้วมันจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะเป็นกาวนะครับสีใสพอเจออากาศแล้วก็มีส่วนผสมทำให้น้ำยาเนี่ยมันแข็งตัวขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะเทสีเข้าไปใส่นะครับตัวเรซินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีบางส่วนที่เรานิยมเอามาใช้ประเภทที่เราใช้เรซินในการทำยาสีนะฮะเราก็จะเรียกว่ายาสีเย็นงานประเภทนี้ก็จะเป็นงานสมัยใหม่อย่างเช่นว่างานที่
งานทั่วไปที่เราใช้ทั่วไปคือโลหะวัสดุต่างๆที่เราไปชุบทองนะครับชุบทองที่มีสีทองขึ้นมาแล้วเราอยากทําให้ตัวโลหะชุบทองให้เกิดเป็นสีสันขึ้นมาเราก็จะมีการลงยาสีเข้าไปอันนี้เราเรียกว่ายาสีเย็นนะครับสาเหตุที่เราเลือกใช้ยาสีเย็นเพราะว่าโลหะที่เราไปชุบมานี้เวลาที่เรามาลงยาสีถ้าลงยาสีแบบสีร้อนเนี่ยเราจะต้องไปเป่าไฟให้ความร้อนมันจะทําให้ตัวชิ้นโลหะมันเป็นสีดําหรือว่าสีคล้ําได้ฉะนั้นวิธีการเลี่ยงก็คือว่าเขาจะชุบทองแล้วก็ลงด้วยยาสีเย็นนะครับนี่คือลักษณะของงานลงยาสีโดยหลักๆแล้วโดยทั่วไปแล้วงานลงก็จะมีอยู่2เทคนิคนี้ด้วยกันนะครับต่อไปครับงานของกลุ่มงานประเภทที่3นะครับคือเรื่องของการประดับยมณีในสมัยก่อนนะครับในงานประดับยมณีของงานช่างทองหลวงเนี่ยจะใช้วิธีการประดับด้วยเทคนิควิธีการฝังหุ้มกับฝังหนามเตยหลักๆเลยคือมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นนะครับแล้วก็อัญมณีเราก็จะมีไม่มีจะไม่นิยมเจรไนอัญมณีเป็นเหลี่ยมเป็นคัดอย่างในสมัยปัจจุบันเนื่องจากวัสดุแล้วก็วิธีการเจรไนนั้นยังไม่ทันสมัยถ้ามีการเจรไนเราก็เจรไนแบบง่ายๆถ้าเป็นเจรไนเพชรในสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าเพชรซีกหรือว่าการเจรไนเพชรเหลี่ยมลูกโลกนะครับก็จะเป็นเจรไนแบบหยาบๆเราก็ใช้วิธีการฝังหุ้มขึ้นไปนะครับส่วนที่จะนิยมกันในสมัยก่อนนะในช่วงรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจรไนแบบเขาเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับคือเป็นเจรไนแบบเกลี้ยงๆนะครับก็เอามาประดับลงในตัวชิ้นงานนะครับในตัวชิ้นงานเนี่ยในตัวการประดับยมณีเข้าไปในใส่ชิ้นงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนําไปใช้นะครับถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยยศเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีชิ้นงานที่เป็นการประดับยมณีด้วยเพชรด้วยอัญมณีมีค่าพวกทับทิมไพลินได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแหวนนะครับแหวนนพเก้าพวกนี้ก็จะมีอัญมณีที่เป็นมงคล9สี9อย่างประดับเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่าเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีธรรมเนียมมีจารีตก็จะประดับแค่ตัวทับทิมยกตัวอย่างนะครับนี่คือลักษณะของการประดับอัญมณีเข้าไปในตัวชิ้นงานที่เป็นงานช่างทองหลวงก็จะเป็นเทคนิคที่3ต่อไปครับก็จะเป็นเทคนิคที่4นะครับที่เราเห็นอยู่ในงานช่างทองหลวงก็คืองานผมตะทองงานผมตะทองก็คือเป็นเทคนิคที่ทําชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ทํางานผมโดยว่างานผมโดยทั่วไปแล้วโลหะที่ใช้ในงานผมเนี่ยก็จะเป็นโลหะเงินก็จะมีสีขาวตัวพื้นตัวสีเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วตัวช่องไฟก็จะเป็นสีดําฉะนั้นจะทําให้งานผมตะทองเนี่ยให้เกิดสีให้มันมีความแตกต่างขึ้นไปเราก็จะเอาทองคำเนี่ยฮะที่เราไปกลั่นเรียบร้อยมาทาในบางจุดนะครับก็จะเกิดเป็นสีทองหรือว่าสีเงินสลับกันไปแล้วแต่บางจุดอย่างเช่นว่าดอกไม้เป็นสีทองใบไม้ก็จะเป็นสีเงินก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นงาน2สีงานแบบนี้เราก็จะเรียกว่าถมตะทองนะครับต่อไปครับก็จะเป็นงานตะทองหรือว่างานทาทองนะครับจะเป็นลักษณะงานที่เราทาเอาทองคำที่เราไปที่เราไปเปียกทองแล้วนะฮะมาทาในตัวผิวงานนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นผิวงานเป็นสีทองคําทั้งองค์เลยนะครับเป็นชิ้นงานเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าผมตาทองถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เทคนิควิธีการชุบทองนั่นเองแต่ว่าในสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบโบราณเราเรียกว่าตาทองเข้าไปนะครับต่อไปครับเทคนิคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานคล่ำเงินคล่ำทองนะครับงานคล่ำเงินคล่ำทองถือว่าเป็นงานศิลปะของทางศิลปะไทยนะครับงานช่างหลวงเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคนิควิธีการเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเลยเนื่องมาจากผู้ที่ทํางานที่เป็นงานคล่ำเงินคล่ำทองเนี่ยในปัจจุบันนี้มีคนที่ทํางานลักษณะแบบนี้เป็นน้อยมากนะครับในประเทศไทยเราแทบจะมองว่าแทบจะเป็นงานที่ใกล้จะสูญหายไปจากในศิลปกรรมไทยหรือว่าในศิลปกรรมงานช่างทองหลวงแล้วเทคนิคในงานช่างงานคล่ำเงินคล่ำทองเป็นเทคนิควิธีการทําให้เกิดลวดลายนะฮะโดยใช้ส่วนใหญ่นะเขาเลือกใช้คือผิวโลหะที่เป็นเหล็กนะครับทําให้เกิดลวดลายขึ้นมาคือการสับเข้าไปในตัวผิวโลหะให้เป็นลวดลายแล้วก็เอาลวดที่เป็นลวดทองคํา
นะครับแล้วก็ลวดเงินเนี่ยตอกผิวพิกุดในผิวร่องโลหะให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาเราเรียกว่างานคร่ำเงินคร่ำทองอันนี้ก็เป็นเทคนิคงานหนึ่งที่สำคัญของสกุลงานของงานช่างทองหลวงที่ปัจจุบันเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดไว้นะครับก็เป็นชิ้นงานที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งงานคร่ำเงินคร่ำทองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีจัดทำอยู่ที่มูลที่ศิลปาชีพนะครับในองค์สมเด็จพระพันปีหลวงคือหลวงประมูลที่ศิลปาชีพบางไทรในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกลุ่มช่างที่สืบสานลักษณะงานประเภทนี้อยู่นะครับต่อไปครับเทคนิคสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยก็คือเทคนิคงานเครื่องถมงานเครื่องถมที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีงานถมเงินถมทองที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับงานเครื่องถมเนี่ยก็เป็นสกุลช่างหนึ่งนะครับที่เป็นสกุลช่างสำคัญแล้วส่วนใหญ่งานเครื่องถมเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในงานพระราชสำนักด้วยเช่นกันก็จะทำเอางานเครื่องถมนี้มาใช้ในงานของกลุ่มงานของประเภทเครื่องใช้งานเครื่องถมนี้เป็นสกุลช่างที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเราก็คือสกุลช่างทางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะมีรูปแบบของการทำชิ้นงานนะครับเอกลักษณ์ของการทำชิ้นงานนี้มายาวนานแล้วถ้าเราจะมองดูในประวัติศาสตร์ของงานเครื่องถมเนี่ยปรากฏว่างานเครื่องถมเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มีการสืบสานสืบทอดต่อๆกันมาในปัจจุบันงานเครื่องถมเนี่ยเทคนิคในการทำงานพวกนี้เราก็ยังมีการอนุรักษ์มีการสืบสานอยู่งานเครื่องถมโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะทำในชุดของชุดพานเครื่องตั้งเครื่องจัดวางแล้วก็จะเป็นในเรื่องของขันน้ำพานรองในปัจจุบันชุดงานเครื่องถมเนี่ยถือว่าเป็นงานเครื่องใช้ที่คนไทยทั่วไปมักนิยมสะสมไว้นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าอยู่ประเภทหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอยู่ประเภทหนึ่งที่คนไทยเราพยายามที่จะรักษาแล้วก็หวงแหนไว้นะครับในเรื่องของรูปแบบของงานทำเครื่องถมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความซับซ้อนลักษณะลวดลายของงานเครื่องถมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับงานสลักดุลเราเห็นว่าอาจารย์พูดมาในเรื่องของเทคนิคการทำงานในนี้หลายเทคนิคพวกนี้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบคือตัวลวดลายตัวรูปทรงเป็นองค์ประกอบแต่ว่าตัวลวดลายที่ใช้สลับในงานถมเนี่ยก็จะมีลวดลายเฉพาะนะครับรูปแบบของงานเครื่องถมเนี่ยลวดลายนะครับก็จะคล้ายกับลักษณะของลายรดน้ำนะครับถ้าเราจะมองถึงลายรดน้ำแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของงานสลักดุลเนี่ยลักษณะของลวดลายแล้วก็รูปทรงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับงานประติมากรรมหรืองานปั้นงานปั้นนูนต่ำนูนสูงพวกนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันฉะนั้นวิธีการเลือกใช้ลายในการทำงานในแต่ละประเภทนี้นักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจว่าเราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ประเภทไหนบ้างจะสร้างสรรค์ด้วยชิ้นงานประเภทเครื่องถมหรือจะชิ้นงานเครื่องสลักดุลนะครับเราก็ต้องเลือกประเภทลายให้ถูกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการเลือกใช้ลวดลายในการนำมาใช้ในแต่ละเทคนิคนี้สิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องเข้าใจรูปแบบของชิ้นงานก่อนว่าลักษณะรูปแบบชิ้นงานที่นักเรียนที่จะสร้างเนี่ยมีความต้องการว่าจะสร้างรูปแบบไหนค่อยเขียนลายแล้วก็ออกแบบรูปลายแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็เทคนิคนะความเขาเรียกว่าความสามารถในการทำมันถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานได้ดีนะครับวันนี้ครูอาจารย์ก็ขออธิบายในส่วนของรูปแบบเทคนิควิธีการของรูปแบบงานช่างหลวงเพียงแค่นี้ครับครับวันนี้ก็อาจารย์มาขอสรุปนะครับในเรื่องที่เราเรียนไปในวันนี้เรื่องแรกที่เราเรียนไปในเรื่องของที่มาของคําว่าช่างทองหลวงพวกนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าคําว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ทํางานในราชสํานักนี่ครับเนี่ยฮะคือที่มาของว่าของคําว่าช่างทองหลวงแล้วช่างทองหลวงเราก็แบ่งกลุ่มงานออกมาเป็น5ประเภทด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเครื่องราชอิสริยยศนะครับแล้วกลุ่มที่2คือเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้กลุ่มที่3คือเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4ก็คือในเรื่องของตกแต่งสถานที่นะครับกลุ่มที่5คือเครื่องเบ็ดเล็ดทั่วไปนะครับนี่คือลักษณะการแบ่งกลุ่มของงานช่างทองหลวงต่อมาในการทํางานสร้างสรรค์งานช่างทองหลวงนี้เราก็จะมีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานก็จะมีอยู่หลายเทคนิคด้วยกันแต่ว่าอาจารย์ได้สรุปโด
ดยย่อๆนะครับว่าเทคนิควิธีการเนี่ยมีอะไรบ้างเทคนิคแรกก็คือเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคที่2คือเทคนิคงานลงยาสีเทคนิคที่3คืองานประดับยมณีเทคนิคที่4งานผมเงินผมทองเทคนิคที่5คืองานคล้ำเงินคล้ำทองก็จะมีอยู่ประมาณ5เทคนิคใหญ่ๆเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่อาจารย์ได้มอบความรู้ให้ไปส่วนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเขียนหรือว่าในเรื่องการออกแบบแล้วก็การทำที่งานนั้นก็ขอให้นักเรียนนะครับติดตามใน EP ต่อไปครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง

ต่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิ

ตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

0: ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียก PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop

ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูหมายเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูใหม่นะคะนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพเหมือนที่ครูใหม่มีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูใหม่เตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูใหม่เตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูใหม่เองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูใหม่จะเปลี่ยนในรูปภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูใหม่นะคะหันหน้าไปทางขวามือครูใหม่ต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกเลยค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูใหม่พร้อมที่จะไดคัตแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไดคัตด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มไดคัตตรงจุดไหนครูใหม่จะเริ่มจากขานะคะการไดคัตทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัตและใช้วิธีการกดออลติเนตในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัตไปเรื่อยๆวิธีการไดคัตให้เราไดคัตเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัตนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็กกราวด์ติดมานะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัตสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนไดคัตต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงแขนเสื้อของครูใหม่นะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะไดคัตตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดไดคัตได้เลยค่ะและตรงต้นไหล่จะต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่วงโค้งเราจะต้องเก็บรายละเอียดช่วงโค้งให้หมดนะคะ

การไดคัตสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการไดคัตต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูใหม่ได้สอนวิธีการไดคัตไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราไดคัตเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราไดคัตไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะ

ช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวคัดต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไหลแล้วนะคะเดี๋ยวคัดต่อไปอีกการไดคัทสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการไดคัทแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยตอนนี้ครูใหม่ไปแบบช้าๆนะคะจะได้ทันกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ค่ะพยายามประคองเมาส์นะคะสมมติเป็นแบบนี้เส้นโค้งขึ้นด้านบนนะคะเรากดตัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดอัลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการไดคัทค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มไดคัทจุดต่อไปไดคัทไปเรื่อยๆเน้นไดคัทให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วไดคัทไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไดคัทของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ออกลบแบ็กกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Delete ภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก Selection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือที่เราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูใหม่ต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ Image กดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ Grayscaleโอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษ A4 1แผ่นไปที่ไฟล์กด New ไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Printนะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการปริ้นออกมานะคะก็จะเจอ A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4 คือ210x297นะคะหน่วยอาจจะตั้งเป็นเซนติเมตรค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะเพื่อเราจะสามารถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษสีตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องจากเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูไหวก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะ

ทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของผู้หมายเข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูใหม่นะคะครูใหม่ก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของครูใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลด opacity ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็กกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัทของเราอะค่ะตัวคนของครูไหมใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัวซีเลคชั่นตัวซีเลคชั่นเราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังซีเลคชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด Invert Control Shift I เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกายที่ตัวของครูไหมออกนะคะกดที่คีย์บอร์ด Control Shift I กด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือในส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็กกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัว

แบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mark ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mark เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้นลากสั้นเราก็จะGradientแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่Gradientให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้แบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูใหม่จะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่Gradientนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูใหม่จับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูใหม่จะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัว T แล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูหมายจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์นะคะสามารถเพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของคุณหมายจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวครูใหม่นะคะเราจะหามุมในการวางตัวอักษรก่อนนะคะลักษณะตรงนี้เราจะวางตัว

ษรให้เอียงไปกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะครูหมายจะวางประมาณนี้นะคะมองอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึง

นี่ค่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเราจะวางตัวอักษรด้านล่างขยับให้ตัวอักษรนะคะไม่หลุดออกจากตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่หลุดแบบนี้นะคะให้ตัวอักษรอยู่ภายในรูปภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวนะคะรูปนี้นะคะให้นักเรียนทำการก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวด้วยการใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์รูปวิวนะคะและกดคอนโทรล J กดคอนโทรล J นะคะกดคอนโทรล J เป็นการเพิ่มก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการที่จะที่ด้านหลังเดี๋ยวครูใหม่ขอปิดตาทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้เราปิดดวงตาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการ copy ตัวอักษรให้เป็นพื้นเดียวกับพื้นแบ็กกราวด์ด้านหลังที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้เราปิดหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกค่ะคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพวิวนะคะกด Ctrl Shift I ค่ะแล้วกด Delete เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะกด Ctrl Shift I แล้วกด Delete แล้วลองปิดตาตัวอักษรนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะได้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดขึ้นมานักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราทําเมื่อกี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะนี่คือเลเยอร์ตัวของครูใหม่นะคะเลเยอร์ภาพวิวคือเลเยอร์2เราสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวบวกนะคะ create new layer ขึ้นมาใหม่1 layer หลังจากนั้นเราไปเปิดตาคำว่านาขวัญนะคะแล้วใช้ตัวเพนในการวาดค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นกด Ctrl Enter และเทสีขาวลงไปค่ะเทสีขาวลงไปใครเลยค่ะ Edit Fill เลือกโฟกัสนะคะเพราะตอนนี้โฟกัสของครูไหมเป็นสีขาวให้นักเรียนเลือกโฟกัสเรียบร้อยค่ะลองปิดตาดูสิคะเห็นไหมคะตอนนี้ภาพที่เราได้ภาพที่เราได้คือเราจะได้กราฟิก1ชิ้นที่มีชื่อหรือว่าข้อความที่เราเลือกไว้ด้านล่างและตัวข้อความมีความกลืนกับแบ็คกราวด์ที่เป็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งภาพตกแต่งข้อความของนักเรียนนะคะด้วยการซีเล็กค่ะและใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยนะคะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะ

ซูมอีกนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นชัดเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเจาะรายละเอียดหรือว่าดีเทลในส่วนของการใช้เอฟเฟกต์ในส่วนของการแต่งฟอนต์ข้อความให้นักเรียนซูมอินเข้าไปเยอะๆนะคะเช่นของครูใหม่ตอนนี้ซูมอินที่ระยะ 200% จะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่ FX กด Drop Shadow ค่ะแล้วเพิ่ม Opacity นะคะ Opacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้วัตถุมีลักษณะนูนขึ้นมาจากภาพของเรานิดนึงนะคะปรับความเอียงนะคะลองดูสักประมาณนี้ได้ไหมซูมเอาดูนะคะนี่คือภาพเวลาที่เราไปใช้งานพอดีไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มได้อีกค่ะเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพเวลาใช้งานหรือว่าดูภาพเวลาที่เราทำเสร็จองค์ประกอบภาพจะต้องชัดในลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่กราฟิกที่เราทำเต็มภาพเต็มหน้าจอนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ขอเพิ่มนิดนึงเมื่อดูระยะไกลแล้วรู้สึกว่ามันยังมีน้อยนะคะยังเอฟเฟกต์ยังมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลานะคะ

โอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะระยะที่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานของเราทั้งงานนะคะว่าโอเคไหมพอดีไหมกับการจัดองค์ประกอบของเรานะคะ

โอเคตอนนี้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานเสร็จแล้วเราให้ใช้วิธีการเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่ครูหมายเซฟนะคะเป็นการเซฟในไฟล์ Photoshop คือถ้าสมมุตินักเรียนเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปแก้ไขได้ตลอดกดเซฟค่ะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะลองเทสดูนะคะปิดตัวนี้ไปค่ะแล้วเปิดไฟล์ที่ครูไหมเซฟเมื่อกี้นะคะชื่อนาขวัญนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลเยอร์มีปกตินะคะหลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะSave as copy นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไรเช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEG นะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะ

ตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็กกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไรเราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูไหมสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็กกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็คกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกดเซฟแอดเป็นภาพ JPEG นะคะเซฟ Copy Add เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กดเซฟค่ะเซฟทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

เรียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูไหมสอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูไหมสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้ขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับ

สกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกต

แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: วัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการเกี่ยวกับติดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: คร
0: ับวันนี้อาจารย์มีอะไรดีๆมาแนะนำสูตรวันนี้
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะการทำยาสีฟันเนื้อครีมค่ะอาจารย
0: ์ครับเนื้อครีมที่ส่วนใหญ่ก็ใช้เนื้อครีมกันนั่นในปัจจุบันนะครับ
1: แต่ยาสีขายตามท้องตลาดเลย
0: ครับผม
1: เนื้อจะออกเป็นแบบเนื้อสีครีม
0: สีขาวสวยน่าใช้หอมสดชื่น
1: ค่ะเนื้อนี่ก็จะเนียนละเอียดนะคะ

0: อาจารย์น่าใช้มาก
1: แต่อาจารย์ดูว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่มีตัวเคลือบฟันด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เป็นสูตรที่มีสารกัดฟันที่มีทันสมัยขึ้นมาก
0: ็
1: คือไอเดซิลิก้าจะไปเข้ามาช่วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่น่าใช
0: ้
1: ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนขึ้นยาสีฟันเราก็มาแนะนำเรื่องของการเรื่องภาชนะที่จะทำยาสีฟ
0: ัน นะคะในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะก็คือยาสีฟันเนื้อครีมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสูตรที่ทำง่ายมากสามารถผสมที่อุณหภูมิห้องได้เลย
1: ครับผม
0: นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวไม้พายซีโคนค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่เขาเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะมันจะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทัพพีนะคะอันนี้ก็ไว้ควรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชามผสมค่ะอาจารย์นะคะชามผสมก็อาจจะใช้เป็นตัวถ้วยแก้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นโกล่งค่ะอาจารย
1: ์
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: สําหรับ
0: เอาไว้บดในส่วนของที่เป็นออยล์เป็นพวกเมนทอลพวกนี้ค่ะ
1: ที่เป็นเกล็ดนะครับ
0: ใช่นะ
1: ค
0: ะมันจะได้แบบละลายได้ง่าย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือตัวเครื่องตีเบเกอรี่
1: ใช่ครับ
0: นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ไปเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ใช้ตะกร้อในการคนก็ได้นะคะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามันก็อาจจะ
1: เกิดการแยกชั้นได้
0: ใช่นะคะเนื้อมันก็อาจจะ
1: ไม่สวย
0: ไม่เนียนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าจะทำสูตรนี้ก็ใช้เป็น
1: เครื่องกวน
0: เครื่องตีเบเกอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะใช้ตะกร้อนะคะคนไปนานๆหน่อย
1: คนนานเมื่อยหน่อยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าตามอุตสาหกรรมก็ควรจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเครื่องมูชไรเซอร์ต่างๆที่มีความเร็วรอบสูงขึ้นมาระดับนึงนะครับ
0: ค่ะถ้าแบบว่าทำเยอะๆนะคะทีละแบบ5กิโลขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ควรที่จะมีเครื่องโฮโมจีนิเซอร์นะคะเพื่อช่วยในการตีให้เนื้อยาสีฟันเนี่ยค่ะมันเนียนละเอียดเพราะว่ายาสีฟันนะคะอาจารย์เนื้อนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อย
1: ใช่ครับ
0: จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วย
1: เครื่องมือช่วยคร
0: ับแล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการทำความสะอาด
1: ฆ่าเชื้อต่างๆ
0: ฆ่าเชื้อนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งาน
1: ครับ
0: นะคะ
1: เพื่อให้สินค้าเราหรือว่าโปรดักต์ของเรามีอายุได้นานแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียหรือว่าสารอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
0: ค่ะ
1: คนเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกชิ้นนะครับไอเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดควรทำความสะอาดก่อนสินค้าก็จะได้มีอายุได้นานขึ้นถึง2ปีได้
0: ค่ะ
1: อันนี้เราใส่ใจนะครับเรื่องนี้ต้องใส่ใจความสะอาดนะครับ
0: เดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของการทำความสะอาดให้ดูนะคะอาจารย์ก็คือก่อนที่เราจะลงมือทำในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะวิธีการก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าใส่ถุงมือนะคะใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกคลุมผม
1: แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับ
0: ให้เรียบร้อยนะคะ
1: ทำไมต้องใส่แว่นตาด้วยเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เยอะๆนะครับม
0: ัน
1: ก็มีน้ำมันหอมระเหยเข้ามานะครับแล้วมีฝุ่นที่เป็นไอเดซิก้าหรือว่าเป็นแคลเซียมกัมเนตเวลาเราทำกับเครื่องจักรจำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมามันเข้าตาทำให้บุเขาเรียกเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับแล้วก็ทางเดินหายใจก็ควรจะมีแมสปิดเพื่อป้องกันการที่จะการอักเสบภายในก็คือถ้าไอส่วนน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนี่เป็นการสาธิตก็นิดๆหน่อยเราก็ไม่สะดวกในการปิดหมดหรือพูดไม่สะดวกแต่ถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะๆอย่างเช่นตีห้าสิบโลยี่สิบโลห้าสิบโลขึ้นไปแบบเนี้ยมันควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไว้ก่อนทำให้เราอายุยืนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทพลาดพลั้งไป

0: ุขภาพเราแย่เหมือนกันนะครับเพราะสารทุกตัวมันก็คือมีทั้งสารเคมีเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรมันก็ทำลายปอดได้แต่จำนวนเยอะๆมันเข้าในปากในจมูกหรือว่าต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลต่อสุขภาพนะครับให้คำแนะนำตรงนี้ก็คือให้ความสำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะพวกน้ำมันหอมระเหยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ค่ะเขาก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งมันเข้มข้นมากนะคะถ้าเข้าตาเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: เนื้อตาเสพได
1: ้ใช่นะคะ
0: เนื้อเยื่อเนี่ยอันตรายนะเนื้อเยื่อเสพแล้วมันคืนยากหน่อย
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะควรที่จะแยกนะคะไม่ควรนำไปใช้รวมกับเอาไปทำอาหารนะคะอาจารย์นะคะควรจะแยกกันนะคะนี้นะคะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะส่วนผสมนะคะส่วนแรกนะคะพาร์ท A นะคะพาร์ท A ก็คือจะมีในส่วนของ CMC ค่ะอาจารย
0: ์ CMC เป็นสารก่อนเนื้อเจลขึ้นมา
1: ใช่ครับนะคะเป็นสารตัวเป็นตัวก่อเจล
0: ก็ทำให้เป็นยึดเนื้อยาสีฟันและสมุนไพรรวมเป็นเนื้อเดียวให้เป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ค่ะนะคะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้อยู่ที่ 0.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือ DI Water นะคะ DI Water ก็คือแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลนะคะนำมาทำเพราะว่าน้ำเหล่านี้มันก็จะมีส่วนผสมอื่นอยู่ด้วยนะคะอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้นได้นะคะฉะนั้นก็คือน้ำนะคะที่เหมาะที่จะนำมาทำก็อาจจะใช้เป็นตัว DI ก็ได้แต่ว่าตัว DI เนี่ยค่ะต้นทุนสูงนะคะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท B
0: พาร์ท B
1: นะคะพาร์ท B นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตดซิลิก้านะคะตัวนี้นะคะอาจารย์จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นสารขัดฟันด้วย
1: ใช่มีคุณสมบัติเป็นตัวขัดฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าจมูกนะ
0: ฟุ้งไม่ได้
1: เพราะว่ามัน
0: เล็กมาก
1: ใช่นะคะคือตัวเนื้อของตัวไฮดราเตดซิลิก้านี่ค่ะค่อนข้างที่จะเบา
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นมันก็จะฟุ้งกระจายได้ก็ควรที่จะใส่แมสด้วยนะคะเวลาที่ทำนะคะ
0: ครับ
1: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะอาจารย์เป็นธรรมชาติ 100% เลย
0: น้ำมันปาล์ม
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่
1: ซึ่งตัวกลีซอรีนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่นิยมใช้นะคะในเครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อเซรั่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเอามาใช้ในสูตรยาสีฟันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือจะทำให้เนื้อยาสีฟันของเราไม่แห้ง
0: ใช่ให้ความชุ่มชื้นครับเนื้อยาสีฟันก็จะวาวขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้ความหวานอยู่ด้วยไม่เยอะแต่ว่าไม่เยอะนะครับ
1: นะคะกิซีนตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะจ้า
0: ใช่สามารถกินได
1: ้ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัว
0: โ
1: ซวิทอล 70% นะคะ
0: โซวิทอล 70% โซวิทอลนี่ก็มาจากกลุ่มที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันก็มาจากกลุ่มน้ำมันสำมะหลัง
1: ค่ะ
0: โซเบตอนแต่ผ่านกระบวนการเป็นโปรเซสที่ไม่มีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเกรดโซเบตอนไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเอาไปทำพวกอะไรกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ที่เกรดเป็นเกรดเครื่องสำอางนะครับ
1: ครับค่ะนะคะตัวนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะจะเพราะเป็นตัวทำละลายนะคะก็จะใช้
0: ให้ความหวานด้วย
1: ค่ะ 52.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท C นะคะพาร์ท C ก็จะประกอบไปด้วยตัว
0: ซ
1: ูคาโรสนะคะตัวนี้เป็นตัวให้ความหวาน
0: ใช่ครับคือทำไมต้องให้ความหวานในยาสีฟันคือจริงๆแล้วเราก็จะไปเพิ่มความหวานเพื่อให้รสชาติมันน่าใช้ขึ้นหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองก็คือไปลดความเผ็ดของสมุนไพรบางตัวบางครั้งนี่ไอสมุนไพรอย่างเช่นในสูตรนี้เรามีสารอย่างสเปียร์มินต์อาจจะออกเผ็ดนิดๆนะฮะอาจจะไปตัดรสเผ็ดลงนิดถ้ามีสูตรไหนที่มีการพลูก็ไปตัดรส

0: ผ็ดลงปรุงลงรสหวานเนี่ยก็ไปตัดรสเผ็ดได้ส่วนที่สองรสหวานทำให้รู้สึกเวลาแปรงแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มคอ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งรสหวาน
1: ค่ะ
0: นะครับตัวต่อไปครับ
1: นะคะซูคาโรสนะคะใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมนะคะอาจารย์ใช้นิดเดียวนะคะเพราะมันให้ความหวานเยอะมากเลยนะคะตัวนี
0: ้ถ้
1: าใส่เยอะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะต
0: ั
1: วนี้ก็คือสารกันเสียนั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียด้วยนะคะเพื่อที่อายุในการเก็บรักษาเนี่ยค่ะจะได้ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะอาจารย์ก็ประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็จะเริ่มแบบ
0: เริ่มเส
1: ื่อมสภาพแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โซเดียมเบนโซเอทนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมตัวนี้ก็คือเขานิยมใ
0: ส
1: ่ในพวกอาหารนะคะ
0: ครับตัวต่อไปเลยอาจารย
1: ์นะคะตัวโซเดียมเบนโซเอทใช้ที่ 0.5 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือพาร์ตดีค่ะอาจารย์พาร์ตดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะอาจารย
0: ์ตัวสารเคลือบฟัน
1: ใช่ตัวนี้เป็นตัวเคลือบฟันนะคะ
0: ที่ฟันเราน
1: ิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเป็นตัวเคลือบฟันนะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันพวกอาการแบบ
0: เสีย
1: ฟันพวกนี้นะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ส่วนปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยาสีฟันของเราไหมคะมีเนื้อเป็นสีขาวนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ
0: เป็นสารขัดฟัน
1: ใช่สารขัดฟันก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่นิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ตัวนี้เป็นใช้เบอร์ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 0.3 นะครับถ้าเกินเบอร์ 0.3 ก็จะทำให้เกิดเป็นอะไรก็เป็นรอยได้ฟันเป็นอะไรเสียวฟันได้นะครับ
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่10กรัมนะคะต่อมาค่ะพาร์ท E ค่ะอาจารย์นะคะก็จะประกอบไปด้วย SLSนะคะ SLS วันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำนะคะอาจารย์ SLS มันจะมี2แบบนะคะอาจารย์มีแบบน้ำแล้วก็มีแบบผงนะคะซึ่งสูตรนี้เราใช้เป็นแบบน้ำ
0: ก็จะอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบผง
1: แต่ว่ามันก็จะสะดวกในการใช้งานเพราะว่าแบบผงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะละลายยาก
0: ยากกว่าน
1: ะคะ SLS น้ำนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะตัวนี้เป็นตัวสารให้ฟองค่ะอาจารย์นะคะทำให้ยาสีฟันของเราค่ะมีฟองแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะโคโค่โฟมนะคะโคโค่โฟมตัวนี้ก็เป็นสารให้ฟองที่สกัดมาจากตัวธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันเนี่ยค่ะมีฟองที่แบบเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย
0: ์แต่มันรู้สึกอ่อนละมุนอยู่ในช่องปากนะครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนสุดท้ายพาร์ท F นะคะ
0: ก็
1: จะประกอบไปด้วยตัวเปเปอร์มินต์ออยล
0: ์พวกกลิ่นแล้วตอนนี้กลิ่นให้ความสดชื่นแล้วนะครับ
1: ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ลมหายใจเนี่ยค่ะหอมสดชื่นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้4กรัมเลยนะคะ
0: สูตรนี้เย็นเย็นหอมสดชื่นนะคะ
1: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะ
0: สเปียร์มินต์
1: สเปียร์มินต์เฟเวอร์
0: อ๋อนี่เป็นเกรดที่ใช้ในอาหารได้เลย
1: นะคะเป็นตัวที่จะแต่งกลิ่นให้ยาสีฟันของเราค่ะมีกลิ่นหอม
0: แต่ลงท้ายกับเฟเวอร์ส่วนมากเอาผสมในอาหารนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่งกลิ่นแต่งรสชาตินะคะ
0: คือจะได้รสชาติเข้ามาช่วยด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือตัวเมนทอลค่ะจะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ขาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ใน
1: ส
0: ่
1: วนผสมของยาสีฟันนะคะว่าเป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันของเรามีความเย็นแปรงแล้วก็จะรู้สึกเย็นสดชื่น
0: สดชื่นครับ
1: นะคะ
0: แต่นี้ตัวนี้จะเป็นเกล็ดเมนทอลก็เป็นแท่งๆนะครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ไม่เป็นลูกของน้ำ
1: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ 0.5 กรัมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของปริมาณส่วนผสมนี้นะคะอาจจะมีขึ้นให้ด้านหน้านะคะว่าส่วนผสมตัวไหนใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่ครับมีสูตรอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะสำหรับส่วนผสมที่บอกไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมสำหรับปริมาณสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นยกตัวอย่างถ้าต้องการทำที่500กรัมก็คือให้คูณด้วย5ก
0: ็
1: คือเอา5ไปคูณส่วนผสมแต่ละตัว
0: 500กรัม
1: ก็จะได้เท่ากับ500กรัมถ
0: ้
1: าต้องการทำ1กิโลนะคะก็คูณด้วย10ก็เอา10

0: ไปคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะซึ่งโดยการชั่งนะคะจะต้องใช้เป็นตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งหน่วยที่ใช้ก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นนะคะจะเป็นของเหลวหรือว่าเป็นผงก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรัมทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ส่วนผสมของเราก็เราเตรียมเราชั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของส่วนผสม
1: ไม่ครับก็สามารถทำสูตรได้เลยครับ
0: นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำตัวยาสีฟันเนื้อครีมแล้วนะคะอาจารย์นะคะวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะ
1: วันนี้เราทำ300กรัมใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่นะคะวันนี้ก็คือคูณ3
1: คูณ3ก็300กรัม
0: เราจะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัว CMC ค่ะ
1: CMC นะ
0: ครับ CMC หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยแก้วนะคะ
1: แยกต่างหากเลย
0: แล้วก็น้ำ
1: ทำละลายกันก่อนในกรณีที่เราทำไว้เยอะๆนะเราก็ต้องทำคือแช่น้ำไว้ก่อนได้เลย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เราสามารถแช่น้ำไว้ก่อนเลยเพื่อให้น้ำไอซีมซีดูดน้ำเข้าไปให้เขาพองตัวก่อนนะคร
0: ับ ใช่
1: ให้เขาดูดให้ดูดน้ำก็ไปพองตัวก่อนเพราะซีมซีค่อนข้างจะถ้าไม่แช่น้ำไว้ก็พองตัวยากนิดนึงใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะพองตัวขึ้นนะครับ
0: ถ้าเราทำเยอะก็แช่ไว้ก่อนนะคะ
1: แช่กลางคืนไว้ได้เลยนะครับ CMC อ่ะครับทำทีนึงไป10โล20โล50โลก็ควรจะแช่ไว้
0: ค่ะ
1: ถ้าทีเลยเนี่ยเขาจะนานมากกว่าจะตีเป็นเนื้อครีมขึ้นมาในกรณีที่ยังไม่เป็นเนื้อครีมเนี่ยไปผสมตัวอื่นก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพด
0: ใช่นะคะ
1: มันไม่ละลาย
0: ตัวนี้ต้องผสมให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนื้อยาสีฟันของเรามันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราอาจจะใช้วิธีการแบบบี้ๆช่วยด้วยนะคะอาจารย์เพื่อให้ตัว CMC เนี่ยค่ะมันละลายให้ได้มากที่สุดได้ไหมคะจะสังเกตว่ามันจะมีแบบก้อนขาวๆอยู่ก็คือ
1: ยังละลายยังไม่หมด
0: ยังละลายไม่หมด
1: อ้าวตัวที่2อันนี้อาจารย์ทำไปเดี๋ยวผมทำตัวที่2ให้เนี่ยพาร์ท B นะครับพาร์ท B ก็จะมีเป็นไฮเดรซิลิก้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: กับไฮเดรซิลิก้าพาร์ท Bก็คือจะเป็นคริสตัลลีนนะครับรีบเอาเลยนะครับอันนี้ค่อยๆเตะเบาๆนะครับแล้วก็โซบิตอนอีกตัวเนาะค่อยๆเตะนะครับตัวนี้มันจะฟุ้งนะครับซูบินแล้วก็คริสตัลลีนได้รวมกันได้เลยนะครับจะฟุ้งตัวนี้จะฟุ้งต้องระวังนิดนึงเขาเป็นผงที่เบามากเลยครับ

0: ตอนนี้อาจารย์กำลังทำพาร์ท B อยู่นะคะก็คือนำส่วนผสมพาร์ท B ทั้งหมดนะคะผสมแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งพาร์ท B ก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตสซิลิก้านะคะแล้วก็มีตัวกลีเซอรีนแล้วก็มีตัวซอร์บิทอล 70% นะคะ
1: ตัวนี้ต้องระวังนะมันจะฟุ้งนะครับ
0: ต้องค่อยๆคนเบาๆก่อนนะคะ
1: ก็ค่อยๆดูดเป็นเนื้อครีม

0: โอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะบีเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน

0: โอเคครับตัวต่อไปเลยปาร์ท4เลยครับนี่เข้ากันแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะนำพาร์ท A กับพาร์ท B มารวมกันก่อน
0: โอเครวมกันเลยครับใ
1: ส่อันนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ท A นะคะที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นพาร์ท B นะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะที่ผสมกันแล้วเนี่ยค่ะมารวมกันก่อน

0: วังโอเคครับ
1: แล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้มันก็จะยังหนืดๆอยู่นะคะ
0: เครื่องช่วยไหมจัน
1: ได้ค่ะเราจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วย

0: โอเคครับปาร์ตปาร์ต A กับปาร์ต B ผสมกันแล้วนะครับ
1: ทีนี้เราก็จะเติมพาร์ต C ลงไปนะคะพาร์ต C ก็จะประกอบไปด้วยซูคาโรสนะคะแล้วก็ตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: ดีกว่าอาจารย์จะได้เร็ว

0: โอเคตัวต่อไปเลย
1: จากนั้นนะคะก็เติมพาร์ตดีลงไปนะคะซึ่งพาร์ตดีก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะ
0: สารตัวเคลือบฟันนะครับ
1: แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เนื้อยาสีฟันมี
0: ขาวสวย
1: เป็นสีขาวนะคะแล้วก็
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: ตามด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็น
0: สารกัดฟันทำให้ฟันสะอาดนะครับแล้วก็ฟันขาวนะครับ
1: เราใช้ไม้ไผ
0: ่ตอนในกรณีทำจำนวนเยอะๆก็ใช้วิธีใช้เครื่องช่วยกวนนะครับรอบความเร็วก็ต่ำลงนะครับความเร็วสูงไม่ได้ช่วงที่ผสมแคลเซียมลงไปเรียกสารขัดฟัน
1: แล้วเราก็จะเติมพาร์ตอีลงไปค่ะอาจารย
0: ์พาร์ตอีทั้งหมดเลยนะครับ
1: พาร์ตอีก็จะมี

0: SOS น้ำ
1: เป็นน้ำนะ
0: นะคะ
1: เราจะมี
0: โคโค่โฟม
1: เป็นสารฟองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนพัดพัดเอฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเพื่อละลายเมนทอนก่อนค่ะ
1: พัดเอฟก็จะมีเปปเปอร์มิน
0: ต์เปปเปอร์มินต์ออยนะคะแล้วก็สเปียร์มินต์เฟเวอร์แล้วก็เมนทอนนะคะ3ตัวนี้แนะนำว่าให้เอามารวมกันก่อนนะคะ
1: เพื่อจะละลายเมนทอน
0: ใช่ค่ะ
1: เมนทอนก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งขอช้อนหนึ่งกันครับเมนทอนก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำละลายกันก่อนเมนทอนก็จะไม่ได้ละลายในเนื้อครีมนะครับ
0: ก็จะยังเป็นแท่งๆเป็นช
1: ิ้
0: น
1: อยู่ในเนื้อครีมแล้วตียังไงก็ไม่ละลายนะครับเราต้องเอาเมนทอนตับละลายกับน้ำมันก่อนนะครับก็จะเกิดการละลายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้เราไม่ใช้เมนทอนก็อาจจะใช้เมนทอนที่เป็นแบบน้ำก็มีนะครับไม่ต้องมาทำละลายกัน

0: ในสูตรถ้าสมมติในกรณีเราต้องการเป็นสีเพิ่มสีลงไปเราก็สามารถเติมสีลงไปก่อนได้นะครับก่อนที่จะเติมกลิ่นลงไปเนี่ยคือเติมสีไปก่อนนะครับ
1: ใช้สีอะไรในไหนอาจารย์ในน้ำหรือในน้ำ
0: ละลายในน้ำครับส่วนใหญ่เป็นสีละลายในน้ำนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีละลายในน้ำมันมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างนึงส่วนใหญ่นะสีที่ใช้ในยาสีฟันละลายในน้ำทีนี้เราก็เติมพาร์ทที่เป็นพาร์ท F คือน้ำมันหอมเลย
1: ก็คือ
0: น้ำมันหอมเลยนะคร
1: ับละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: เติมลงไป
0: พาร์ท F ก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน
1: แล้ว
0: ก็คือเปปเปอร์มินต์และสเปียร์มินต์นะครับแล้วก็เมนทอลนะครับ3อย่างในพาร์ทพอเติมพาร์ท F ไปปั๊บกลิ่นเหมือนจะฟุ้งหอมนะครับ
1: หอมมากเลยนะคะตอนนี้
0: แล้วยาสีฟันก็จะดูแบบวาวขึ้นดูแวววาวขึ้นนะฮะคือจริงๆแล้วควรจะตีให้เข้ากันละเอียดก่อนถึงจะเติมปาดเอฟลงไปหรือว่ากลิ่นหอมนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเริ่มเนียนแล้วนะคะ
0: ช่วยกันดีนานนิดนึงจะได้เข้ากันมันจะได้ละเอียดยาสีฟันเนี่ยถ้าเราตีไม่นานในสิ่งจะเกิดขึ้นก็คือมันกัดในเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับเพราะว่าตัวที่จะไปกัดเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเป็นฟองต่างๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราตีนานๆเพื่อให้เกิดการประสานกันเราตีเกิดความร้อนขึ้นมาไอสารเหล่านั้นมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันโอกาสที่จะมากัดในช่องปากเราร่างกายเกิดในช่องกัดเราจะไม่มีถ้าไม่มีเราก็จะรู้สึกสบายปากนะครับแล้วคนตีแป๊บเดียว10นาทีไม่ได้นะครับ
1: ถ้าคิดเป็นระยะเวลาประมาณกี่นาที
0: มันอยู่ที่จำนวนครับจำนวนของผลิตภัณฑ์เราถ้าเราทำทีเป็น100กิโลก็ตีไม่ได้ขนาดนั้นต้องใช้เวลานานถ้าเราตีละโลนึงก็อาจจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงน่าจะได้อยู
1: ่
0: มันอยู่ที่ขั้นตอนการขึ้นเนื้อครีมอ่ะมันต้องใช้เวลาขึ้นเนื้อครีมเสร็จแล้วเรามาผสมไอ้ตัวผสมเนื้อฟองขึ้นมาเพราะสารฟองตัวนั้นแหละต้องตีเข้าเนื้อครีมนานๆหน่อยจะได้แบบมันไม่ตกค้างบางคนไปใช้ SLS ที่เป็นยิ่งเป็นตัวผงอ่
1: ะ
0: โอกาสที่ละลายแบบมันก็ต้องให้เข้ากับเนื้อครีมให้ได้มากที่สุดให้ละลายหมดบางทีละลายไม่หมดปั๊บก็แสบปากกัดปากพอแสบปากกัดปากก็บอกโอ้ยอะไรกัดปากฉันแต่ที่ไหนได้ก็คือไอ้ตัวสารฟองนี่แหละ
1: สูตรนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ขาวสวยเนาะ
1: เนื้อเนียนละเอียดมากเลย
0: ไตรตันเนียมใช่ไหมช่วยทำให้ขาวขึ้นหอมไหม
1: แล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าสูตรนี้เราใส่เปปเปอร์มินต์เยอะมาก

บางครั้งดูเหมือนทำยาสีฟันมันง่ายอย่างที่คิดนะเราถ้าเกิดว่าเราต้องใส่เราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนบางทีเราเห็นว่ามันง่ายแต่ว่าเวลาทำลงมือทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีอุปสรรคนะครับทุกคนเวลาทำอ่ะทำไม่บางคนก็ทำได้บางคนทำไม่ได้ต้องขยันทำบ่อยๆบางครั้งสูตรที่เราคิดว่าดีแล้วบางทีเราต้องมาปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องไปทำกันพิจารณาว่าจะเอาสมุนไพรอะไรที่เราถูกใจใส่ลงไปอีกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตามสูตรเราเป๊ะๆก็ได้สูตรที่เราทำดีแล้วอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดได้เพราะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสูตรของตัวเองใช่ไหมครับการพัฒนาต่อยอดนี่สำคัญกว่าจะได้แบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองให้ใช้แล้วถูกใจเรามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องทดสอบไปเรื่อยๆบางครั้งแหละอาจารย์เอาที่ปาดมาปาดข้างล่างขึ้นมาหน่อยการปาดข้างล่างขึ้นมันจะทำให้สารทุกตัวมันเข้ากันนะครับเรื่องสวยนะครับ

0: กรณีที่เราทำมันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคงไม่ใช้มือตีกันแบบนี้แหละครับก็ต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างเครื่องมอเตอร์ไลเซอร์นะครับเข้ามาช่วยเครื่องที่มีความเร็วรอบสูงยาสีฟันในเวลาผลิตขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเครื่องไม่ใช่เครื่องตีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวทำเยอะๆต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับเวลาผสมแคลเซียมสารที่มีให้ความหนืดสูงๆต้องมีเครื่องช่วยกวนขึ้นเนื้อครีมเสร็จก็จะมีเครื่องช่วยกวนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นพอกวนเข้ากันแล้วถึงจะมาเติมที่เป็นน้ำมันหอมได้อีกทีนึงในกรณีที่คุณจะทำใหม่ๆบางทีคนบอกทำไมต้องมีเครื่องจักรเยอะแยะมันก็เป็นเครื่องจักรก็คือตัวทุ่นแรงเรา
1: ใช
0: ่ไหมครับนี่เราทำน้อยๆเราทดลองสูตรเราก็ทำได้เรามือช่วยกวนแต่เวลาทำเยอะๆเรามือกวนแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับสวยนะอาจารย์นะ
1: สวยค่ะ
0: เนื้อละเอียดแล้วจริงๆปลายาสีฟันแบบนี้เราก็ต้องมีการบรรจุหลอดอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
1: ก็พอเราทำเสร็จนะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งบรรจุนะคะอาจารย
0: ์
1: ต
0: ้
1: องแรปทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
0: ครับผมดูความเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนึงมันก็จะมีประจุไฟฟ้าอยู
1: ่ถ้าเราบรรจุเลยเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็อาจแบบหลอดสีฟันของเรามันอาจจะบวมนะคะ
0: ที่ว่าสูตรอันไหนที่มีสารตัวไหนที่มันมีปฏิกิริยากับหลอดกับเนื้อด้วยกันนะ

0: ยาสีฟันเขาเหมือนเขาต้องรอว่าเขาเซตตัวก่อนถึงจะบรรจุหลอดถึงจะดีเพราะว่ายาสีฟันถ้าเกิดว่าเราทำปั๊บแล้วบรรจุเลยบางทีมันยังเหลวอยู
1: ่
0: บางทีไปแข็งอยู่ในยาสีฟันถึงบางทีบีบออกมาเป็นแท่งๆสวยๆเป็นเส้นๆออกมาต้องรอก็เซตตัวแต่ถ้ายังไม่เซตตัวพอบีบไปมาปั๊บมันออกมาเหลวเป๊ะแบบนี้บางทีก็ดูแล้วแบบไม่น่าใช
1: ้
0: มันก็ไม่น่าใช้จริงๆหลอดยาสีฟันก็ควรเป็นหลอดที่เป็นบรรจุก็คือเป็นหลอดลามิเนตนะครับหรือไม่ก็หลอดพลาสติกที่มีความหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปนะครับก็ป้องกันในเรื่องของ1อุณหภูมินะครับ2ต้องมีซีนแพ็คเกจจิ้งตรงปากนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศหรือว่าน้ำมันหอมระเหยได้เอ่ยออกได้นะ3แล้วก็ป้องกันให้น้ำกันระเหยของน้ำน้อยลงนะครับนะครับควรจะมีการแพ็คเกจจิ้งที่ดีบางครั้งถ้าแพ็คเกจจิ้งไม่ดีบางทีมันก็มีผลในทำให้ยาสีฟันเราเสื่อมไวขึ้นนะครับนะครับสำคัญทุกอย่างมีเขาเรียกมีอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดบางคนทำยาสีฟันสูตรดีแต่แพ็คเกจจิ้งไม่เรียบร้อยก็ทำให้ยาสีฟันของเราเสื่อมไวบางทีในกรณีที่แบบเฮ้ยของฉันแบบดูออร์แกนิกแต่ไม่ใส่สารกันเสียเลยยาสีฟันเราแทนที่จะเป็นออร์แกนิกแต่ว่ามันอย่าลืมว่าออร์แกนิกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานน
1: ะ
0: คุณต้องยอมรับในอายุของมันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะต้องการอายุยืนมันก็ต้องมีสารกันเสียที่เป็นสารกันเสียที่ปลอดภัยเข้ามาอยู่ในยาสีฟันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอาจารย์เพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรไป
1: ในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็คือที่แพ็กเกจจิ้งที่เหมาะก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะมันจะได้แบบบีบออกมาใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อยาสีฟันของเราก็คือจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษาก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก็เก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าท่านไหนนะคะที่จะทำขายนะคะก็ควรที่จะไปยื่นจดแจ้งสูตรนะคะกับทาง อย.ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งสูตรที่เราให้ไปนะคะก็สามารถจดแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องไปติดต่อกับทาง อย.ก่อนนะคะถ้าเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็ให้เข้าไปติดต่อกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆนะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะอย่างกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเนี่ยค่ะก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลย
0: จังหวัดนนท์
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงยาสีฟันเนื้อครีมเนี่ยครับตอนเราเขาเรียกกวนหรือว่าการผสมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนเรากวนอยู่เนี่ยเนื้อยาสีฟันเนี่ยยังเหลวเพราะโดนบางทีบางครั้งเนี่ยแต่ละรอบเราทำออกมาอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบมันอยู่ที่เครื่องจักรหนึ่งนะเครื่องจักรความเร็วรอบเราสูงไหมสองเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยใบมีดหรือใบปั่นตรงนี้บางทีใบปั่นแบบนี้กับใบปั่นที่เป็นอีกแบบหนึ่งโมชันไนเซอร์ความเร็วรอบมันต่างกันเนี่ยยาสีฟันก็จะเหลวก่อนความเหลวของยาสีฟันเนี่ยมันจะเหลวก่อนรออีกวันสองวันมันก็จะเซตตัวให้เนื้อยาสีฟันก็แข็งขึ้นประมาณ 5-10% ก็ทำให้เกิดความหอมของยาสีฟันวันแรกเนี่ยกลิ่นหอมยังไม่หอมเท่าที่ควรกลิ่นหอมก็อาจจะหอมไม่ค่อยสุดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม
1: ่
0: คือหอมหมายถึงหอมแบบดมแบบนี้ก็อีกแบบกับการอยู่ในช่องปากกับดมนี่แตกต่างกันยาสีฟันนั่นแหละมันจะแตกต่างคุณทำยาสีฟันมาใหม่วันแรกคุณเอาไปแปรงปั๊บโอ้ยกลิ่นหอมแต่ไม่อร่อยรสชาติมันเหมือนกับมันต่างกันมันแยกมันอยู่คนละทางคนละทิศคนละทางมันอยู่คนละทิศละทางหมายถึงว่ามันไม่กลมกล่อมอะความไม่กลมกล่อมตรงนี้มันไม่อร่อยอะแต่พอปล่อยไปสัก3-5วันหรือ3-1อาทิตย์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็คือโอ้ยาสีฟันใช้ดีว่ะมันรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกว่ามันละมุนมันอะไรพวกนี้คือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เกิดจากไอ้ตัวประจุไฟฟ้าที่มันค้างอยู่ในเนื้อยาสีฟันจากการก็เรียกการผลิตของเราเนี่ยมันยังมีประจุไฟฟ้าตรงนั้นอยู่มันเลยยังไม่เซตตัวพอยังไม่เซตตัวไอ้สิ่งพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ละมุนนะ ให้สังเกตตรงนี้แหละบางคนทำมาตำสูตรออกมาโอ้ยไม่ได้ดังใจแต่ทิ้งไว้ไม่ได้จดสูตรลืมสูตรเลยแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอก็บอกว่าเวลาทำก็ต้องทำสูตรยาสีฟันก็ต้องจดไว้ดีถ้าเกิดว่าใครจะคิดสูตรตำสูตรใหม่ขึ้นมาจดให้ละเอียดนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันกับอีก 2-3 วันเนี่ยมันจะแตกต่างกันยาสีฟันนี่คือสิ่งที่เกิดกับในยาสีฟันจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้วเรามาเล่าให้ฟังนะครับเวลาอยู่ในแบบนี้บรรจุออกบรรจุหลอดเนี่ยแบบนี้ก็โอเคพอบรรจุหลอดมันก็เนื้อก็ออกมาอีกแบบนึง
1: มันก็สวยเนื้อก็จะสวยขึ้น
0: กว่าเนื้อจะสวยขึ้นนะครับเนื้อจะสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบพอบีบออกมาแล้วมันก็ดูดีวันนี้อาจจะบีบออกมาไม่เป็นเส้นแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะออกมาเป็นเส้นสวยๆจริงๆมันเป็นแบบนั้น
1: นะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิค

0: นิกนะครับทีนี้ยาสีฟันเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นยาสีฟันที่แบบต้นเนื้อแน่นขึ้นแข็งขึ้นไอ้สิ่งในสูตรนี้เราจะอาจจะเติมเพิ่มไปเนี่ยต้องการความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อให้แน่นขึ้นแบบนี้เราควรจะเพิ่มพวกอะไรจากแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมแคลเซียมอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการเหลวก็อาจจะไปเพิ่มพวกเมนทอลไอโซบิทอลทีซารีนลงไปพวกนี้คือเป็นตัวปรับได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้สิ่งนั้นคือสำคัญ
1: ค่ะนะคะก็คือถ้าเราต้องการให้เนื้อข้นขึ้นนะคะ
0: เราก็ไปเพิ่ม
1: แคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มเท่าไหร่ก็ให้ลดซอร์บิทอล 70% ลงไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าในกรณีที่ต้องการให้เนื้อยาสีฟันเหลวนะคะก็ให้ลดตัวแคลเซียมคาร์บอเนตลดเท่าไหร่ก็เพิ่มสูตรไปเพิ่มสวิทอ 70% เท่านั้นนะคะเพื่อให้สูตรนะคะยังครบอยู่ที่100กรัมว่า 100%
0: ใช่
1: นะคะไม่งั้นแล้วนะคะเนื้อก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะ
0: ใช่คือมันมีเทคนิคตรงนี
1: ้ค่ะ
0: คือบางคนแบบฉันต้องการแบบนี้ต้องการไม่ต้องการเนื้อระดับนี้เราต้องการเพิ่มลดอะไรนี่ก็ไปปรับกันเอาเองนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของความยืดๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่เราเห็นยืดๆแบบนี้ก็คือมาจากตัว CMC
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีความยืดขนาดนี้ก็คือไปลด CMC ลงค่ะอาจารย
0: ์ลดเนื้อก็จะเหลวลง
1: ใช่ลด CMC ลงเท่าไหร่ก็เพิ่ม DI water เท่านั้นนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าลดเยอะลดทีละสัก 0.1 ก็พอนะคะอย่างเช่นในสูตรเนี่ยค่ะ CMC ใช้อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ถือว่าน้อยแล้วนะครับ
1: นะคะน้อยแล้ว
0: ถ้าเกิดลดไปมากบางทีมันก็เหลวเปี้ยวไปเลยไม่มีตัวไม่มีตัว
1: แต่ก็อย่าลดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ช่วยประสาน
0: ให้เป็นเนื้อครีม
1: ใช่ค่ะเนื้อก็อาจจะแยกชั้นได้
0: ใช่ครับก็ถือว่ายาสีฟันสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่แบบออกเป็นสมัยใหม่นะ
1: ใช่ก็คือเหมือนที่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่ะไม่เยอะด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อที่เราบอกนะคะก็คือจะเป็นชื่อทางการค้านะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยมันก็จะมีแหล่งที่ขายให้นะคะ
0: อย่างที่บอก
1: ไปหาซื้อมาทำได้เลย
0: อาจารย์ไอตัวเพิ่มสีนิดนึงอย่างสีในตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นสีที่ผสมด้วยน้ำใช่ไหมสีในผสมยาสีฟันแต่เวลาผสมสีมันก็ค่อนข้างยาสีฟันค่อนข้างจะสีมันค่อนข้างจะดอบนะดอบง่ายเพราะยาสีฟันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับปรับเซียนเหมือนกันในเรื่องของสีก็อาจจะต้องใช้สีเพิ่มมากนะถึงเพิ่มมากขึ้นอ
1: ย่างที่เราเห็นเขาขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะจากที่เห็นนะคะ
0: ใช่
1: สีเขียวมานี้นะคะ
0: ใช่ครับแต่มันต้องใช้สีเยอะหน่อยถึงจะได้
1: สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งตามความชอบได้เลยว่าชอบเราชอบสีไหน
0: ใช่ครับแล้วยาสีฟันตัวที่เป็นหลอดแบบนี้มันก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นเครื่องบีบหรือว่าโยกด้วยมือแล้วก็บรรจุในหลอดในหลอดที่เราเอาจะบรรจุเนี่ยเราก็ต้องมีการเป่าลมออกก่อนนะเป่าลมเพื่อให้ในหลอดนั้นที่เป็นฝุ่นเป็นละอองอะไรก็เป่าออกไปก่อนถึงจะบรรจุหลอดได
1: ้
0: บรรจุด้วยโยกมือก็อาจจะหนักหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องที่เป็นบรรจุที่แบบอัดลมนะครับก็แนะนำถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมก็อัดลมแต่ในกรณีทำน้อยๆอาจจะได้กระปุกใช้ไปเองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
1: อาจจะเก็บในกระปุกนะคะเอาไว
0: ้แต่ต้องปิดฝาให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาให้มิดชิดเนี่ยมันก็จะแห้งได้
1: จะแห้ง
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมที่สวยตัวหนึ่งนะครับก็เรื่องอย.ก็คุยไปแล้วนะว่าทำสูตรขึ้นมาการจะทำสูตรยาสีฟันขึ้นมาสักสูตรก็เราต้องไปจดแจ้งนะครับจะเอาไปจำหน่ายได้นะครับต้องจดแจ้งเรียบร้อยถ้าไม่จดแจ้งเดี๋ยวผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าวันนี้เราคิดว่าคนที่ได้รับชมนะครับได้รับชมรับฟังอยู่วันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะไปสิ่งที่เราทำเราสาธิตได้ดูหรือว่าสอนในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์กับท่านนะท่านก็ลองไปทดลองทำนะครับเมื่อทดลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันได้อะไรได้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะผลิตเป็นโรงงานหรือว่าจัดจำหน่ายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกท่าน

0: ได้ทำให้มีให้ประสบความสำเร็จทำวันนี้ยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้ทำใหม่ได
1: ้
0: ทำไปอย่าท้อถอยตั้งใจทำตั้งใจทำไปเรื่อยๆคนเราถ้าทำผิดวันนี้พรุ่งนี้เอาใหม่สูตรนี้ยังไม่ได้เอาสูตรพรุ่งนี้เอาสูตรใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆพอพัฒนาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองดีขึ้นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมอาจารย์กิตติภัทรแล้วก็อาจารย
1: ์ปาริสางามประเสริฐ
0: วันนี้ก็ถือว่าถึงเวลานะเดี๋ยวเทปใหม่เจอกันใหม่นะครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่า

0: ส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นนะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่7แล้วนะครับสำหรับในรายวิชานี้ซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกระดาษทำการนะครับสำหรับกระดาษทำการนั้นโดยปกติแล้วนะครับในองค์ประกอบของกระดาษทำการเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งในหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีนะครับอยู่ในส่วนของกระดาษทำการนะครับซึ่งกระดาษทำการในส่วนที่1นั้นก็คือจะเป็นในส่วนของ header นะครับแล้วก็ and index ตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับตัว header and index นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหัวกระดาษครับแล้วก็เลขดัชนีอ้างอิงนะครับสำหรับข้อที่2นั้น structure นั้นนะอันนี้ก็คือในส่วนของโครงสร้างครับของกระดาษทำการว่าในโครงสร้างของกระดาษทำการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของติ๊กมาร์คครับแล้วก็ในส่วนของ clear explanation ก็คือเครื่องหมายในการตรวจสอบแล้วก็คำอธิบายที่ชัดเจนนะครับสำหรับลำดับที่4นั้นก็คือจะเป็นในส่วนของ annotation นะครับ annotation เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขยายความนะครับในบางเรื่องนะครับของกระดาษทำการในนั้นๆนะครับสำหรับข้อที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของโน้ตครับโน้ตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอธิบายครับในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าในกระดาษทำการนี้ในภาพรวมทั้งหมดนั้นมีสิ่งหรือมีประเด็นอะไรที่จะต้องมีการขยายความนะครับสำหรับข้อที่6หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ cross referencing นะครับก็คือจะเป็นการลิงก์ข้อมูลครับเชื่อมโยงระหว่างกระดาษทำการกระดาษทำการหนึ่งมายังกระดาษทำการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับองค์ประกอบของตัวกระดาษทำการทั้งหมดนะครับอาจารย์ทอมก็จะพูดอธิบายในวันนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะครับ header and index นะครับตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับเขาบอกว่ามันคือองค์ประกอบหนึ่งครับสำหรับในการเขียนกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีเพราะว่าเวลาออดิเตอร์นะครับได้ไปทำการเก็บข้อมูลหรือทำการตรวจสอบต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยจะต้องมีการเขียนในส่วนของหัวกระดาษแล้วก็เลขดัชนีอ้างอิงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าเป็นลักษณะตัวอย่างของหัวกระดาษนะครับที่เกิดจากกรณีที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้ดำเนินการทำเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย client name นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของชื่อของลูกค้านะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ audit period ครับก็คือจะเป็นในส่วนของงวดบัญชีที่ auditor นั้นนะครับได้ทำการตรวจสอบครับสำหรับในส่วนของ subjectนะครับ subject เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชื่อของกระดาษทำการนั้นๆนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ prepare แล้วก็ review ครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของผู้จัดทำนะครับแล้วก็ผู้สอบทานกระดาษทำการในส่วนนี้นะครับส่วน date ก็คือวันที่นะครับที่เรานั้นได้ดำเนินการตรวจสอบนั่นเองส่วน reference ก็คือจะเป็นเลขอ้างอิงนะครับที่เราสื่อถึงนะครับคราวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีกระดาษทำการบางส่วนนะครับที่ออดิเตอร์เนี่ยเราไม่ได้จัดทำขึ้นเองโดยตรงนะครับแต่เกิดจากการที่เรานั้นได้นำเอาเอกสารนะครับของลูกค้ามาเป็นทำการในกระบวนการในการตรวจสอบนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวย่อนะครับของหัวกระดาษนี้ว่า PBC นะครับตัว PBC ที่ว่านี้มันก็มาจากคำว่า prepare by client ครับนั่นคำนะครับก็คือ prepare by client นะครับหมายถึงว่ากระดาษทำการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเอกสารชุดนี้ได้มาจากของลูกค้านะครับเพียงแต่ว่า auditor นั้นได้นำมาแนบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับของกระบวนการในการตรวจสอบแน่นอนครับว่าในส่วนของ PBC นั้นก็คือเป็นการระบุว่าจริงๆแล้วเอกสารชุดนี้นั้นเราได้รับมาจากใครนะครับเราก็อาจจะมีการเขียนชื่อนะครับของลูกค้าที่เราได้รับเอกสารตัวนี้มานะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ต้องมีการเขียนในส่วนที่เป็น position นะครับก็คือตำแหน่งของลูกค้าที่เรารับมานะครับรวมถึงเบอร์โทรนะครับติดต่อภายในของลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราจะต้องเขียนในส่วนของPBC นะครับ position แล้วก็โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์นั้นเนี่ยก็คือเพื่อสะดวกนะครับในการติดตามนะครับว่าหลักฐานในเอกสารชุดนี้เนี่ยเราได้รับมาจากลูกค้าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบปีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะสืบหาข้อมูลหรือว่าหลักฐานตัวนี้ได้นะครับอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยนะครับในส่วนด้านขวามือนั้นก็จะเป็นในส่วนของ prepare by นะครับแล้วก็ review by ซึ่งในส่วนนี้ก็หมายถึงเหมือนเดิมครับก็คือผู้จัดทำแล้วก็ผู้สอบทานนะครับรวมไปจนถึงเดทก็คือวันที่ใช้ในการตรวจสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็
ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัว header นะครับคราวนี้ในส่วนถัดมาครับเราเรียกว่า index นะครับ index เนี่ยหรือภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ารหัสดัชนีนะครับหรือว่าดัชนีอ้างอิงนะครับแน่นอนว่าใน working paper หรือกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกสารประกอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการใช้ indexing หรือว่า index เนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นการเรียกแทนชื่อปกติได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการเขียนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับของแต่ละองค์กรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอย่างที่อาจารย์ทอมได้แสดงขึ้นมาใน PowerPoint ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะนำไปเป็นไกด์นะครับแนวทางในการปฏิบัติงานก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะครับว่าในเรื่องของการใช้ indexing นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้มีการตรวจนะครับรายการบัญชีนะเงินสดหรือว่า cash นะครับเวลาเราทำในส่วนของกระดาษทำการเนี่ยเราอาจจะมีการแบ่งเซกชันครับหรือว่าแบ่งส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมในส่วนที่ดูแลในเรื่องของเซกชัน cash นะครับเราอาจจะใช้ตัวย่อว่าตัว C ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวกระทบตัวเลขนะครับเราก็ใช้ในเรื่องของ C

001ก็ได้นะครับโดยเราเลือกใช้ตัวเลขเนี่ย3ตำแหน่งด้วยกันนะครับหรือว่า number 3 digit นั่นเองนะครับโดย C001ในที่นี้นะครับอาจารย์ทอมขออนุญาตบอกว่ามันเป็นในเรื่องของ reschedule ครับก็คือในเรื่องของกระดาษทำการนะครับที่เป็นการกระทบยอดนะครับตั้งแต่ตัวเลขต้นปีนะครับบวกรายการระหว่างปีนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขปลายปีนั่นเองนะครับส่วน C002 ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Nature of Account ครับรายการนี้นะครับกระดาษทำการนี้จะเป็นตัวอธิบายนะครับว่า Account Name นะครับชื่อของรายการบัญชีนี้หมายถึงรายการบัญชีอะไรนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว Detail 1นะครับใน Detail 1เนี่ยก็คือจะเป็นองค์ประกอบของกระดาษทำการย่อยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้เป็น C100 นะครับแต่ถ้ากรณีที่ตัวกระดาษทำการย่อยตัวนี้นะครับมีในส่วนของ Detail ประกอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะใช้ในส่วนของDetail 2นะครับก็คือ C20 นะครับ C200ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบนะครับถ้าเรามีเทลประกอบเนี่ยมีจำนวนมากนะครับเราก็ไล่ลำดับเลขออกไปนะครับเพราะฉะนั้น C100 C200 C300 อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสรุปนะครับในสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปในช่วงตอนต้นนะครับว่าปกติแล้วในการตรวจสอบในแต่ละเซกชันหรือว่าในแต่ละส่วนนั้นนะครับเช่นเราตรวจสอบในเรื่องของแคชนะครับอาจารย์ทอมใช้ตัวย่อว่าตัว C เพราะฉะนั้นตัว lead schedule นะครับอาจารย์ทอมก็จะเริ่มต้นจากการใช้คำว่า section letter ก็คือตัว C นะครับแล้วก็บวกด้วย001นะครับส่วน Nature of Account เนี่ยนะครับอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยตัว C เหมือนกันครับแล้วก็ต่อด้วย002นะครับส่วนกระดาษทำการอื่นๆนะครับที่เป็นกระดาษทำการย่อยหรือกระดาษทำการประกอบเสริมเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์ทอมใช้ตัวเลขนะครับตั้งแต่100ถึง900ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทครับว่าใน working paper นั้นที่เราตรวจสอบนั้นเราจะมีรายละเอียดประกอบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในการปฏิบัติงานจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ทอมก็เลยเขียนเลขเป็น100ถึง900ไว้เผื่อไว้ให้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของตัว section letter บ้างนะครับว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์ทอมบอกว่าเราตรวจสอบรายการเงินสดที่เราเรียกว่า cash อาจารย์ทอมใช้ตัวย่อว่าตัว C นะครับคราวนี้ถ้าเราไล่ร้อยเรียงเป็น A ถึง Z บ้างนะครับจะหมายถึงอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับ section letter A นะอาจจะหมายถึงในส่วนที่เป็นรายละเอียดประกอบนะครับในเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับส่วน AA นะครับตัวนี้อาจจะหมายถึงนะครับงบการเงินรวมนะครับที่กรณีที่บริษัทที่เราตรวจสอบนั้นนะครับเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็มีการซื้อหุ้นหรือถือหุ้นนะครับในส่วนของบริษัทย่อยก็เลยทำให้งบการเงินนะครับในการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบที่เป็นในส่วนของงบการเงินรวมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเซตตันเลตเตอร์นะครับที่เราเรียกว่า AA นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่นักศึกษาเนี่ยมีการตรวจสอบในงบการเงินเดียวนะครับซึ่งเป็นงบการเงินบริษัทเดียวไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมแต่อย่างไรนะครับเราก็ใช้วิธีการเป็น Section A อย่างเดียวนะครับส่วนใน Section B นะครับหรือว่า Interim นะครับ Section B หรือ Interim นั้นจะเป็นพาร์ทที่เป็นพูดถึงในเรื่องของการทดสอบนะครับระบบของการควบคุมภายในนะครับเพื่อเป็นการประเมินครับว่าในการจัดทำงบการเงินที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเราได้มีหลักฐานในการประเมินระบบการควบคุมภายในหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ Section Letter B นั่นเองนะครับส่วนเซกชันต่อไปนี้นะครับตั้งแต่ C D Doc E หรือ F เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับนะฮะเวลาเราทำการตรวจสอบในแต่ละรายการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้เป็นแค่โครงสร้างนะครับของตัว Section Letter ดังนั้นในการตรวจสอบในแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ตัว Section Letter นี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริบทที่ว่าลูกค้าที่เราทำการตรวจสอบนั้นมีรายการบัญชีอะไรบ้างนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกน้องของเรานะครับได้มีการตรวจสอบรายการบัญชีสินค้าคงเหลือนะครับเพราะฉะนั้น Section Letter ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว Fนะครับเพราะว่า F ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า inventory นั่นเองนะครับหรือนะครับลูกน้องของเรานั้นมีการตรวจสอบรายการที่เราเรียกว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับเราก็อาจจะใช้ตัวย่อที่เป็น section letter ว่าตัว K ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว K นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แทนในส่วนของ property นะครับ plant แล้วก็ equipment หรือ PPE นั่นเองนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการเขียน section letter ในการปฏิบัติงานนะครับนอกจากนี้นะครับ

ในส่วนของหนี้สินบ้างนะครับในส่วนของหนี้สินเนี่ยนะครับเช่นเราใช้ตัว section letter ว่าตัว M นะครับ M ตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของ trade payable ก็คือเจ้าหนี้การค้านะครับหรือเป็นในเรื่องของ section letter P นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ provision ครับซึ่งแปลว่าการตรวจสอบรายการประมาณการทางบัญชีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในพาร์ทของหนี้สินนะครับส่วนในพาร์ทของการตรวจสอบในพาร์ทของทุนนะครับก็อาจจะใช้ตัวย่อว่าตัว T นะครับเพราะว่าตัว T นั้นจะเป็น working paper ครับที่ใช้สำหรับการตรวจสอบรายการที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือ equity นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรามาพาร์ทในส่วนของงบกำไรขาดทุนกันบ้างนะครับซึ่งงบกำไรขาดทุนนะครับที่เราใช้ section letter เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย U นะครับจนถึงระดับที่เป็น Z เลยนะครับก็คือ U เนี่ยก็จะเป็น section ที่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องรายได้นะครับเราใช้คำว่า revenue นะครับส่วน V ตัวนี้หมายถึง cost of goods sold ครับก็คือในการตรวจสอบในแง่ของต้นทุนขายครับหรือว่าเรามีลูกน้องในทีมนะครับตรวจสอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายนะครับหรือว่า selling expense นั้นตัวนี้เราก็จะใช้ตัวย่อว่าตัว W นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ section letter นะครับที่เราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้นะครับต่อมาครับในหน้าจอตรงนี้ทุกท่านเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝึกหัดครับเป็นตัวฝึกหัดที่อยากให้ทุกท่านนะครับลองดูว่าในส่วนไหนนั้นที่อาจารย์ทอมได้เว้นตัว reference ไว้นะครับว่าเราจะเขียนด้วยแทนค่าด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกนะครับในส่วนของ list schedule นั้นเราจะเห็นว่ารายการที่ทำการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ land นะครับ building แล้วก็ equipment ตัวนี้จะแปลว่าอะไรครับ land แปลว่าที่ดินนะครับส่วน building นั้นแปลว่าอาคารและก็ equipment นั้นก็คือในส่วนของอุปกรณ์เพราะฉะนั้นรายการต่อไปนี้เนี่ยมันอยู่ในรายการในส่วนที่เราเรียกว่า PPE ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตัว section letter ที่เราจะใช้กันคืออะไรนะครับอาจารย์ทอมขออนุญาตย้อนสไลด์ไปสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเราทำการตรวจสอบรายการที่เป็นในส่วนของ PPE หรือบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับตัว section letter ที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นตัว K นั่นเองนะครับเพราะว่า K นั้นเป็น section letter ของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ดังนั้นเนี่ยนะครับในการเขียน working paper ในเรื่องของ indexing หรือรหัสดัชนีนะครับในทุกๆจุดที่อาจารย์ทอมเบนไว้เนี่ยเราต้องใช้ตัวย่อว่าตัว K นั่นเองนะครับเพราะว่าตัว K นั้นเป็น section letter นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ structure กันบ้างนะครับว่าเวลาเรามีการเขียนกระดาษทำการเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างของกระดาษทำการนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งในหน้าจอของทุกท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าบรรทัดแรกนั้นเราใช้คำว่า objective นั่นเองเพราะฉะนั้น objective ที่ว่านี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับในการตรวจสอบส่วน scope นะครับหรือว่า basis of selection ตัวนี้หมายถึงขอบเขตหรือการเลือกตัวอย่างขึ้นมาในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายครับให้กับผู้สอบทานนะครับรับทราบว่าเรามีวิธีการเลือกนะครับตัวอย่างขึ้นมาในการตรวจสอบด้วยการใช้วิธีอะไรนะครับเช่นอาจจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีการที่ว่ามูลค่าที่มีมูลค่าถึงจุดๆๆนะครับเราจึงจะเลือกขึ้นมาดำเนินการในการตรวจสอบนะครับส่วน audit procedure นะครับ audit procedure เนี่ยก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบครับว่าเราใช้วิธีการในการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเช่นเราอาจจะใช้วิธีการขอยืนยันยอดนะครับหรือว่าการตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการตรวจตัดยอดที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cut off ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ audit procedure เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จครับแน่นอนเราต้องมีการแสดงผลลัพธ์ที่เราตรวจสอบทั้งหมดนะครับซึ่งในผลของการตรวจสอบนี้เราจะเรียกว่า result นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับในกระบวนการที่เราได้มาจากนั้นมันอาจจะมีบางรายการครับที่เราได้ทำเงินการสุ่มทดสอบแล้วพบว่ามันมีข้อผิดพลาดหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในประเด็นดังกล่าวที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราก็จะมีการระบุไว้อยู่ในส่วนของ finding นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น finding ก็คือจุดที่ออดิเตอร์นั้นได้ดำเนินการตรวจแล้วพบว่ารายการดังกล่าวนั้นมีความผิดพลาดนะครับหรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเราก็จะระบุและสรุปไว้ในส่วนของที่เป็น finding นั่นเองนะครับ
ท้ายที่สุดครับของตัว structure หรือว่าโครงสร้างนะครับของกระดาษทำการนั้นก็คือ conclusion ครับตัว conclusion เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลนะครับในกระบวนการตรวจสอบมาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักของโครงสร้างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า conclusion นั้นจะต้องมีความสอดคล้องครับกับตัว objective นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะเรียกว่า structure ทั้งหมดในการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานจริงนะครับถ้ากระดาษทำการของเรานั้นมีองค์ประกอบและโครงสร้างนะครับที่เป็นไปตามที่อาจารย์ทอมยกตัวอย่างเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าอาจจะเป็นกระดาษทำการที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการระบุข้อมูลไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือได้แก่ในส่วนของตัวที่เป็น objective นะครับวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์ประเด็นที่ตรวจพบนะครับรวมถึงการสรุปผลการตรวจสอบนั่นเองนะครับคราวนี้ไปในส่วนที่3บ้างนะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าติ๊กมาร์คครับนะแล้วก็ในส่วนของ clear explanation แปลเป็นไทยว่าติ๊กมาร์คก็คือเครื่องหมายในการตรวจสอบนั่นเองนะครับส่วนการเขียนว่า clear explanation นั้นหมายถึงว่าการอธิบายครับในส่วนของเครื่องหมายการตรวจสอบนั้นจะค่อนข้างที่จะต้องมีการเคลียร์นะครับแล้วก็ขยายความที่ค่อนข้างชัดเจนอ่านแล้วชัดเจนนะครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นนะครับขณะนี้เราได้ทำการตรวจสอบรายการที่ดินนะครับหรือรายการแลนด์เนี่ยซึ่งที่ดินของกิจการเนี่ยมีทั้งหมด2ที่นะครับซึ่งในแต่ละที่นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีมูลค่า 70,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจในส่วนของเช็คทูไทเทิลดีดนะครับก็คือตัวดีดนั่นเองเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบไทเทิลดีดเนี่ยหรือว่าโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวย่อเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือตัวดีด็อกนั่นเองเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบแลนด์1แลนด์2เนี่ยนะครับเรามีการเช็คทูไทเทิลดีดหรือมีการตรวจสอบโฉนดที่ดินนะครับในประเด็นนี้เราก็จะใช้ติ๊กมาร์คที่เป็นตัว D-Doc นะครับส่วน Clear Explanation นั้นก็คือคำว่า Check to Title Deed นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าในกรณีที่เราได้มีการดำเนินการในการตรวจสอบนะครับติ๊กมาร์คหรือว่าเครื่องหมายในการตรวจสอบนั้นค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนคำอธิบายนะที่ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะครับคราวนี้ข้อเสนอแนะนะครับในการทำในส่วนของตัวที่เป็นติ๊กมาร์กเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนิยมใช้อย่างเช่นเรามีการเช็คตัวเลขนะครับจากงบทดลองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า agree to trial balance นะครับหรือเรามีการเช็คหรือชนตัวเลขนะครับจากบัญชีแยกประเภทหรือ GL นะครับเราก็อาจจะใช้คำว่า agree to general ledger นะครับหรือแม้แต่ในบัญชีของกิจการของลูกค้าเนี่ยนะครับอาจจะมีบัญชีแยกประเภทแล้วก็มีบัญชีย่อยของแยกประเภทนะครับอันนี้ก็จะใช้คำว่า agree to subนะครับเรเจอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวอย่างที่เราใช้กันในการเขียนเกรดกระดาษทำการนั่นเองนะครับส่วนติ๊กมาร์กนะครับหรือว่าเครื่องหมายในการตรวจสอบที่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะแสดงถึงความเป็น non professional ติ๊กมาร์กก็คืออาจจะทำขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคละในมุมมองของคนที่เป็นออดิเตอร์นั้นเรามองว่าการใช้ข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แสดงถึงความเป็น professional เลยเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการใช้เครื่องหมายติ๊กมาร์กนั้นเราควรพิจารณาให้เลือกให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาครับในส่วนของ annotation นะครับ annotation นั้นนะครับเป็นการขยายความเรื่องบางเรื่องหรือตอนบางตอนของกระดาษทำการนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างในหน้าจอนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่า land 1ก็คือที่ดินนะครับลำดับที่1เนี่ยนะครับที่เรามียอดทั้งหมด 70,000 บาทเนี่ยเขามีการใส่ในเรื่องของ annotation หรือตัว A เนี่ยไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มว่า land 1ที่ว่านี้มัน mortgage ก็คือมีการถูกจำนองหรือจำนำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแลนด์หนึ่งนั้น annotation เป็นการขยายความบางส่วนนะครับหรือบางตอนของกระดาษทำการเพียงเท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้น annotation นี้ต้องจำให้ดีนะครับการเขียนขยายความบางตอนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากตัวโน้ตตัวนี้ครับเพราะว่าโน้ตตัวนี้นั้นเป็นการขยายความในภาพรวมทั้งหมดครับย้ำอีกทีนะครับ annotation เน้นเฉพาะบางส่วน
แต่ถ้าเป็นโน้ตนะครับจะเป็นการเขียนในภาพรวมทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราก็จะมีการบอกว่าในกิจการเนี่ยจะมีบัญชีเงินฝากนะครับอยู่ทั้งหมด2บัญชีด้วยกันก็คือจะมี K-Bank แล้วก็มีในส่วนของBBL ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการโน้ตขยายความเพิ่มเติมนะครับว่า K-Bank กับ BBL นั้นในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีรายการตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างปีนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นการอธิบายในภาพรวมหรือภาพ overall ทั้งหมดนะครับของworking paper นี้นั่นเองนะครับต่อมาครับลำดับที่6นะครับลำดับที่6เนี่ยก็คือในส่วนที่เราเรียกว่า cost referencing นะครับตัวนี้จะเป็นการสื่อสารครับของข้อมูลนะครับว่าเวลาเรามีการส่งข้อมูลตัวเลขเหล่านี้นะครับไปยัง working paper อื่นนั้นเราควรจะเขียนในตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าใน working paper นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลขตอง1นะครับที่ทุกคนเห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับ111111ถ้าตัวเลขนี้นะครับเราเอามาจาก working paper อื่นดังนั้นเนี่ยตัวรหัสดัชนีอ้างอิงเนี่ยเราต้องไว้ตรงตำแหน่งฟอร์มนะครับเราต้องไว้ตรงตำแหน่งฟอร์มแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าตัวเลขตอง1ที่นักศึกษาเห็นในหน้าจอนี้กำลังไปปรากฏใน working paper ท่านอื่นนะครับเราจะไว้ในตำแหน่ง true ครับก็คือไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัว cost referencing เนี่ยโดยหลักการแล้วถ้ามาจากที่ไหนเนี่ยเราจะเขียนไว้ด้านบนของตัวเลขก็ได้หรือว่าด้านหน้าของตัวเลขก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ตอง1ตัวนี้นะครับจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะไว้ด้านล่างนะครับหรือด้านขวามือนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่า cost referencing นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจากการที่เราได้เห็นภาพเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าในตำแหน่งต่างๆที่เราเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่น lead schedule นะครับก็อาจารย์ทอมก็ใช้ C001ใช่ไหมครับที่ใช้ตัว C เพราะเนื่องจากว่ารายการที่ทำการตรวจสอบนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเงินสดและก็เงินฝากธนาคารดังนั้นเราใช้ตัวที่เราเรียกว่า section letter เป็นตัว C-CAT นะครับในขณะเดียวกันตัว lead schedule เนี่ยเราก็ใช้เป็น C001นะครับซึ่งในส่วนของ C002นั้นก็จะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่า nature of account นะครับส่วนรายการประกอบย่อยอื่นนะครับเราก็จะใช้รหัส C100 C200 นะครับส่วนอื่นนั้นก็จะเป็นตัวประกอบย่อยของย่อยอีกทีหนึ่งนะครับเราก็อาจจะย่อยเป็น C110 นะครับ C210 แล้วก็ C200 ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นในภาพรวมนะครับของรายละเอียดของการเขียนในเรื่องของตัว reference นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของการทำใน working paper นี้นะครับเป็น working paper Q นะครับซึ่ง Q ที่ว่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของเงินกู้ครับเพราะฉะนั้น section letter เราก็ใช้ตัวย่อว่าตัว Q นั่นเองนะครับส่วน 500,000 บาทตรงนั้นนะครับเป็นการอธิบายเติมว่าในรายการของ Loan Agreement หรือสัญญาเงินกู้นั้นนะมีรายการอยู่ 500,000 บาทที่เราต้องใช้นะครับแล้วส่งตัวเลขนี้ไปยังหน้า Lead Schedule นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับในการจัดทำในส่วนของกระดาษทำการเนี่ยอาจารย์ทอมต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ากระดาษทำการโดยปกติแล้วนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันที่เราเรียกว่า primary function กับ secondary functionนะครับโดยหลักการแล้วประโยชน์ของกระดาษทำการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า audit documentation นั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับในแง่ของ primary function เนี่ยหน้าที่หลักๆเลยต้องบอกก่อนเลยว่าตัว audit documentation หรือกระดาษทำการนั้นมีหน้าที่นะครับหลักๆเลยก็คือ support นะครับเป็นหลักฐานให้กับ auditor นั่นเองนะครับซึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานการสอบบัญชีเนี่ยก็คือการจัดทำในส่วนของกระดาษทำการเพราะฉะนั้นในการจัดทำกระดาษทำการหรือ audit documentation เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีการจัดทำขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวกระดาษทำการตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ support ในเรื่องของการแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดทำ audit documentation จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับดังนั้นจึงจัดเป็น primary function หรือหน้าที่หลักที่เราจะต้องทำเลยนะครับส่วนในเรื่องของ secondary function นะครับอันนี้จะเป็นในแง่ของการจัดทำกระดาษทำการนะครับซึ่งเป็นกระดาษทำการที่เราไว้มีไว้สำหรับในเรื่องของการ support นะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการขยายความต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว section นะครับในส่วนของ secondary function เนี่ยจึงเป็นจุดหนึ่งที่เป็นกระทำการในการเสริมหรือขยายความเพิ่มเติมนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการจัดทำตรงนี้เราไม่ได้บังคับนะครับแต่เราทำขึ้นมาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตข้อมูลบางประการนะครับของการตรวจสอบในรายการบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้
ต่อมานะครับแน่นอนว่าในการจัดทำกระดาษทำการในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเมื่อเรามีการจัดทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเก็บเข้าแฟ้มนะครับซึ่งแฟ้มที่มีในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างแฟ้มที่หนึ่งนะครับที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอเลยก็คือเป็นในส่วนของ permanent file นะครับ permanent file หรือแฟ้มถาวรนะครับแฟ้มถาวรนั้นมีไว้สำหรับอะไรมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของลูกค้าหลักๆนะครับที่เราสามารถที่จะหยิบตัวนี้มาใช้ได้กันในทุกๆปีเลยเช่นในเรื่องของหนังสือบริคลสนธินะครับหนังสือจดจัดตั้งนะครับบริษัทบจ5นะครับหรือรายละเอียดโครงสร้างของบริษัทนะครับจำนวนพนักงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีการเก็บไว้ในส่วนที่เราเรียกว่า permanent file นั่นเองเพราะฉะนั้นpermanent file นั้นจะเป็น working paper ที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างถาวรแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทุกๆปีนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของกระดาษทำการในแฟ้มถาวรครับเพราะว่าในแฟ้มถาวรนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกจัดเก็บนะครับซึ่งตัวอย่างที่ว่านี้ในหน้าจอมีอะไรบ้าง1ก็คือจะเป็นโครงสร้างขององค์กรครับหรือว่าเป็นแผนภูมินะครับขององค์กรรวมไปจนถึงหนังสือบริคลสนธินะฮะรายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัทนะครับหรือว่ารายงานการประชุมกรรมการหรือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนะครับแม้กระทั่งนะครับในกระดาษทำการแฟ้มถาวรเนี่ยเราก็จะมีการเก็บพวกผังบัญชีนะครับรวมไปจนถึงนโยบายการบัญชีนะครับอันนี้ก็จะถูกเก็บอยู่ใน permanent file หรือว่าแฟ้มถาวรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งแฟ้มที่เราจะต้องให้ความสำคัญเช่นกันนะตัวนี้เราเรียกว่า current file ครับ current file เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือแฟ้มปัจจุบันนะครับแน่นอนครับว่าแฟ้มนี้มีไว้สำหรับการเก็บหลักฐานปีต่อปีครับนั่นหมายความว่าในกรณีที่เรานั้นมีการตรวจสอบงบการเงินปี66นะครับเพราะฉะนั้น current file ตัวนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลครับของสิ่งขึ้นในปี2566นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วย audit program นะครับก็คือแนวการตรวจสอบหรือ general information ก็คือข้อมูลทั่วไปครับที่เกี่ยวข้องกับรายการในปี2566นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของ trial balance ก็คือกระดาษทำการที่เป็นในส่วนของงบทดลองนะครับหรือรายการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ก็จะถูกบรรจุอยู่ใน current file หรือเก็บไว้ในแฟ้มปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาคภาษาไทยนะครับว่าในการเก็บข้อมูลในส่วนของแฟ้มปัจจุบันหรือแฟ้มกระดาษทำการที่เราใช้เก็บนั้นนะครับมีอะไรบ้างเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการวางแผนการสอบบัญชีนะครับรวมจนถึงในเรื่องของแนวการสอบบัญชีนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกของหลักฐานครับของการประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆที่แสดงถึงข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญก็ได้หรือไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของงบทดลองนะครับกระดาษทำการประกอบของงบการเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดทำกระดาษทำการแฟ้มปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการเก็บนะครับหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีซึ่งในปีถัดไปนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลในปีต่อปีนั่นเองนะครับสรุปว่าในการจัดทำกระดาษทำการนั้นเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับหลักๆเลยก็คือ2กระดาษทำการนะครับก็คือกระดาษทำการที่เราเรียกว่าการจัดเก็บในแฟ้มถาวรกับกระดาษทำการที่ถูกจัดเก็บในแฟ้มปัจจุบันนั่นเองนะครับคราวนี้ในรูปแบบนะครับจะเป็นรูปแบบของกระดาษทำการจริงๆที่เราใช้ในการปฏิบัติงานนะครับว่าในการเซตหรือกำหนดในเรื่องของกระดาษทำการนั้นมันมักจะมีหลายรูปแบบด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมนะครับของการนำไปใช้ดังนั้นเนี่ยในรูปแบบต่างๆที่อาจารย์เนี่ยได้ขึ้นมาในหน้าจอเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ในทุกๆรายการนะครับในบริบทนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจะหยิบในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งแบบที่อาจารย์ทอมนั้นได้นำมาให้เป็นตัวอย่างนั้นมีแบบอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของแบบพื้นฐานครับแบบรายการแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับแบบรายการกระทบยอดนะครับรวมไปจนถึงแบบทดสอบนะครับในเรื่องของการคำนวณนะครับแบบบรรยายแล้วก็แบบที่มีรูปภาพประกอบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแบบพื้นฐาน
นะครับแบบพื้นฐานนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของสตรัคเจอร์ปกติครับก็คือเราจะต้องมีการเขียน objective นะครับ basis of selection นะครับ result tick mark note แล้วก็ conclusion เพราะฉะนั้นในกระบวนการในการจัดทำกระทำการโดยพื้นฐานแล้วนะครับองค์ประกอบก็จะต้องเป็นไปตามนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระบบของการควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของการจัดทำกระทำการนะครับว่าเรานั้นจะมีการจัดทำกระทำการนั้นในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแบบพื้นฐานนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในแบบอื่นบ้างแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบรายการนะครับแบบรายการเนี่ยมันจะเป็นแบบที่แสดงถึงข้อมูลนะครับที่เราได้มีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมีการปรากฏหลักฐานต่างๆนะครับที่เกิดจากกระบวนการในการตรวจสอบใส่เข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าแบบรายการนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเขา

เรียกว่าแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบครับแบบนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและนำในแต่ละปีนั้นมาเปรียบเทียบข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อดูทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับของตัวเลขในกระดาษทำการเช่นบางรายการเนี่ยในปีนี้อาจจะมีรายการที่สูงนะครับในขณะที่รายการปีก่อนนั้นมีรายการที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกระดาษทำการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเราก็จะมีความเห็นในเรื่องของความแตกต่างนะครับของหลักฐานที่เราได้รับมาว่าในแต่ละปีนั้นมีตัวเลขหรือข้อมูลสูงหรือต่ำเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทำกระดาษทำการในเรื่องของแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงสาเหตุนะครับหรือเห็นถึงสิ่งปกติผิดปกตินะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระทำการกระทบยอดนะครับแน่นอนว่าเวลาเรามีการกระทบยอดรายการต่างๆนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการกระทบยอดนะครับงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารก็จะเป็นการกระทบตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนะครับว่ามีรายการอะไรที่ติดนะครับรายการกระทบยอดบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถือว่าช่วยให้ผู้สอบบัญชีนั้นได้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับในส่วนของบัญชีแยกประเภทนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุดในเรื่องของสมุดบัญชีที่เกิดขึ้นของธนาคารดังนั้นเนี่ยประโยชน์นะครับของการจัดทำในเรื่องของกระทบยอดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทราบหาสาเหตุได้ว่าเอ๊ะทำไมนะครับบัญชีแยกประเภทกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นจึงไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำกระดาษทำการในส่วนของกระทบยอดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับของตัวเลขขึ้นนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของแบบทดสอบนะครับการคำนวณเขาบอกว่ากระดาษทำการที่ใช้ในการทดสอบการคำนวณนั้นก็คือจะเป็นการนำข้อมูลตัวเลขนะครับของลูกค้าเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็มีการบวกเลขทดสอบการคูณหารว่าตัวเลขที่ลูกค้าได้คำนวณมานั้นถูกต้องหรือไม่เพียงใดนะครับมีจุดไหนที่เราจะต้องมีการปรับแก้ไขให้มันถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวกระดาษทำการนะครับของการทดสอบการคำนวณเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการทดสอบนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างแบบบรรยายบ้างนะครับลักษณะของบรรยายเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้มีการประชุมหรือว่าพูดคุยกับลูกค้านะครับเกี่ยวกับประเด็นของการตรวจสอบบัญชีหรือว่าการจัดทำบัญชีของลูกค้านะครับเราก็จะต้องมีการเขียนสรุปผลครับซึ่งไอการสรุปผลตัวนี้แหละนะฮะก็จะเป็นในรูปของการบรรยายนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เวลาเราได้มีการไปสัมภาษณ์นะครับหรือสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเราก็นำข้อมูลที่เรามีการสัมภาษณ์หรือถามลูกค้านั้นเนี่ยนะครับมาทำการเขียนในกระดาษทำการที่เราเรียกว่ากระดาษทำการแบบบรรยายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างนี้จะเป็นการนำเอาภาพประกอบนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของกระดาษทำการเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพต่อไปนี้เนี่ยจึงเป็นภาพบางส่วนนะครับที่เราใช้ในการปฏิบัติงานและนำมาเป็นหลักฐานนะครับว่าเรานั้นได้มีการตรวจสอบจริงๆนะครับเราเลยมีการนำเอาภาพที่เราได้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบนั้นมาแนบเป็นหลักฐานนะครับในการจัดทำกระดาษทำการนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของแบบมีรูปภาพประกอบนะครับนอกจากนี้นะครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าในส่วนของการจัดทำกระดาษทำการทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนิยามไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหรือว่ารูปแบบนะครับที่เราใช้ในส่วนของกระดาษทำการนั้นมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการบอกว่าในมุมมองในทางปฏิบัตินะฮะตัวกระดาษทำการเนี่ยที่เราได้มีการจัดทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการจัดเก็บซึ่งแน่นอนครับว่าในกระบวนการจัดเก็บนั้นของการจัดทำกระดาษทำการนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะของออเดเตอร์หรือว่าผู้สอบบัญชีเองว่าเราจะมีการจัดเก็บกระดาษทำการนั้นได้มากน้อยไหนนะครับซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำนะโดยปกติก็จะเก็บไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราไปอ้างอิงนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติการบัญชีนะครับพ.ศ. 2500นะครับในส่วนที่เป็นสอา45นะครับ2500มันจะมี2547ขอโทษครับเป็นพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543ครับนะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพนะครับพ.ศ. 2541

17เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกระดาษทำการเนี่ยจะถูกระบุไว้ในตัวกฎหมายนะครับพรบการบัญชี2543นั่นเองนะครับคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าแนวการตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นในส่วนของกระดาษทำการเพราะว่าในการจัดทำกระดาษทำการเนี่ยแนวการตรวจสอบถือเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำเอาตัวเนี้ยไปปฏิบัติงานได้จริงเพราะฉะนั้นในการวางแผนงานในการเขียนเนี่ยนะครับแนวการตรวจสอบก็จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้นะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยสามารถนำเอาองค์ประกอบหรือว่าส่วนนี้ครับไปใช้นะครับในการตรวจสอบได้จริงเพราะว่าจะมีการเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบเขตนะครับหรือว่าวิธีการตรวจสอบรวมไปจนถึงการระบุถึงผู้ตรวจสอบนะครับว่ามีใครไปบ้างนะครับซึ่งในที่ว่านี้นะครับที่ทุกท่านจะเห็นกันก็คือจะเป็นในส่วนของแนวการตรวจสอบนะครับหรือ audit program นะครับซึ่ง audit program ที่ว่านี้หรือว่าแนวการสอบบัญชีเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผนงานนะครับสำหรับผู้สอบบัญชีที่เราได้มีการกำหนดนะครับวิธีการตรวจสอบต่างๆรวมถึงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น audit program เนี่ยจึงเป็นกระดาษทำการที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับวัตถุประสงค์นะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยในการจัดทำในเรื่องของแนวการตรวจสอบเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างหนึ่งก็คือใช้เป็นคำสั่งครับใช้เป็นคำสั่งให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพื่อให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบต่างๆเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยในการตรวจสอบบางรายการเนี่ยอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งทางเมเนเจอร์เองหรือว่าผู้นำทีมเองเนี่ยนะครับได้มีการเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วก็ได้มีการเขียนนะครับเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบเนี่ยล่วงหน้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นไกด์หรือแนวทางนะครับให้กับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบเนี่ยได้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับส่วนวัตถุประสงค์นะครับในการเขียนแนวการตรวจสอบข้อที่2เลยก็คือว่าใช้ในการประสานงานครับหรือว่าควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยนะครับให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับส่วนประเด็นที่3ก็จะเป็นในเรื่องของใช้ในการแบ่งงานหรือแบ่งแยกหน้าที่นะครับให้กับผู้ช่วยในการตรวจสอบบัญชีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการแบ่งงานนะครับมันก็จะต้องดูความเหมาะสมของการแบ่งงานด้วยนะครับต่อมาครับใช้เป็นหลักฐานซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องของตัวออดิโปรแกรมเพราะว่าเราใช้ข้อมูลของออดิโปรแกรมเนี่ยเป็นหลักฐานในกระบวนการในการตรวจสอบนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับวัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์นึงก็คือใช้เป็นกระดาษทำการนะครับเพื่อจดบันทึกนะครับจดบันทึกของการปฏิบัติงานตรวจสอบนะครับที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะถูกสรุปผลนะครับไว้ในส่วนของ audit program ด้านหน้านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรามาดูในส่วนของปัจจัยนะครับที่เราควรพิจารณาในการจัดทำนะครับแนวการตรวจสอบหรือว่า audit program นะครับว่ามีอะไรบ้างนั้นอย่างแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะครับว่าเราจะมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีการเขียนแนวการตรวจสอบของบัญชีเงินสดเราจะต้องมีการนึกก่อนครับว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินสดนั้นวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างเช่นนะครับเงินสดมีอยู่จริงนะครับณวันที่31ธันวานะครับเงินสดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการณวันที่31ธันวานะครับหรือเงินสดนั้นนะครับได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับหรือว่าเงินสดนั้นได้มีการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมนะครับหรือนอกจากนี้นะครับยังเป็นเงินสดนั้นได้มีการแสดงรายการนะครับและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินสดนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนแนวการสอบบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์นะครับในการตรวจสอบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับในการจัดทำแนวการสอบบัญชีเนี่ยตัวขอบเขตต้องบอกกันเลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยเข้าใจนะครับว่าในการตรวจสอบเรื่องบัญชีเงินสดนั้นเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรใช้วิธีการอะไรยังไงในการตรวจสอบบ้างเช่นการตรวจนับนะครับการขอคำยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขอบเขตที่ถูกระบุไว้ในการจัดทำแนวการตรวจสอบก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยนะครับจะให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยที่เราควรคำนึงถึงก็คือหลักฐานนะครับหลักฐานที่เรา

ได้มานั้นมันมีความเพียงพอและเหมาะสมนะครับหรือไม่อย่างไรหรือมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้ลักษณะพิเศษนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะเนื่องจากว่ากิจการหรือว่าลักษณะของกิจการที่เราได้ทำการตรวจสอบนั้นอาจจะมีความเฉพาะนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกับบริษัททั่วๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าลักษณะของธุรกิจที่เราได้ทำการตรวจสอบนั้นมันมีความเฉพาะด้านหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับในการจัดทำแนวการตรวจสอบเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพนะครับของระบบบัญชีแล้วก็ระบบการควบคุมภายในของกิจการของเขาด้วยเพราะว่ามันจะมีผลนะครับต่อรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องถูกเขียนบันทึกนะฮะลงไปในการจัดทำแนวการตรวจสอบนั่นเองนะครับนอกจากนี้ถามว่าแนวการตรวจสอบนั้นต้องคำนึงถึงอะไรได้อีกนะครับเช่นผลการประเมินความเสี่ยงครับที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงสืบเนื่องแล้วก็ความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องที่ว่านี้เน้นย้ำอีกทีนะครับก็คือมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงสืบเนื่องในแต่ละกิจการนั้นย่อมไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหรือว่าการดำเนินธุรกิจของธุรกิจนั้นๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับแนวการตรวจสอบเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงวิธีการตรวจสอบเพราะว่าวิธีการตรวจสอบนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์นะครับกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะเช่นเราบอกว่าเราเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับความมีอยู่จริงของที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราเขียนวิธีการตรวจสอบว่าตรวจสอบกับโฉนดที่ดินอาจจะเป็นไม่เป็นการควรเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของที่ดินดังนั้นโดยหลักการแล้วเราคงจะต้องไปพิจารณาแล้วก็สังเกตการดูที่ดินนั้นจริงๆว่ามีอยู่จริงหรือไม่นะครับแต่การที่เรากำหนดวิธีการตรวจสอบว่าเราต้องการตรวจสอบความมีอยู่จริงของที่ดินเราเลยไปดูในโฉนดที่ดินซึ่งจริงแล้วไม่ถูกต้อง 100% นักนะครับเพราะว่าการดูโฉนดของที่ดินนั้นหมายถึงการตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นต่างหากนะครับแต่ว่าในกระบวนการในการตรวจสอบบางครั้งเนี่ยเราก็อาศัยการใช้วิธีการตรวจสอบในหลายๆวิธีร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าปัจจัยนะครับที่ควรใช้ในการพิจารณาในการจัดทำแนวการตรวจสอบนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนประกอบของแนวการตรวจสอบโดยปกติแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ6ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็หมายถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับรวมไปจนถึงขอบเขตนะครับของการตรวจสอบเทคนิคนะของการตรวจสอบที่ใช้นะครับรวมไปจนถึงเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดัชนีกระทำการอ้างอิงนะครับและท้ายที่สุดครับในตัวแนวการตรวจสอบนั้นจะต้องมีลายมือชื่อนะครับของผู้ตรวจสอบและรองบัญชีหรือลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีนะครับรวมไปจนถึงวันที่ออดิเตอร์นั้นได้ดำเนินการในการตรวจสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าจอที่ทุกท่านเห็นนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างของแนวการตรวจสอบนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าในรูปแบบของแนวการตรวจสอบนั้นจะเป็นแนวทางนะครับที่เป็นการเขียนโครงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบเวลาผู้ช่วยผู้ตรวจสอบเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเขาจะได้มีการเดินตรวจสอบในลักษณะแนวการตรวจสอบที่ผู้จัดการนั้นได้มีการเขียนเป็นแนวทางไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้นะครับที่เราทุกคนเนี่ยได้มีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็แนวการตรวจสอบนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยนะครับให้เราเกิดความเข้าใจเมื่อถึงปฏิบัติงานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้นะครับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบรวมถึงผู้สอบบัญชีนั้นได้สามารถที่จะทำตัวกระดาษทำการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับและเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแส

หลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การปรับระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะกลับมาพบกันในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เก่งมากๆในด้านนี้นะคะน้องๆทางบ้านจะต้องตั้งใจรับชมเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านแรกนะคะดร.วิทูลเจียมจิตปรงค่ะและวิทยากรท่านที่2นะคะอาจารย์กิตติจารุอารยานันท์ค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยอาจารย์กิ๊กขอให้วิทยากรทั้งสองท่านแนะนําตัวเองให้น้องๆทางบ้านก่อนเลยนะคะ
1: ก็ผมแล้วก็ที่ผมใช่ไหม
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ผมดร.วิทูลเจียมจิตตรงนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้บริหารธุรกิจนะครับมาตลอดนะครับอยากจะบอกว่าธุรกิจตั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นที่อนาล็อกนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็พยายามจะผนวกเอาความเป็นดิจิตอลเข้าไปเยอะนะครับเริ่มต้นจากการพยายามจะนำพวกซอฟต์แวร์ใหม่ๆไปใช้นะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานเนี่ยให้เน้นเรื่องของการเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับในองค์กรเนี่ยก็พยายามทำอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็โดยเน้นเอาเรื่องดิจิตอลมาใช้ตลอดนะครับก็ต้องบอกตรงว่าได้ผลดีมาก
0: โอ้
1: นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติมาพูดเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ไป
0: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะท่านต่อไปคือท่านอาจารย์กิติค่ะ
2: ครับผมกิตติจารุอารยานันท์ครับปัจจุบันก็จะเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคซึ่งช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SME นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะครับหัวข้อที่ประเด็นในเรื่องของการสอนหรือการสร้างประสบการณ์ตอนนี้จะเน้นในเรื่องของการทําธุรกิจที่ว่า Business Model Canvas นะครับทํายังไงให้ธุรกิจประสบความสําเร็จสําหรับตัวเองนั้นก็มีพื้นฐานในเรื่องของการทําวงการคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับก็อยู่ในแวดวงของ IT ในเรื่องของดิจิตอลนะครับสมัยก่อนทํางานอยู่ในบริษัทของเครือซีเมนต์นะครับที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของปูนด้วยนะครับก็ยินดีครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทางบ้านนะที่เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าผมได้เดินทางไปทั่วประเทศนะครับได้พบเห็นธุรกิจหลากหลายมากนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนจะเขียนบิสเนสโมเดลตัวเองในเชิงดิจิตอลมากยิ่งขึ้นน่าสนใจครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์กิ๊กขอมอบรายการนี้นะคะให้กับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะมาบรรยายให้กับน้องๆทางบ้านฟังในวันนี้นะคะก็คือประเด็นเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลค่ะ
3: ครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะครับหัวข้อหลักในวันนี้นะครับจะพูดถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลนะครับวันนี้ก็มีผมกิตตินะครับแล้วก็ดร.วิทูลนะครับเราสองคนก็จะมาเล่าเรื่องราวสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมที่ธุรกิจดิจิตอลนะครับหัวข้อหลักๆวันนี้นะครับเราคงพูดกันใน4ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกจะพูดถึงการแข่งขันของธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในเรื่องที่2จะพูดถึงความหมายของคำว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับผลสัมฤทธิ์หรือเอาท์คัมที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในหัวข้อที่3นั้นจะเน้นเป็นเรื่องของประเด็นของนวัตกรรมธุรกิจโมเดลดิจิตอลว่ามีรูปแบบมีรายละเอียดอะไรบ้างและมาสุดท้ายในประเด็นที่เป็นหัวใจหลักวันนี้คือเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลนี้เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้ก่อนครับท่านอาจารย์วิทูลครับนะครับว่าการแข่งขันของธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเราจะพบปัญหาว่าตอนนี้ถ้าเราแข่งขันกับบริษัทอื่นได้อย่างไรในโลกที่หมุนเร็วมากนะครับอาจารย์คิดว่าประเด็นเหล่านี้นะครับมันน่าจะพูดคุยหรือสื่อสารเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีมุมมองได้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ความจริงเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจโมเดลดิจิทัลนี่นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมเราอยู่กันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าว่าเราได้รับผลกระทบจากมันมาพอสมควรนะครับวันนี้ดังนั้นนะครับคงอาจจะพูดถึงรายละเอียดเลยนะครับว่าเราเองเนี่ยทำอย่างไรถึงจะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่หมุนได้อย่างรวดเร็วนะครับผม
3: ครับ โลกที่หมุนอย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่ามันหมุนไปผ่านไปทุกเสี้ยววินาทีนะครับใน1เสี้ยววินาทีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทุกบริษัททั่วโลกเนี่ยก็เริ่มจะต้องมีการคิดถึงประเด็นในเรื่องของการค้าการขายการธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าdigital disruption ซึ่งเป็นคำหนึ่งซึ่งถึงพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับคำว่า digital disruption เนี่ยจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลโดยตรงในเรื่องของบริการรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของมูลค่าของสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับต่างจากยุคเดิมนะครับอาจารย
1: ์
3: นะครับว่าตอนนี้ถ้าเราไม่พลิกผันหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยแล้วยังใช้รูปแบบเดิมเชื่อได้ว่าความสามารถในการแข่งขันจะยากขึ้นแต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วเราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นตัวอย่างครับอาจารย์ครับที่เราเห็นนะครับตอนนี้คือตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราใช้โทรศัพท์บ้านปัจจุบันนี้หลายๆท่านเนี่ยถ้าพูดถึงโทรศัพท์บ้านนะครับจะงงมากเลยว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่แต่ถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนจะมีหมดนะครับผมว่าในร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือในการสื่อสารนี่คือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของดิจิตอลดิสรัปชันนะอีกเรื่องนึงก็คือการชมภาพยนตร์หรือดูทีวีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราดูทีวีเราไปอยากดูหนังเรื่องไหนภาพยนตร์เรื่องไหนเราไปร้านเช่าวิดีโอครับอาจารย์แต่ตอนนี้ครับเราผ่านที่เรียกว่าที่เรียกว่าวิดีโอสตรีมมิ่งโดยเฉพาะ Netflix นะครับหรือค่ายอื่นๆตอนนี้จะเห็นว่ามีการใช้วิดีโอสตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้มันคือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจารย์คิดว่าประเด็นเหล่านี้นะครับมันมีผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะในวงการธุรกิจหรือวงการอุตสาหกรรมต่อไปครับ
1: ผมว่าตอนนี้ในสังคมนะครับคงไม่มีใครใช้โทรศัพท์บ้านเท่าไหร่หรอก
3: ครับ
1: นะครับก็หันไปใช้โทรศัพท์มือถือหมดนะครับซึ่ง

0: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเกริ่นนำแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในโมเดลธุรกิจดิจิตอลมานั่งนานแล้วนะครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้ชื่อเลขแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราเลิกซื้อแผ่นซีดีในการดูวิดีโอใช่ไหมครับเราดูหนังเราก็ใช้บอกรับสมาชิกนะครับโดยผ่านในพวกวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเราอาจจะใช้คำว่า Digital Disruption ก็จริงนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันเข้ามาสู่ตัวเรานานแล้วนะครับนานพอสมควรทีเดียวครับ
1: เป็นประเด็นที่คิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าแล้วทำไมโมเดลธุรกิจที่เราจะมาพูดกันในประเด็นของวันนี้ครับมันจึงถือว่าเป็นทางรอดที่สำคัญของในยุค Digital Disruption นะครับคำถามที่มักจะถามว่าเรามีสินค้าดีเรามีบริการดีถามว่าความยั่งยืนอนาคตจะอยู่รอดได้ไหมแต่ในงานวิจัยของทาง Amazon นะครับพบว่านะครับในเรื่องของสินค้าดีคุณภาพดีเนี่ยมันไม่ได้บอกความยั่งยืนครับตัวที่มันขับเคลื่อนหรือบอกความยั่งยืนคือตัวโมเดลธุรกิจหรือ Business Modelนะครับตัวนี้จะเห็นว่าในแง่ของ Amazon ที่อาจารย์เคยเห็นนะครับว่าสมัยก่อนเราพูดถึง Amazon เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการไปซื้อหนังสือแต่ตอนนี้ Amazon กับให้บริการอื่นสินค้าเฟอร์นิเจอร์สินค้าเกี่ยวกับบิวตี้สินค้าอื่นๆมากมายครับอาจารย์คิดว่าประเด็นในเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่ Amazon คิดเหล่านั้นนะครับ
0: ครับผมอยากจะเปรียบเทียบนี้ว่าปกติเนี่ยเราอาจจะมีขอยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อนะ
1: ครับ
0: ปกติร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะมีสินค้าเหมือนกันถูกไหมครับผม
1: ครับ
0: แต่ทำไมเราเข้าร้านสะดวกซื้อบางแห่งมากกว่าอีกแห่งหนึ่งนั่นแสดงว่าในร้านสะดวกซื้อตัวนั้นเนี่ยนะครับมันมีโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนกับร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าร้านสะดวกซื้อที่มีโมเดลธุรกิจที่ดีนะครับสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนกว่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสินค้าอย่างเดียวกันนะครับโมเดลธุรกิจต่างกันเนี่ยก็เติบโตยั่งยืนไม่เท่ากันครับ
1: อ๋ออันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากนะว่าสินค้าแบบเดียวกันเราไม่สามารถใช้โมเดลธุรกิจแบบเดียวกันได้นั่นแสดงว่าเราตัดเสื้อตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถไปใช้กับทุกๆคนได้
0: ใช้คำว่าใช้โมเดลธุรกิจแตกต่างกันได้มากกว่าครับ
1: ดีกว่าครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าวันนี้นะครับเราจะพูดถึงว่าโมเดลธุรกิจที่ดีนะครับหรือโมเดลธุรกิจแบบไหนที่ช่วยในการสร้างวัฒนวัตกรรมในโลกยุคนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเองเนี่ยควรจะต้องมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการในเรื่องของการเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จครับผมว่าอันนี้เป็นประเด็นของการเริ่มต้นมุมมองของวันนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะต้องพร้อมกับการพัฒนาและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของ Digital Disruption นะประเด็นที่1ก็คือประเด็นในเรื่องของเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจะเห็นว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะมีช่องทางในการเรียนรู้ช่องทางในการค้นหาข้อมูลช่องทางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นทุกคนมีมือถือครับทุกคนเข้าใจในเรื่องของสินค้าเหล่านั้นมีรายละเอียดต่างๆที่สามารถเปรียบเทียบกันได้แสดงว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเองหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกนะครับในเรื่องของลูกค้าว่ามีความสนใจอยากได้สินค้านั้นอย่างไรจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างไรประเด็นที่2คือในเรื่องของช่วยให้บริษัทเติบโตได้นะครับหลายๆบริษัททำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาในอดีตเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้ร่ำรวยเป็นเบอร์1 เบอร์2ระดับประเทศหรือระดับจังหวัดระดับพื้นที่ระดับภูมิภาคแต่ผลปรากฏว่าในยุคปัจจุบันนี้มันขับเคลื่อนไปเนี่ยวงจรชีวิตของธุรกิจเหล่านั้นมันไม่ยาวเหมือนแต่ก่อนแล้วมันสั้นลงนะสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะมีวิธีการอย่างไรในการดึงบริษัทเหล่านั้นออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการช่วยส่วนประเด็นที่3ที่ผมเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้าเราเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นมาสู่สถานที่ทำงานโดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่เรามีซอฟต์แวร์หรือมีโปรแกรมมีเครื่องเทคโนโลยีนะครับที่มันทันสมัยมีเทคโนโลยีคลาวด์มาช่วยอยู่เบื้องหลังนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นที่ทำให้เราคิดถึงว่าดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจเราควรจะเป็นอย่างไรดีอาจารย์มีความเห็นยังไงเพิ่มเติมกับความเห็นเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
0: จริงเรื่องนี้ในสไลด์อันนี้นะครับสิ่งที่น่าจะบอกพวกเราได้อย่างนึงคือว่าไอ้คำว่าดิจิตอลเนี่ยมันอยู่ทุกที่ใช่ไหมครับผม
1: ครับ
0: ที่แรกที่มันจะทำได้ดีมากสุดคือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาแต่ลูกค้านะครับมันมีเรื่องข้อมูลตามมาด้วยนะครับข้อมูลที่ดีลูกข้อมูลจากลูกค้านะครับมันเป็นอาหาร

0: ของระบบดิจิทัลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีเครื่องมือสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนั้นถูกนำไปใช้ต่อนะครับผมเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับก็คือองค์กรเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยมากเนี่ยครับก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับหลุดใจครั้งว่าหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เขาจะเห็นว่าคอมฟอร์ตโซนใหม่เป็นยังไงนะครับที่ใหม่เป็นยังไงนะครับผมส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของ operations คือดิจิตอลนะครับจะช่วยให้ทำให้ operation เนี่ยเดิมทีเนี่ยเราอาจจะต้องกดหลายครั้งนะครับทำหลายทีถึงจะจบได้แต่ว่าระบบดิจิตอลเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับทำงานร่วมกันได้มากขึ้นนะครับแทนที่จะวันนี้ทำที่บ้านไม่ได้ต้องกลับทำที่ทำงานแต่ด้วยระบบดิจิตอลนะครับมันทำที่ไหนก็ได้นะครับทำให้สะดวกทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลเนี่ยมันช่วยองค์กรได้เยอะนะครับผมช่วยธุรกิจได้เยอะดีกว่าครับผม
1: ครับแสดงว่า3เรื่องนี้นะครับในเรื่องความพึงพอใจลูกค้าสิ่งที่ช่วยทำให้บริษัทออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็การเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงองค์กรเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดในแง่ของผู้ที่บริหารองค์กรธุรกิจหรือเจ้าของกิจการโดยเฉพาะหลายๆท่านที่กำลังทำธุรกิจอยู่หรือว่าเป็นพนักงานบริษัทอยู่จะกลับไปประกอบการธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ทีนี้วิธีการในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีผลงานวิจัยออกมามีข้อเสนอ6-5เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะการสร้างสังคมหรือวัฒนธรรมในองค์กรเรียกว่าดิจิตอลคัลเจอร์นะครับอันนี้
0: เป็นเรื่องสำคัญมากนะคร
1: ับสำคัญนะครับอาจารย์โดยเฉพาะการอัพสกิลรีสกิลนะครับพนักงานและเพิ่มทักษะในการรับรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอาจารย์คิดว่ายังไงครับประเด็นนี้ผมว่าหลายๆองค์กรอาจจะมองประเด็นนี้ไม่ให้ความสำคัญน้อยอ่ะครับเป็นเรื่อง
0: ที่สำคัญตัวเองนะครับคืออุปสรรคของมันเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเกิดพูดวัฒนธรรมองค์กรนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่อุปสรรคคือข้างบน
1: ข้างบนเหรอครับ
0: ข้างบนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสันทัดกับเรื่องของดิจิตอลมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราต้องอัพสกิลกับรีสกิลนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะครับผมความหมายของผมคือว่าต้องให้ผู้บริหารนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของดิจิตอลคัลเจอร์ได้มากที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับข้างล่างนะครับเก่งยังไงนะครับก็ไปต่อไม่ได้ครับผม
1: แสดงว่าผมมองว่าตอนนี้เราไม่สามารถพัฒนาเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติการอย่างเดียวต้องย้อนกลับไปมองในแง่ของบทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารด้วยนะครับให้มีความเข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร
0: จริงๆความว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะครับ
1: ครับ
0: มันเกี่ยวกับทุกคน
1: มันคือภาพรวมขององ
0: ค์กรใช่ไหมครับ
1: ครับครับในส่วนที่เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครครับผมชอบคำนี้มากคือว่าผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครและวิธีการใหม่ๆผลลัพธ์ใหม่ๆเหล่านั้นนะครับมันน่าตื่นเต้นและท้าทายนะครับและประเด็นเหล่านี้นะครับอาจารย์คิดว่าเราน่าจะทำเสนอแนะหรือให้มุมมองประเด็นไหนอย่างไรเพื่อให้เห็นมุมมองใหม่ๆเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
0: คือประสบการณ์ของลูกค้านะครับเดิมทีเนี่ยมันเหมือนอยู่ห่างกับองค์กรนะ
1: ค
0: ือซื้อของไปแล้วหรือใช้บริการไปแล้วนะครับมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้เก็บอยู่ที่ไหนนะครับแต่ในโลกของดิจิตอลนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเก็บมาใช้ประโยชน์ต่อไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรืออะไรก็ตามครับซึ่งองค์กรนะครับจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะครับในการนำไปใช้ต่อดังนั้นเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกดิจิตอลนะครับจำเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับประสบการณ์ของลูกค้าเอาเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปด้วยครับผม
1: ครับก็จะตรงกับสอดคล้องในหัวข้อที่3นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเดิมสมัยก่อนเราตัดสินใจตามช่วงเวลาแต่ตอนนี้นะครับจะต้องเป็นการตัดสินใจด้วยข้อมูลครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดถึงครับ
0: ก็อันนี้ถ้าจะเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนะครับระบบที่เราเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะมีเก็บซื้อเท่าไหร่ซื้อชอบอะไรมากก็ตามนะครับแต่มันจะเป็นกระดาษจะเป็นแฟ้มหรือเป็นรายงานที่ค่อนข้างนิ่งนะครับตอนนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นถ้าทุกอย่างมันอยู่ในรูปของดิจิตอล
1: นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างเอาเทคโนโลยีนะครับมาใช้กับการจัดการรูปแบบใหม่ๆผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าสิ่งถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันจะทำให้กระบวนการในการทำงานหรือการให้บริการเร็วขึ้นนะครับตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นหรือตอบโจท ที่ลูกค้าค้นหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับ3ประเด็นที่ผ่านมานะครับ
0: อันนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องของเราใช้ QR code scanning นะครับอะไรครับ face recognition ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆนะครับรวดเร็วมีคุณภาพดีแล้วก็ให้บริการได้กว้างขวางขึ้นครับผม
1: ครับอีกส่วนหนึ่งน่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของการเอา key partner หรือว่าคนที่เป็นพันธมิตรธุรกิจผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าผู้ที่มีเชี่ยวชาญในนี้อาจจะหมายถึงซัพพลายเออร์ของเราร หรือเป็นนักวิจัยหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะเหล่านี้มาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนช่วยในการวางแผนช่วยในการพัฒนานะครับผมมีความเห็นว่าประเด็นนี้ประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญเพราะในยุคเก่าเนี่ย the hero of องค์กรคือตัวผู้ประกอบการเองแต่ในยุคภาวะของการแข่งขันเนี่ยคำว่าฮีโร่ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงผู้ประกอบการอย่างเดียวแล้วจะต้องมีบุคคลภายนอกด้วยมาช่วยในการทำงานด้วยครับ
0: ครับผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าคือในโมเดลธุรกิจที่เราคุยต่อนะครับคีย์สำคัญประการหนึ่งคือการมีพาร์ทเนอร์นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเดิมทีเนี่ยช่องการติดต่อกับพาร์ทเนอร์เนี่ยในโลกอนาล็อกแล้วกันนะครับมันทำได้ยากแต่ด้วยโลกดิจิตอลนะครับการติดต่อพาร์ทเนอร์นะครับอะไรนะแบ่งเบาภาระกันคือพาร์ทเนอร์มันกลายเป็นระบบนิเวศส่วนหนึ่งของธุรกิจสมัยใหม่ครับ
1: ครับครับก็เป็น5เรื่องนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นให้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในยุคของการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลตั้งแต่ 1.0 ถึง 4.0 บ้างครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุคที่1เขาเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตนะผมเห็นว่ายุคแรกเนี่ยสมัยก่อนผมก็คงจะต้องส่งอีเมลนะครับใช้เว็บไซต์พอยุคที่2เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคนี้จะเป็นยุคของการสื่อสารจะมีการแชทมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับยุคถัดมานะยุคที่3เนี่ยเป็นยุคของคำว่าแอปพลิเคชัน Big Data นะอันนี้เป็นยุคของโลกแห่งการเอาข้อมูลนะครับในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์กันมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันแต่ยุคที่4เนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับที่ยุคว่า machine to machine คือยุคที่เทคโนโลยีมันมีสมองนะครับ ผมมีแนวคิดว่าอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์บางรุ่นนะครับสามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องได้ค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นโปรแกรมให้มันอย่างเดียวว่าทำ 1 2 3 4 5ปรากฏว่าตัดสินใจทำได้ในกรณีที่มันเกิดเหตุไม่ปกติครับอาจารย
0: ์ก็ในคำอธิบายอีกแบบนึงนะครับสำหรับยุคทั้ง4ของดิจิตอลนะครับในยุคที่1เนี่ยเหมือนกับเป็นการยุคของการส่งผ่านข้อมูลเฉย
1: ๆครับ
0: เราเรียกว่าอีเมลเรียกว่าเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับยุคที่2เนี่ยเป็นยุคที่เปิดกว้างขึ้นนะครับการที่เราจะสื่อสารกันเนี่ยมันกลายเป็นเน็ตเวิร์กละไม่ใช่เป็นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับมันกลายเป็นเน็ตเวิร์กที่ข้อมูลเนี่ยมันถูกกระจายออกไปหมดนะครับอาจจะผ่านแชทก็ได้นะครับแล้วก็แชทนั้นอาจจะเป็นแชทเฉพาะกลุ่มเล็กๆหรือแชทเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆนะครับยุคที่3เนี่ยยุคของการใช้ข้อมูลแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดประโยชน์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตัวต้นนะครับว่าข้อมูลเดิมทีเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าการมี Big Data นะครับการมีการใช้แอปพลิเคชันในการดูแลมันจะทำให้ดีขึ้นนะครับส่วนยุคซ้ายเนี่ยหนักไปกว่านั้นคือว่าเอาข้อมูลเนี่ยมาคุยกันระหว่างเครื่องจักรโ
1: อ
0: ้เรื่องนี้เนี่ยมันไปไกลขนาดที่ว่าโทษนะครับคือเรามองก้าวข้ามคนมาแล้วครับ
1: ครับ
0: คนไม่จำเป็นต้องมาเกี่ยวข้อง
1: เรื่องนี้ผมเคยมีประสบการณ์ว่าตอนที่สมัยผมเรียนอยู่นะผมว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับเรามีการเพ้นสีนะครับรถยนต์นะครับแต่ตอนนี้เราต้องใช้คนทำนะครับก็มีการสร้างการเรียนรู้ให้กับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการเพ้นสีครับแล้วให้เขาให้จดจำว่าวิธีการพ่นหรือเพ้นสีเนี่ยทำอย่างไรหุ่นยนต์ตัวที่2 3ก็สามารถทำได้นี่มันมีมานานแล้วนะครับศึกษามานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าพบอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องปกติแล้ว
0: ต่อไปก็ต้องไปอัพสกิลเครื่องจักรสิครับ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้เครื่องจักรใช่ถูกไหมครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะมาจากคนนะครับผมจะมาจากสิ่งเราเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับผม
1: ครับครับก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากชี้เห็นว่าตอนนี้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: สมัยก่อนร้านค้าเป็นร้านโชว์หวยขายของต้องหยิบของให้นะครับมีการคิดเงินเองต้องเดินไปดูของซึ่งปกติทุกวันก็ดูของเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของร้านนะครับโชว์หวยเนี่ยจะต้องบริการเยอะ ทำทุกเรื่องเก็บให้หยิบให้อะไรต่างๆนั้นซึ่งหลายคนบอกว่ามันยังไม่เห็นขอ

0: องอ่ะมันยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ได้สัมผัสไม่ได้ใกล้ชิดจนเป็นโรคยุคใหม่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องใช้คนมานั่งเฝ้านั่งหยิบให้แล้วครับคุณไปเดินดูเองเลยนะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือดูที่บ้านเลยครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นวันนี้มี12 12นะครับอาจารย์โลกของ Shopee โลกของ Lazada โลกของออนไลน์ทั้งหลายตอนนี้ดูที่บ้านได้แล้วมีโปรโมชั่นหลากหลายมากครับอันนี้คือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์ครับ
1: ก็อย่างจากภาพก็บอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนแทบจะใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับทีนี้ไอการบริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเจอว่าตอนนี้นะครับคนไม่เคยออกไปซื้อของเองนะครับสั่งของเข้ามานะครับ
0: แสดงว่าพฤติกรรมเปลี่ยน
1: บางคนนี่โดนโลกดิจิตอลกินไปแล้วครับผมนะครับไม่ว่าจะโปรโมชั่นวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซื้อทุกวันนะครับบางคนนี่น่าจะไม่เคยเข้าร้าน
0: เป็นไปได้
1: นานมากนะครับ
0: อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่อยากไปอะคร
1: ับของที่ส่งทอดที่บ้านทุกวันนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดนะครับจึงเป็นที่มาว่าหัวใจของคำว่าดิจิตอลบิสเนสโมเดลนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตลาดดิจิตอลแล้วก็เรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการและช่องทางในการที่จะโน้มน้าวเข้าถึงใจมากขึ้นนะฮะโลกจะเปลี่ยนแปลงจากการค้าขายการซื้อขายแบบดั้งเดิมกลายเป็นสู่โลกดิจิตอลนะสิ่งที่น่าสนใจในธุรกิจดิจิตอลคือปริมาณข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีมหาศาลมีจำนวนมากนะครับแต่ทำยังไงเราสามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆในเชิงดิจิตอลเหล่านั้นได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะครับที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่ครับจะมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับหัวข้อที่เราน่าจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นตอนนี้คือเรื่องของความสำเร็จในธุรกิจดิจิตอลนะครับความสำเร็จในธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเรามาดูกันว่าหัวใจของความสำเร็จในธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการทำงานกับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่มีจำนวนมากข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจหรือที่เรียกว่า Big Data นะครับแต่ข้อมูลเหล่านั้นนะครับอาจารย์ถ้าเราเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับออกมา summarize เพื่อไปสร้างแนวทางในการตัดสินใจหนึ่งจุดมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เรามีความให้เรามีผลผลิตหรือมีแนวทางของการใช้ข้อมูลในการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นครับ
1: ความจริงเราคุยเรื่องข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับในตอนที่เราพูดถึงธุรกิจดิจิตอลทั้งหลายนะครับหัวใจของมันเนี่ยนะครับก็คือการสร้างข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์กับมันเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับผมกำลังบอกว่าความข้อมูลทั้งหลายนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วนะครับไม่ใช่ประโยชน์ต่อนะครับหรือว่าเอาไปใช้เพียงทำรายงานนะครับข้อมูลที่ดีนะครับมันต้องถูกนำมาประมวลผลและถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจนะครับถึงจะเห็นจะบอกได้ว่าธุรกิจเนี่ยเราควรจะเดินหน้าไปทางไหนควรจะปรับเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเก็บข้อมูลเพื่อเป็นเรคคอร์ดเมื่อเป็นบันทึกแล้วแสดงแค่เทรนด์ในอนาคตนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าข้อมูลที่ผ่านที่ปัจจุบันที่ต้องใช้ต่อนะครับคือใช้ไปข้างหน้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ข้อมูลไปข้างหลังเพื่อจะทำรายงานนะครับแต่ธุรกิจดิจิตอลนะครับคือการใช้ข้อมูลไปข้างหน้านะครับเราเรียกว่าการตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นทีนี้การตัดสินใจเหล่านี้นะครับใครใช้ก็คือผู้บริหารต้องใช้นะครับเราเห็นตัวอย่างต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากระแสไปทางไหนแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานธุรกิจดิจิตอลนะครับจำเป็นต้องเก่งเรื่องการใช้ข้อมูลครับผม
0: ครับถ้าผมจะลองพูดตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าผมไปซื้อสินค้านะที่ร้านสะดวกซื้ออยากจะกินไอศกรีมสักหนึ่งแท่งนะครับตรงนี้ครับผมก็ต้องไปดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจในแต่ร้านค้าคงจะต้องดูว่าไอศกรีมยี่ห้อไหนรสชาติแบบไหนที่มีคนหยิบมากที่สุดและหยิบเวลาไหนในช่วงไหนนะครับแล้วปริมาณที่เงินที่เขาซื้อได้เนี่ยราคาเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแล้วเขาซื้อแท่งเดียวไหมหรือเขาซื้อเก็บไปกินหลายๆแท่งนะที่สำคัญกว่านั้นคือคนๆเดิมเนี่ยกลับมาซื้อแบบนี้อีกไหมในช่วงสัปดาห์นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ครับในเชิงของการบริหารจะจัดการยังไงดีครับในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจครับ
1: คือผมกำลังบอกว่าข้อมูลเนี่ยนะครับ อย่ามองว่าเป็นข้อมูลเฉพาะของตัวข้อมูลผู้บริโภคนะครับอย่ามองเฉพาะเป็นข้อมูลของร้านค้านะครับอย่าให้มองว่าข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ ผลิตด้วยนะครับเขาต้องรู้ว่าอ๋อในฤดูกาลนี้สินค้าประเภทนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับเราจะได้ปรับเปลี่ยนเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนข้อมูลของร้านค้านั้นเราคุยไปแล้วนะครับพร้อมควรว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือมีองค์กรหลายองค์กรนะครับใช้ข้อมูลเหล่านี้มากกว่าองค์กรอื่นสิ่งที่ต้องการจะบอกคือว่าถ้าองค์กรของท่านนะครับต้องการประสบความสำเร็จท่านต้องใช้ข้อมูลให้เก่งเท่ากับองค์กรที่เขาประสบความสำเร็จครับ
0: ครับสิ่งที่มองเห็นก็คือแสดงว่าในแง่ของร้านค้าเองเนี่ยคงจะต้องคำนึงถึงปริมาณยอดขายที่ซื้อได้ด้วยก็ย้อนกลับไปดูโรงงานที่ผลิตสินค้าว่าเขาต้องผลิตสินค้าอะไรเพื่อมารองรับนะครับพฤติกรรมของการซื้อในแต่ละช่วง
1: อาจจะไปไกลถึงว่าจากข้อมูลของร้านค้าแล้วคนของแล้วก็ทั้งศูนย์รวมทั้งหมดเนี่ยเอามาผนึกรวมกันแล้วก็ส่งคำสั่งไปให้
0: แบบอัตโนมัติใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: นั่นแสดงว่าไม่ได้มาเก็บข้อมูลหรือจดบนกระดาษเหมือนเก่าแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่
1: ต้องมีคนมาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปนะครับผม
0: มันก็เป็นให้การสื่อสารมากขึ้นนี่คือการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลครับที่มากขึ้นประเด็นที่สองคือความสามารถในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับตัวอันนี้เป็นเรื่องที่อีกหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมใหม่ๆนะครับหรือค่ายของการซื้อขายแบบออนไลน์เหล่านั้นการปรับปรุงหน้าตาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในแง่ของผู้ประกอบการเองนะครับน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดได
1: ้
0: นะครับอาจารย์มองไงเพิ่มครับอาจารย์
1: คือผมมองว่าในจริงๆเราพูดถึงเรื่องปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลใช่ไหมครับผมคือในความหมายคือว่าในโมเดลธุรกิจนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งองค์ประกอบหลายอย่างเหล่านั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราขอเชื่อมโยงไปกับไอ้เรื่องข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันกำลังบอกอย่างว่าเราเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นปรับเปลี่ยนตัวสินค้าปรับเปลี่ยนตัวตลาดนะครับปรับเปลี่ยนตัว
0: ช่องทาง
1: การขาย
0: ครับ
1: ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้านะครับหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เราจริงเราแตะไปหมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะบอกในช่องนี้คือว่าเราต้องเอาข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับมาพิจารณาว่าเราจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เกิดความยืดหยุ่นเนี่ยอย่างไรในโมเดลธุรกิจของเราน
0: ั่นแสดงว่าในแต่ละช่วงเวลานะครับมันอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยปริมาณแหล่งที่ขายด้วยนะครับกำลังซื้อของผู้ซื้อด้วยนะครับมีความสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องถัดมาครับเรื่องของความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโดยเฉพาะพัฒนาเป็นตัวสินค้าหรือเป็นบริการใหม่ๆหรือเรียกอินโนเวชันนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับในเรื่องของการมองว่าอินโนเวชันเหล่านั้นมันใช่ไหมที่ผลิตสินค้าบริการออกมานั้นนะครับมันตรงกับความต้องการไหมมันใช่ลักษณะของตลาดไหมนะครับ
1: อันนี้เราคงมีการพูดถึงในช่วงถัดไปนะครับหรือว่าบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีกรอบแนวคิดในการทำนะครับซึ่งกรอบแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับพอเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยนะครับมันเห็นว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำมาได้เลยนะครับก็สามารถทำได้ใหม่ผมยกตัวอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยเราผมยกอย่างการเรียกบริการรถรับจ้างแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็ใช้วิธีการยืนโบกเรียกเอาตกลงราคาเอาแต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์คของพวกนี้นะครับก็เกิดการบริการใหม่มีข้อดีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในโอกาสช่วงถัดไปนะครับว่ามันเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่ได้ยังไงนะครับเรามองทุกอย่างนะครับด้วยระบบข้อมูลวิ่งเหมือนเดิมไม่ได้นะครับดิจิตอลนะครับจะมาช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับคิดอะไรใหม่ๆออกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเดิมทีเนี่ยทำไม่ได้เพราะไม่มีดิจิตอลมาช่วยนะครับ
0: ครับนั่นแสดงว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคด้วยหรือผู้ซื้อด้วย
1: ครับ
0: ในเรื่องของปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลอีกเรื่องนึงก็คือเขาเรียกว่า สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ดีนะครับคำว่าสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าที่ดีแล้วน่าจดจำเนี่ยนะในมุมมองของการที่เป็นผู้ประกอบการเองครับหรือเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยมันทำยังไงครับอาจารย์ในเรื่องของว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีครับ
1: คือเมื่อกี้ผมเคยเกริ่นไปส่วนแล้วว่าเดิมทีเนี่ยนะครับประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยมันถูกหลังจากให้บริการไปแล้วหรือรับบริการไปแล้วเนี่ยครับมันก็นิ่งอยู่ในนั้นแหละครับผมจนเราจะรู้วิธีก็ต่อเมื่อมีคำร้องเรียนอะไรเป็นต้นนะครับแต่ด้วยระบบใหม่สมัยใหม่นะครับประสบการณ์ที่ว่านะครับมันสามารถจะถูกบันทึกแบบออนไลน์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้โลกดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เราผู้ประกอบการเนี่ยมองเห็นว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรของเรานะครับเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ดีขึ้นนะครับคำความหมายเหล่านี้นะครับมันดูเหมือนว่า เดิมทีมันห่างตัวเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวและมันเป็นออนไลน์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงบริการหรือผิดพันของเรานะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเนี่ยสามารถทำได้ง่ายทำได้เร็วด้วย
0: ผมมักจะเจอบ่อยเวลาผมไปสถาบันการเงินหรือธนาคารนะครับพอเวลาผมฝากเงินหรือว่าผมจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าช่วยประเมินความพึงพอใจด้วยว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่คุณได้รับเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เราก็ประเมินว่าดีหรือดีมากอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสร้างประสบการณ์ด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือว่าในสิ่งเหล่านี้นะครับความจริงมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือทางดิจิตอลนะครับ
0: มาช่วย
1: ใช่ครับที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่าจะเป็นเรื่องของ cloud computing big data AI analytics ทั้งหลายนะครับจะเป็นส่วนเสริมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงครับ
0: นั่นแสดงว่าทุกเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับ มันคือนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จในธุรกิจได้เร็วและเห็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับผม
0: อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกระบวนการในการจัดการธุรกิจ
1: ครับ
0: อันนี้ประเด็นนี้ส่วนใหญ่เรามองเนี่ยเรามักจะมองในแง่ของการจัดการที่เป็นปลายทางหรือผู้บริโภคเป็นหลักแต่ถ้าเราย้อนกลับไปมองว่าองค์กรเนี่ยมันทำงานเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะปลายทางเดียวมันมีตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการจัดการกระบวนการในแง่ของการวางแผนธุรกิจเกิดขึ้นด้วยนะตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจตามมาคือเทคโนโลยีเหล่านี้มันสามารถไปเพิ่มสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้จริงไหมครับอาจารย
1: ์โอ้คือความจริงในประเด็นนี้นะครับคือเราสามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาใช้ในกระบวนการธุรกิจทุกขั้นตอนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันมากก็คือการนำไปใช้เรื่องการตลาดกับการขายนะครับซึ่งเรารู้จักอีคอมเมิร์ซดีใช่ไหมครับดีมากนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้ด้วยนะครับถ้าเรานำใช้ในบริหารจัดการเนี่ยแปลว่าเราต้องการจะเพิ่ม productivity เพิ่มผลผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งลดต้นทุนนะครับก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ายกอย่างเช่นเราสามารถจะควบคุมเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับควบคุมกระบวนการผลิตใช่ไหมครับเกิดการสูญเสียน้อยผลิตได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่ดังนั้นเนี่ยเราคงจะไม่พูดถึงเฉพาะการมาเทคโนโลยีมาใช้เฉพาะด้านการขายนะคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเดียว
1: แต่ด้านการผลิตเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้มากด้วยครับ
0: อีกส่วนหนึ่งน่าสนใจคือรวมไปถึงเรื่องของขั้นตอนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเอามาใช้ในการผลิตด้วย
1: ใช่ใช่ถ้าเกิดมองในตามอะไรเนี่ยห่วงโซ่คุณค่านะครับ มันเกี่ยวพันหมดตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำไปถึงปลายน้ำนะครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าถึงในทุกจุดนะครับของกระบวนการโดยรวมของการตั้งแต่เรื่องของแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการการจัดการภายในกระบวนการในการที่ทำให้ผลิตแล้วประหยัดคุ้มค่ารวมถึงเรื่องของการขายกับลูกค้าได้เร็วขึ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยถ้าเราที่มาใช้นั่นแสดงว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการธุรกิจได้จริงๆครับ
1: ผมก็ย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราถึงพูดถึงว่าทำไมถึงต้องมีวัฒนธรรม
0: องค์กร
1: ด้านดิจิทัลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะตัวใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องทั้งองค์กรดังนั้นองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมีวัฒนธรรมด้านนี้เข้าไปเกี่ยวพันนะครับมันถึงทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการธุรกิจได้นะครับ
0: ครับก็โดยสรุปนะครับจะเห็นว่าปัจจัยความสำเร็จ
1: มีข้อจุด
0: นะครับในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจดิจิตอลนะครับมีเรื่องอะไรบ้างโดยสรุปก็จะมีเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า แล้วก็การนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงความสามารถนะครับในการร่วมกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนนวัตกรรมผมอยากให้อาจารย์เสริมประเด็นนิดหนึ่งว่าการทำงานร่วมกันแล้วก็

0: สภาพแวดล้อมที่ดีนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมด้วยครับประเด็นนี้ครับ
1: คือความจริงเครื่องไม้เครื่องมือตัวหนึ่งของธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ cloud computing ความจริง cloud computing เนี่ยคือการที่เราเอาทรัพยากรทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาแบ่งปันกันใช้นะครับแปลว่า เราไม่ต้องมาเจอกันก็สามารถทำงานได้นะครับซึ่งเราเจอกันต่างเวลาก็ได
0: ้
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่บนคลาวด์หมดใช่ไหมครับทรัพยากรบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาเก็บที่เดียวเราเก็บบนคลาวด์ได้และดึงมาใช้หมดดังนั้นเนี่ยด้วยความสามารถข้อนี้นะครับมันจะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมใช้คำว่าสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะครับไอเดียเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำงานเป็นที
0: ม
1: ไม่ใช่เกิดการทำคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีสภาพล้อมถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับผ
0: ม
1: ตอนนี้ผมก็หลายองค์กรเนี่ยพยายามจะอะไรนะ work from home
0: work from home ครับ
1: สามารถทำงานได้แม้ทั้งการคิดการพูดคุยด้านR&Dก็สามารถทำด้วยโมเดลแพลตฟอร์มบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยครับผม
0: ครับนั่นแสดงว่าสภาพแวดล้อมในการที่จะคิดนวัตกรรมหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเกิดธุรกิจดิจิตอลเนี่ยนะครับน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมนะครับของปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมดิจิตอลนะครับวันนี้เราก็คงจะนะครับพูดมาโดยรวมแล้วนะครับเราก็คงจะพบกันใหม
1: ่
0: นะครับในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะน้องๆทางบ้านนะคะเราก็ได้รับฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ดร.วิทูลแล้วก็อาจารย์กิตตินะคะในเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากขอให้ท่านอาจารย์ดร.วิทูลสรุปให้น้องๆทางบ้านฟังนะคะว่าปัจจัย6ปัจจัยนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะ
1: ครับปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับก็เรื่องที่1นะครับต้องการทำงานกับข้อมูลนะครับค
2: ือ
1: เราถ้าเราไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจดิจิตอลคือต้องมีข้อมูลและเราต้องทำงานมันเป็นนะครับเรื่องที่สองคือต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวนะครับเราเกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าความจริงแล้วธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นคนที่ดูแลธุรกิจด้านนี้นะครับจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรมาใช้เสมออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีวัฒนธรรมในการปรับตัวที่ดีนะครับเรื่องที่3เนี่ยคือความสามารถในการทำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคือในการปรับตัวแล้วเนี่ยที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีประเด็นนึงคือว่าเราต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรด้วยนะครับเช่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราคงจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปจนนานเท่านานใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องที่4นะครับคือเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้ามาใช้เป็นที่ดีให้ได้นะครับผมเดิมทีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าประสบการณ์เหล่านั้นนะครับเดิมทีมันถูกเก็บไว้และถูกนำมาใช้น้อยนะครับโลกของดิจิตอลเนี่ยครับจำเป็นต้องนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน
2: ์
1: วงเล็บอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเรื่องที่5คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการธุรกิจเราจะมองว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับเป็นแค่การสร้างธุรกิจสินค้าบริการหน้าที่ตรงเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมองว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับจำเป็นต้องสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการตลาดการขายการบริการนะครับหรือแม้แต่การผลิตด้วยนะครับที่เกิดขึ้นครับและสุดท้ายนะครับคือความสำเร็จของมันเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับด้วยฐานข้อมูลต่างๆนะครับด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนธุรกิจดิจิตอลนะครับองค์กรนะครับจะสามารถทำให้ทีมงานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะเราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหกปัจจัยครับผมว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมว่าความสำเร็จของธุรกิจดิจิตอลนี่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากครับ
0: ครับผมขอเสริมสักหนึ่งประเด็นนะครับโดยรวมแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากให้มองคือเรื่องของบทบาทของผู้นำองค์กรนะครับหรือ mindsetแนวคิดทัศนคติของผู้นำองค์กรเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจดิจิตอลถ้าผู้นำไม่เปิดมุมมองนะครับไม่ดำเนินการหรือไม่เป็นเขาเรียกว่า leading

0: ิ้งหรือ
1: ล
0: ล
1: ี
0: ี
1: ด
0: เ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ออร
1: ร
0: ์
1: ์
0: ใน
1: ใน
0: เร
1: ก
0: ื่
1: า
0: อง
1: ร
0: ของการนำเรื่องเหล่านี้ม
1: ม
0: ัน
1: ัน
0: ย
1: ย
0: า
1: าก ก
0: ที่
1: คร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ขับ
1: ข
0: เ
1: ึ
0: ค
1: ้
0: ลื่
1: น
0: อน
1: อ
0: ใน
1: ย่าง
0: ข้
1: ง
0: า
1: ่
0: ง
1: า
0: ห
1: ย
0: น้า
1: ได้
0: ครับ
1: นะครับ
0: นั้น
1: เพ
0: ป
1: ร
0: ราะ
1: ะ
0: เ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: เห
1: เ
0: ล
1: ห
0: ่
1: ล
0: า
1: ่าน น
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้
0: น
1: น
0: ะ
1: ะ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ก็
1: ก็
0: ฝ
1: ฝ
0: า
1: าก กไ
0: ไ
1: ว
0: ว
1: ้
0: ้
1: ใน
0: ใน
1: แง
0: แง
1: ่
0: ่
1: ข
0: ข
1: ององ
0: ท่
1: ท
0: า
1: ่
0: น
1: าน
0: ผ
1: น
0: ู
1: ผ
0: ู้ป
1: ้
0: ร
1: ป
0: ะ
1: ร
0: ก
1: ะ
0: อ
1: ก
0: บ
1: อ
0: ก
1: บ
0: ากร
1: าร
0: หร
1: ห
0: ื
1: ร
0: อ
1: ื
0: ท
1: อ
0: ่
1: ท
0: า
1: ่
0: น
1: าน
0: ผ
1: ผ
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้
0: น
1: ป
0: ํ
1: ราะก
0: อง
1: อ
0: ค
1: บ
0: ์กรเนี่ย
1: ก
0: ค
1: าร
0: งจะ
1: หรื
0: ต้ ความรู้หรือว่าพร้อมจะให้ประสบการณ์หรือมุมมองกับทีมงานได้ด้วยครับ
1: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะเด็กๆคะพลาดไม่ได้เลยนะคะในตอนต่อๆไปค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ยังมาบรรยายในตอนต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตลาดและการจัดการนะคะเราจะนำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลมาใช้ในเรื่องการตลาดและการจัดการได้อย่างไรติดตามชมในตอนต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็อาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้

0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างสากลง DC voltage ความต่างสากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้า

ที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมืองานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อม

ที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเป็นตอนที่7แล้วหลังจากที่เราได้เห็นแนวทางนะคะที่การที่นักศึกษาเนี่ยนะคะมาออกรายการกับทางไกลกังวลนะคะแล้วก็พวกเขาเองนะคะเขาก็ได้ให้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับคุณผู้ชมกลุ่มเชื่อว่านะคะหลายท่านนะคะก็คงจะได้แนวทางนี้แล้วบางคนก็ได้นำไปปรับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึง2ตอนสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกว่ารายวิชานี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรในระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกันตอนนะคะแต่2ตอนสุดท้ายนี้กลุ่มก็ต้องบอกนะคะว่าไม่สามารถที่จะเลี่ยงหรือว่าละทิ้งไปได้เลยนะคะคืออย่าพลาดอะค่ะง่ายๆเนื่องจากว่าก็จะให้นะคะการเทคนิคในการสอนนะคะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะที่ครูอุ๋มจะถ่ายทอดนะคะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเนี่ยนะคะทุกท่านก็จะได้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะก่อนที่เราจะสอนนะคะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็แล้วแต่นะคะอยากที่จะให้เขาเนี่ยได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรบ้างเห็นสไลด์ด้านหลังนี้กันใช่ไหมคะก็จะไล่ให้ฟังแบบว่าย่นย่อแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่าในรายวิชานี้เนี่ยนะคะครูอุ๋มสอนอะไรไปบ้างนะคะแต่ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าตัวจริงๆเนี่ยนะคะที่สอนเด็กเมื่อนักศึกษานะคะเมื่อที่ทุกท่านได้เห็นในสัปดาห์ที่แล้วๆมาเนี่ยนะคะพวกเขาเองยังไม่เคยเห็นสไลด์นี้เลยนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทำนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยพอเวลาที่สอนนะคะเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นคนไม่เปิดสไลด์นะคะเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยครูเชื่อนะคะว่าเด็กอ่ะพอเวลาที่เราเปิดสไลด์แล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็จะเบื่อกันนะคะแล้วก็อาจจะง่วงเหงาหอนอน

หลับบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นและยิ่งเป็นรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายวิชานี้อยากที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะคะเพราะว่าคำว่าบุคลิกภาพนะคะก็อย่างที่นักศึกษาเขาได้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในแต่ละเทปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะว่าพอมันขยายความออกมาเนี่ยคำว่าบุคลิกภาพดูมันจะเหมือนเป็นคำเล็กเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่เป็นไงใหญ่มากๆเลยนะคะมีหลายคำซุกซ่อนอยู่ในคำเดียวแต่ท้ายที่สุดนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจและไม่ใช่เข้าใจผ่านแค่ PowerPoint อย่างเดียวเท่านั้นนะคะครูอุ่มว่าการที่เราใช้ PowerPoint ในการบรรยายในแต่ละรายวิชาเนี่ยมากจนเกินไปบางรายวิชาอาจจะได้ผลสำหรับผู้เรียนแต่บางรายวิชา3ชั่วโมงผ่านไปโดยที่ผู้เรียนอาจไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะตรงนี้เป็นจุดอันตรายหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบข้อที่มันกังขากันอยู่ในแวดวงการศึกษาของเรามันเหมือนกับมันเป็นแวดวงการศึกษาที่เราพยายามที่จะทำให้แวดวงนี้นะคะหรือว่าวงการนี้เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยอะไรคะเต็มไปด้วยความเท่าเทียมแต่ไปมาเอ้ากลายเป็นการบิดเบี้ยวกันซะอย่างนั้นนะคะครูเองครูก็เลยเริ่มที่ในห้องเรียนของครูนี่แหละเป็นห้องเรียนธรรมดาเลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมี PowerPoint สวยหรูนะคะแต่วันนี้จำเป็นต้องมีเนื่องจากว่าจะอธิบายนะคะถ่ายทอดให้ผู้ชมเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะว่าผู้ชมเองที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะถ้าอยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอยากที่จะเป็นแบบนักศึกษาที่ครูอุ๋มนำมาออกรายการว่าโอ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไมคิดได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยนะคะที่พวกเขาคิดได้นะคะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนกับครูอุ๋มผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวพอเปิดสไลด์ปุ๊บนะคะ 100% ค่ะนะคะครึ่งห้องนี้หลับไปแล้วนะคะดังนั้นก็ใช้วิธีการเรียนแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนโดยใช้พื้นฐานของการประยุกต์ใช้เอาโครงการมาค่ะเดี๋ยวจะมีภาพนะคะให้ได้ดูกันในช่วงครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันเนาะก็คือเทปสุดท้ายเทปที่8นะคะแต่เทปนี้นะคะอยากจะเล่าคร่าวๆก่อนเนาะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาเจออะไรมาบ้างในหลักสูตรในรายวิชานี้ค่ะสัปดาห์แรกนะคะครูอุ๋มก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของหลักสูตรลักษณะรายวิชานะคะแล้วก็การแบ่งหน่วยเรียนบทเรียนหัวข้อนะคะจุดประสงค์การสอนกำหนดการสอนการประเมินผลรายวิชาและสุดท้ายก็คือตารางกำหนดน้ำหนักคะแนนค่ะถามว่าอันนี้ควรจะต้องอยู่ในสัปดาห์แรกใช่ไม่ว่าผู้ชมนะคะจะเป็นผู้เรียนหรือเป็นผู้สอนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่พอเรามาเจอกับผู้เรียนในครั้งแรกเราต้องยื่นผลประโยชน์ให้เขาก่อนนะคะต่อให้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบยึดให้ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ธรรมชาติของมนุษย์ยังไงก็ตามนะคะก็มีหนีหรือว่ามีความต้องการเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะค่ะดังนั้นเราต้องยื่นผลประโยชน์เขาก่อนว่าถ้าเขาจะเรียนนะคะเขาจะพัฒนาตัวเองในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเขาต้องพัฒนาอย่างไรแล้ววัตถุประสงค์ของรายวิชานี้มีแค่ไหนนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วกำหนดการสอนเราจะสอนอะไรเขาได้บ้างแล้วท้ายที่สุดนะคะนี่ก้อนนี้แหละค่ะนี่คือตัวกำไรที่เขาจะได้นะคะว่าถ้าเขาทำตัวอย่างนี้นะคะหรือเรียนแบบนี้เขาจะได้ผลอย่างไรค่ะสัปดาห์ที่1ของครูอุ๋มนะคะครูอุ๋มเนี่ยก็จะเริ่มที่ให้เขาอ่ะได้ลองจับคู่บัดดี้กันพวกเนี้ยที่มานั่งให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าเนี่ยนะคะเขามีบัดดี้ของเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าคนเขาจะไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ต้องมีบัดดี้ทำไมล่ะทำไมครูถึงต้องมีกิจกรรมบัดดี้ให้กับพวกเขานะคะก็เพราะว่ารายวิชากำหนดบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยค่ะสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงการปฏิสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับตนเองเท่านั้นค่ะ

ราจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเชื่อมโยงกับคนข้างๆเชื่อมโยงไปกับคนรอบข้างหรือเชื่อมโยงไปกับบรรยากาศรอบข้างบริบทรอบข้างได้อย่างเหมาะสมคำว่าเหมาะสมในที่นี้ของครูอุ๋มนะคะครูจะพูดให้นักศึกษาเนี่ยฟังเสมอเลยว่าคำว่าเหมาะสมไม่ใช่4 3 2 1เกรดไม่ใช่หรือคำว่าเหมาะสมไม่ใช่100 90 80ไม่ใช่แต่คำว่าเหมาะสมที่ว่าคืออะไรก็ตามที่ลูกศิษย์ของครูอุ๋มนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยทำแล้วมีความสุขนั่นคือเหมาะสมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมนะคะถ้ารู้สึกว่าเราพัฒนาตนเองแล้วเรารู้สึกมีความสุขเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเราเจอจุดที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะบัดดี้จะช่วยนักศึกษาแต่ละคนกิจกรรมนี้นะคะน่าสนใจตรงที่ว่าพอเวลาที่ครูอุ๋มมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นในแต่ละวีคหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะครูก็จะมีการให้สะท้อนกันนะคะซึ่งคนที่จะสะท้อนได้ก็จะต้องเป็นคนที่เก็บข้อมูลของคนที่เราจะต้องเก็บกติกาของบัดดี้ก็คือจะต้องคอยเก็บข้อมูลของบัดดี้ตัวเองนะคะว่ามีโปรเกรสหรือว่ามีความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลิกภาพมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะได้อธิบายหรือว่าได้สังเกตบัดดี้ของเขาจุดนี้เองล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการฝึกให้ตัวเองมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้จริงๆกิจกรรมนี้เนี่ยครูเคยเขียนเป็นหนังสือด้วยนะคะแล้วก็แจกให้ฟรีไปตามห้องสมุดทั่วประเทศนะคะซึ่งชื่อหนังสือเนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับจิตอาสาเนี่ยละค่ะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับว่าการนำกิจกรรมตรงนี้เข้ามาในสัปดาห์แรกมันจะมีประโยชน์อย่างไรจริงๆไปเป็นติวเตอร์ให้กับทางทรูปลูกปัญญาก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าในความที่เราอยากจะรู้จักคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะมันยากมากเลยนะคะที่เราจะเข้าถึงจิตใจของเขาถูกไหมคะแต่หลังจากที่ครูอุ๋มได้สอนในรายวิชากรรมนำบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วเนี่ยนะคะครูอุ๋มได้ค้นพบชุดความรู้หนึ่งค่ะซึ่งก็ในความหมายของครูอุ๋มเนี่ยถือว่าใหม่สำหรับครูเลยเพราะว่าก็ไม่เคยรู้มาก่อนปกติแล้วเนี่ยครูจะเข้าใจว่าไอการที่เราจะสามารถที่จะฟังเรื่องเศร้าของใครบางคนหรือว่าเล่าเรื่องเศร้าให้กับใครบางคนได้รับฟังเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เราเลือกแล้วคัดสรรแล้วเชื่อใจแล้วแต่รายวิชาของครูอุ๋มรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนักศึกษาที่มาออกรายการนี้ทุกๆคนล้วนแล้วแต่เคยเล่าเรื่องเศร้าให้ทุกๆคนฟังในคลาสที่เราเจอกันเป็นครั้งแรกทั้งหมดแล้วค่ะพอเล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นฟีดแบคนะคะของสัปดาห์ที่1พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักกันผ่านความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วครูก็กำหนดไว้ด้วยนะคะว่าการเล่าเรื่องเศร้านี้จะต้องไม่เกินกี่นาทีส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน2นาทีนะคะบางคนก็ถึงขั้นแบบร้องไห้ออกมาหรืออะไรนะคะคือตอนเล่าตอนแรกๆอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนักหรอกนะคะแต่พอค่อยๆไม่มีใครถามเลยนะคะจังหวะของการใช้กิจกรรมนี้จะต้องไม่ถามนะคะคำถามเป็นจุดอันตรายค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแปลกแตกแยกนะคะดังนั้นต้องไม่ถามเชิญเล่าแล้วนักศึกษาก็เล่าออกมาเลยการเล่าเรื่องเศร้าจะทำให้นักศึกษานะคะได้ปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำว่าแบกสำหรับตัวเองมนุษย์เนี่ยชอบแบกนะคะแบกหลายๆอย่างในโลกใบนี้ไม่รู้จะแบกอะไรกันทั้งนาแต่พอแบกแล้วอะค่ะถ้าไม่ได้รับการปลดปล่อยก็จะหนักพอหนักก็มี2 อย่างนะคะคือไม่วางก็ต้องเก็บไม่วางก็ต้องเก็บไม่วางก็ต้องทิ้งอย่างนี้จะมีแค่นี้ซึ่งพอทุกๆคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเขาเริ่มที่จะมองเพื่อนๆในมุมใหม่ในมุมที่เขาไม่เคยเจอนักศึกษาที่มาออกรายการ
ล้วนแล้วแต่ปี4ทั้งนั้นเลยนะคะแต่บางคนถึงขั้นพูดหลังจากจบกิจกรรมนี้ค่ะว่าโอ้บางอย่างคือผมแทบไม่รู้จักเพื่อนเลยเพิ่งจะมารู้จักกูเอาวันนี้จริงๆวันที่มีกิจกรรมเรื่องเศร้าค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะและนี่ก็จะเป็นงานที่มอบหมายนะคะที่ครูอุ๋มก็ดีไซน์ไว้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเด็กก็คงจะต้องได้รับการทบทวนความรู้ของตนเองนี่คืองานที่มอบหมายในสัปดาห์ที่1มาดูสัปดาห์ที่2กันบ้างคือครูเนี่ยจะต้องเจอกับนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมด15สัปดาห์จริงๆแล้วเป็น17เนาะแต่ว่าหักไป2นี้1แรกคือกลางภาคเขาไปสอบกันและปลายภาคก็ไปสอบนะคะดังนั้นก็จะไม่เจอกัน2สัปดาห์เจอกันแค่15ครั้งนะคะแต่15ครั้งนะคะครั้งที่2ทับ15เป็นยังไงครั้งที่2ทับ15เนี่ยนะคะครูอุ๋มก็จะตั้งวัตถุประสงค์ไว้เลยว่าอย่างครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่1เนี่ยไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนักศึกษาจะยังไม่มีความรู้และเราก็ไม่ได้ให้ความรู้ที่แบบเป็นประจักษ์เลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราให้คือความมั่นใจในตัวเองคือแว่นในการมองเห็นตัวเองและแว่นในการมองเห็นคนรอบข้างให้แค่นี้แต่ไอ้คำว่าแค่นี้นั้นมันคือพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะพอมาถึงสัปดาห์ที่2ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่2นี้ไม่ให้ความรู้ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องบอกพวกเขาค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วิดีโอตัวแบบนะคะที่มีภาวะผู้นำนะเพราะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะก็ได้รับการฟูมฟักนะคะจากคอร์สนี้มาอย่างดีเพื่อให้ทุกคนได้มีภาวะผู้นำนะคะพอมีภาวะผู้นำแล้วนะคะก็ให้ดูตัวแบบที่ว่าเขาแบบดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อให้อยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายเขาก็สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วก็ให้ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีนี่นะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยครูอุ๋มให้ทริคไว้นิดนึงนะคะบางทีเห็นไหมคะมันเป็นวิดีโอก็จริงเนาะแต่ทำไมไม่มีวิดีโอเกิดขึ้นเลยล่ะนะคะก็นี่แหละเป็นเทคนิคของครูอุ๋มคือพอเข้าสู่เด่นด้อยค่อยปรับได้แล้วเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะวิดีโอเนี่ยครูก็จะให้เขาแบ่งกลุ่มให้ทำงานร่วมกันอีกแล้วทำงานก็คือรับผิดชอบไปเลยนะคะกลุ่มไหนรับผิดชอบวิดีโออะไรแล้วก็เอามาเปิดแล้วก็มาฉายให้เห็นกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่2ที่เราได้เจอกันในรายวิชานี้นะคะจากนั้นพอได้ดูวิดีโอได้อะไรเสร็จแล้วนะคะครูก็จะเริ่มขอเวลานักศึกษาละต้องขอนะไม่ขอไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาตั้งหน้าตั้งตาหลับนะคะบอกว่าครูขอแค่ไม่กี่นาทีเพื่อให้ครูได้เปิดสไลด์แล้วก็ได้พูดได้คุยได้บรรยายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาที่ทุกคนควรจะต้องรู้เขาก็ตั้งใจฟังกันเลยค่ะเพราะเราขอไม่กี่นาทีจริงๆนะคะบางทีครูพูดจบภายในแบบ15นาทีแป๊บเดียวนะคะเวลาที่เราพูดอะค่ะอย่างครูเนี่ยนะคะก็จะติดแบบพูดเยอะพูดมากจริงๆคิดว่าเราแบบเราจะพูดน้อยแล้วนะคะดูสิคะนี่น้อยแล้วก็ปาไปตั้ง20นาทีนะคะคือพอได้เป็นครูผู้สอนแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะติดอ่ะเนาะติดว่าเราก็จะพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะพยายามพูดให้เหมือนดาราท่องบทอะค่ะคือไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเนาะแต่ต้องเตรียมสคลิปมาอย่างดีอย่าหลุดออกนอกประเทศหรือว่านอกโลกมากนักนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเก็บเด็กได้หลุดแล้วก็จะหลุดเลยอะค่ะต้องระวังตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะคือก็ต้องป้อนให้เขาเห็นก่อนเนาะว่าอะไรนะที่มันเป็นความหมายของคำว่า narrative หรือว่าบุคลิกภาพนะคะก็อธิบายให้ฟังเลยละค่ะว่าเจ้าบุคลิกภาพเนี่ยมันก็จะมีหลายๆส่วนเนาะอย่างนักการศึกษาท่านนี้นะคะที่ชื่อว่ากู๊ดเนี่ยนะก็พูดถึงผลรวมของบุคลิกภาพว่าคีย์เวิร์ดของมันนะคะคือพันธุกรรมแล้วก็ประสบการณ์นะคะมารวมกันเป็นความรู้และประสบการณ์คือพอนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาเห็น
เขาเห็น

แบบนี้บางคนหลับใสเลยนะคะเอาแล้ววิธีการเราต้องทำยังไงเพื่อให้เขาได้มานั่งอยู่เนี่ยจัดรายการกับเราแล้วทำหลายๆอย่างกับเรานะคะจริงๆครูไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการที่บอกกับนักศึกษาว่าในแผ่นสไลด์หนึ่งไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดแต่ให้จับใจความคีย์เวิร์ดที่ครูบอกอย่างนี้กู๊ดอย่างเงี้ยใจความคีย์เวิร์ดก็มีแค่ความรู้กับประสบการณ์นั่นแปลว่าถ้าพูดถึงบุคลิกภาพให้นึกถึงความรู้และประสบการณ์มอริสเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงบุคลิกภาพนะคะมอริสบอกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมแรงจูงใจอารมณ์ความคิดทัศนคติทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลิกภาพส่วนคนนี้แหละแมคเคเนลนะคะก็พูดอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโหดูสิตั้งหลายบรรทัดแต่ให้นักศึกษาฝึกจับใจความแล้วดึงคีย์เวิร์ดออกมาแค่ไม่กี่คำเพียงเท่านี้นักศึกษาก็จะสนใจนะคะสนใจที่จะเรียนรู้ว่าเออแล้วเจ้าบุคลิกภาพอ๋อมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมกระตุ้นนะคะให้ตัวนักศึกษาเองเนี่ยพัฒนาเจตคติที่มีต่อทั้งตนเองและก็ต่อผู้อื่นและที่สำคัญนักศึกษาก็จะเข้าใจที่มาของneedหรือว่าของความต้องการนี่คือneedนะคะความต้องการของเราความปรารถนาที่แท้จริงของเราและไม่ได้เข้าใจแค่ตัวเองอย่างเดียวแต่ไปเข้าใจความต้องการของคนอื่นด้วยค่ะเนี่ยนะคะคือเวลาที่เรามองเราจะไม่ได้มองแค่ตัวเองเนี่ยคือหลักสำคัญที่ครูอุ่มให้ไปนะคะจากนั้นนะคะในสัปดาห์นี้จะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าก็จะมีเรื่องของแนวคิดของคาร์ลโรเจอร์เข้ามาด้วยนะคะคาร์ลโรเจอร์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเซลล์เยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเอ๊ะเซลล์มันคืออะไรนะคะแต่พอได้มาเรียนกับครูอุ่มแล้วเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าเออเซลล์มันคือแบบนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้ตัวเราแบบมีเซลล์ในแบบที่เราไม่ถูกตีตราเราไม่ถูกคนอื่นมองว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเลยต้องเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของเซลล์ที่ใส่ลงไปด้วยอีกเรื่องนึงนะคะที่พอได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องรู้เกี่ยวกับประวัติดูสิคะตัวหนังสือเยอะมากเลยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะครูอุ่มก็จะให้ลองจับคีย์เวิร์ดจับใจความดูนะคะโอเคมันอาจจะไม่ค่อยถูกหลักของการทำสื่อ PowerPoint สักเท่าไหร่แต่นี่คือเทคนิคของครูอุ่มนะคะคือให้มันมาแบบนี้แหละนะคะเยอะๆนะคะแล้วให้พวกเขาเนี่ยช่วยกันจับคีย์เวิร์ดว่ากิลฟอร์ดว่าไงเมอร์เรย์ว่ายังไงเด็กๆก็จะสนุกกับตรงนี้มากๆเลยนะคะองค์ประกอบของบุคลิกภาพครูก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่พวกเขาเองเนี่ยพวกเขาจะเชื่อมโยงยังไงเวลาที่เราเปิด PowerPoint แต่ละหน้าเนี่ยนะคะบางทีครูเองครูก็ให้เป็นกิจกรรมกับเขานะตอนนั้นนะคะอย่างเช่นแบบอาจจะระบุไปว่ามี20กว่าคน24คนนะคะคนที่1นั่งอยู่ตรงนี้เนาะคนนี้นะคะอย่างจะมีใครบ้างที่คุณผู้ชมจำได้คือนี่ก็จำได้หมดแล้วนะคะอย่างตังอย่างเงี้ยตังนั่งอยู่ชอบนั่งตรงนี้นะคะตังเขาก็จะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านองค์ประกอบของบุคลิกภาพสมมตินะคะแล้วก็ส่วนโค้ดกับโอ๊ตอย่างนี้ก็ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติการศึกษาบุคลิกภาพนะคะหรือแม้แต่นิวให้คู่กับให้คู่กับบอลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซลล์หรือว่าตัวตนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือถ้าเรามีกิจกรรมให้เขาในทุกๆสไลด์เขาเองเขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างง่ายดายแต่จริงๆเนี่ยในความรู้สึกครูอุ่มนะคือครูมองว่าถ้าเราบรรยายไปเนาะโดยที่เราไม่ได้แคร์ผู้เรียนเลยอะว่าเขาจะหลับไปไหมหรือจะตกกับดักติดกับดักอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้เขาไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แคร์นี่เราก็จะสอนจบได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่เหนื่อยนะคะบางคนก็ไม่เหนื่อยเลยในการสอนแต่แบบนั้นผู้เรียนก็จะไม่ได้อะไรเอาแล้วทำยังไงให้ผู้เรียนได้อะไรสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนได้อะไรคือพยายามค่ะที่ครูอุ่มทำนะคือพยายามสังเกตเด็กทุกคนนะคะแววตา
พฤติกรรมจับอะไรมือถงมือถือหรืออะไร

แบบนี้พยักหน้าให้เราหรือมองวิธีการมองเขาอะถ้าเขามองเรานะคะแล้วเขาเข้าใจที่เราสอนเขาจะตอบคำถามได้แต่ถ้าเขามองเราเขาพยักหน้าเนาะแต่เขาตอบคำถามไม่ได้นั่นแปลว่าผิดที่เรางั้นเราก็ต้องมาย้อนกลับมาดูตัวเราวิธีการคือเราต้องพยายามหาทุกวิถีทางอะค่ะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมาคอนเซนเทรตหรือว่ามาเอาใจใส่กับเราให้ได้ดังนั้นช่วงเวลา3ชั่วโมงที่นักศึกษากลุ่มนี้ผ่านไปกับครูอุ๋มเนี่ยครูนี่คือแบบว่าก็เรียกว่าแบบกระตุ้นเด็กตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้เขาอ่ะไม่ไปไหนอะค่ะให้เขาอยู่กับเรานะคะใส่เรื่องเกี่ยวกับว่ามอบก็ได้ค่ะมอบว่าให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านไหนแล้วก็ให้เขาตอบอ่ะแนวคิดธรรมชาติของมนุษย์เราคุยกับคู่ของเราแล้วเป็นไงคะหรือเราอาจจะใช้กิจกรรมบัดดี้ดึงเข้ามาก็ได้นะคะคู่ที่ว่าก็คือคู่บัดดี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือที่เคยใช้นะคะก็คือใช้เป็นแบบให้หัวข้อไปแบบนี้นะคะ1สไลด์ให้ไปแล้วก็ให้เขาไปคิดโจทย์มาว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่มาโต้วาทียังไงมีกิจกรรมโต้วาทีให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาได้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ id ego super ego นะคะซึ่งตัว id ego super ego เนี่ยนะคะครูผมก็อธิบายนะคะว่าถ้าเป็นสัญชาตญาณดิบนะมันก็เหมือนกับตาช่างเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเรายืนแล้วก็เป็นตัวเราเป็นตาช่างนะคือ id กับ super ego อยู่ฝั่งนี้แล้วก็นี่ ego อยู่ตรงกลางนะคะเราพยายามคอนโทรลให้อีโก้อะค่ะมันอยู่แบบมันทำให้สองข้างเนี้ยมันเท่ากันมันสมดุลตัวอิดก็ต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปตัวซูเปอร์อีโก้ก็ต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปอิดคือสัญชาตญาณดิบซูเปอร์อีโก้คือศีลธรรมส่วนอีโก้ก็คือสิ่งที่จะทำให้ทั้งสองอย่างนี้สมดุลบางคนพัฒนาบุคลิกภาพมาแบบที่อีโก้ไม่สมดุลเบี่ยงไปทางอิดบ้างเบี่ยงไปทางซูเปอร์อีโก้บ้างอย่างเงี้ยนะครูเองครูก็อธิบายให้นักศึกษาฟังว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะกิจกรรมอะไรก็ตามที่ในสังคมนะคะถ้าเราคอนโทรลให้ทุกอย่างมันสมดุลนะคะเราก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้คือเรื่องของ id ego super ego นะคะจากนั้นเนี่ยครูก็ได้มอบหมายงานนะคะให้กับนักศึกษาเนาะก็จะมีการให้แบบว่าทำคลิปวิดีโอนะคะมีปัญหาเหมือนกันนะตอนที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยให้นักศึกษาทำคลิปวิดีโอเชื่อมั้ยบางคนก็คือแบบหลีกเลี่ยงมากนะคะไม่อยากทำคือไม่ใช่ว่าหลายคนหรือว่าทุกคนเนาะจะชอบที่จะทำ TikTok หรือชอบที่จะทำวิดีโอบางคนไม่กล้าที่จะเห็นตัวเองด้วยซ้ำนะคะครูเองครูก็มีวิธีในการยืดหยุ่นทำให้เขาได้คะแนนหรือว่าทำให้เขาได้คะแนนเนี่ยมันจะไม่สำคัญเท่ากับความมั่นใจความภาคภูมิใจของเขาหรอกบางคนเขาเห็นตัวเองในวิดีโอแล้วเขาด้อยค่าตัวเองลงดังนั้นก็ต้องหาวิธีหรือกิจกรรมอื่นมีลักษณะของการต่อรองกันส่วนตัวนะคะว่านักศึกษาต้องการที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้เหมือนเพื่อนจะทำยังไงไหมเคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยเป็นแบบนั้นด้วยค่ะนี่ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมนะคะตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นเคยสตริกหรือว่าเคยไม่ยืดหยุ่นอย่างเวลาที่นักศึกษาบอกว่าผมทำไม่ได้หรือหนูทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็คือจะตัดเลยอะตัดคล้ายๆกับว่าเอางั้นถ้าทำไม่ได้ก็คือคะแนนตรงนี้ก็จะหายไปยอมรับไหมอย่างนี้เลยนะคะซึ่งพอมาคิดดูแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับนักศึกษาหรือผู้เรียนสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถ้าคุณครูผู้สอนหรือท่านอาจารย์ที่ดูอยู่จะเห็นด้วยกับครูอุ๋มไหมนะคะแต่ประสบการณ์มันทำให้เราเห็นว่านักศึกษาเขาไม่ได้มานั่งออกแบบกิจกรรมพวกนี้กับเราคือเราดิ่งเราคิดของเราคนเดียวแต่พอมาเจอนักศึกษาปุ๊บมันก็เป็นไปได้ที่ใน10คนจะมีเพียงคนเดียวที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่หนึ่งเสียงนั้นสำคัญนะคะถ้าเรามัวแต่ไปคิดว่าก็ดีไซน์มาแบบนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ก็

คุณก็ไม่ได้คะแนนแล้วพยายามเคี่ยวเข็นให้เขาทำได้ใช่มันอาจจะดูเหมือนเป็นเหมือนเราเป็นครูที่ดีเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเรากำลังละทิ้งสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนไปค่ะเราเคยได้ยินกันมาพอสมควรเลยนะคะสำหรับคำว่า learning style ใช่ไหมคะ learning style ของแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้เรียนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกอิสระทางวิชาการนี้อันนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดกันละกันนะคะดังนั้นเนี่ยครูอุ๋มก็เลยจะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแบบว่ายืดหยุ่นให้เขาเอาใครที่ไม่สะดวกที่จะทำคลิปวิดีโอก็เสนอมาว่าอยากจะทำเป็นอะไรเพื่อให้ได้คะแนนตรงนี้ไปนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับความคิดเห็นของผู้เรียนด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็จะมีการให้กิจกรรมนะคะกับผู้เรียนนะคะให้โจทย์จริงๆเรื่องของโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคือถ้าเราให้แต่งานไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้โจทย์ที่มีลักษณะของคำถามที่เป็นในเชิงวิเคราะห์เรียนรู้อย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่ได้อะไรนะคะมาถึงสัปดาห์ที่3เขาผ่านสัปดาห์ที่1ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเขาผ่านสัปดาห์ที่2มาก็ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาถึงสัปดาห์ที่3นะคะอันนี้เนี่ยครูก็จะให้เขาเนี่ยนะคะได้แบ่งกลุ่มถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะคือบางคลาสก็คือจะไม่เท่ากันแต่เนี่ยอย่างเงี้ยเขามีกัน24คนมันก็เท่าได้เนาะแต่บางทีแบบจะมีเด็กไม่มาในบางคลาสอย่างเงี้ยนะคะก็จะเท่าไม่ได้ก็คละกันไปจากนั้นนะคะครูก็จะให้สถานการณ์หรือซิทูเอชั่นนะคะให้เขาเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาให้อันนี้ไปเลยนะคะแต่รู้สึกนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยแนวคิดรองรับชีวิตการทำงานเกี่ยวข้องกับรูปแบบหรือกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรเนี่ยเหมือนครูอุ๋มจะเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้เป็นแบบโต้วาทีแล้วก็คิดหัวข้อโต้วาทีขึ้นมาแต่การที่เราคิดหัวข้อโต้วาทีอะค่ะเคยลองแล้วปรากฏว่าถ้าเราคิดทั้งหมดเด็กไม่ร่วมกับเรานะคะคือเขาจะไม่อินไปกับเราเพราะเราจะคิดในเชิงวิชาการเราเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราเป็นบุคลากรทางวิชาการถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่ครูอุ๋มเรียนรู้จากนักศึกษาหลายๆรุ่นก็คือเราเองเราควรจะให้เพียงแค่คีย์เวิร์ดของบทนั้นๆคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคงจะไม่ถึง100นะคะให้เป็นบางคีย์เวิร์ดกับพวกเขานะคะและให้พวกเขาไปแต่งออกมาเป็นหัวข้อโต้วาทีกันเองโหแล้วอย่างเนี้ยจะมันมากเลยสนุกนะคะแล้วเขาก็จะโต้วาทีกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะซึ่งพอเราบอกเขาว่าเขาจะต้องทำกิจกรรมอะไรก่อนที่เราจะสอนนักศึกษาจะไม่เบื่อจะไม่แบบว่านั่งมองเราอ้าปากค้างแล้วก็บางคนก็หลับบ้างอะไรบ้างจะไม่เป็นอย่างนั้นในคลาสของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานของครูอุ๋มพวกเขาเองนะคะพวกเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเขาจะคุยกับคนในกลุ่มแล้วเฮ้ยเนี่ยครูสอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาปรับในหัวข้อโต้วาทีอะไรเงี้ยเขาจะทำกันได้แบบนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราไปตีกรอบนะเราไปตีกรอบให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเขาอยู่แค่แบบการนั่งฟังเราอ้าปากหว่ออ่ะอยู่แค่การแบบว่าครูเปิดสไลด์บรรยายละครูเปิดทีวีละครูเปิดนู่นนี่นั่นละครูมอบหมายทำงานกลุ่มละทำงานกลุ่มทำงานเสร็จไม่มีการบ้านกลับบ้านมันจะไม่เกิดคอมมูนิตี้หรือชุมชนในสถานศึกษาเลยค่ะนี่คือจุดอันตรายของการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่เกิดคอมมูนิตี้ไม่เกิดชุมชนคำว่าชุมชนมันจะต่อยอดไปเป็นคำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้เพราะขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างนะคะนักคิดคนนี้นะคะนักการศึกษาคนนี้เปาโลแฟร์นะคะได้เคยกล่าวไว้ว่าการคุยกันทำให้เกิดความรู้ดังนั้นทริคที่เขาให้โลกใบนี้ไว้ก็คือการเสวนานั่นเองแต่ในเมื่อไม่เกิดอะไม่ทำให้เกิดชุมชนได้วิกฤตของการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็จะเกิดขึ้นและเกิดไม่มีที่สิ้นสุดค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราให้โจทย์นักศึกษาไปนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจ

ที่จะทํางานกลุ่มร่วมกันเราก็เริ่มที่จะสอนเลยค่ะนะคะครูอุ๋มก็ใส่เต็มที่เลยนะคะว่าเนี่ยวันนี้นะครับจะเรียนเรื่องอะไรนะคะ2หัวข้อใหญ่นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะอาจจะมีวิดีโอขั้นบ้างนะคะและจากนั้นก็ไล่ไปตามเนื้อหานะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของครูอุ๋มทุกคนที่เรียนกับครูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้แต่ไม่จำเป็นต้องจำนะคะครูบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าถามเขาเนี่ยว่าเอ้ยคุณถ้าเอาตุ๊กตามาแล้วบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีปัญหาบุคลิกภาพด้านนี้ด้านนี้เขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่ามันพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์หรือโดยรวมเฉลี่ยไปแล้วพาร์ทละกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะตอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่ครูเองเนี่ยครูก็ได้นำมาใช้ในการให้เขาได้รู้จักวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานในสัปดาห์นี้แนวคิดของสตรอลนะคะคือครูเนี่ยพยายามที่จะให้ท้ายที่สุดแล้วค่ะนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเราจะเป็นผู้ยอมแพ้แม้ว่าเราจะเป็นผู้พักแรมหรือแม้ว่าเราจะเป็นนักปีนเขาสตรอลกล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะจะค่อยๆพัฒนาบุคลิกภาพจากเนี่ยค่ะความอดทนและมุ่งมั่นแต่บางคนความอดทนและมุ่งมั่นของเขามีระดับต่ำเขาก็จะเป็นได้แค่ผู้ยอมแพ้แต่บางคนเป็นแคมเปอร์คืออะไรก็มีอ่ะก็พยายามเสร็จแล้วก็พักบ้างพยายามบ้างพักบ้างพยายามบ้างแต่บางคนก็เป็นนักปีนเขาดังนั้นที่ครูอุ๋มสอนนักศึกษานะคะครูก็จะบอกว่าบางสถานการณ์เราอาจจะต้องยอมเป็นผู้ยอมแพ้บางสถานการณ์เราอาจจะเป็นเดอะแคมเปอร์แต่บางสถานการณ์ถ้าไม่เป็นนักปีนเขาประสบความสำเร็จไม่ได้บอกเขาไปแบบนี้แต่เชื่อไหมว่าครูก็ทำได้แค่บอกและชี้แนะเพราะว่าความเป็นครูในระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในระดับอนุบาลประถมมัธยมหรือปวช.ปวส.หรือระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่ครูหรืออาจารย์เนี่ยนะคะก็จะทำได้แค่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกบอกนักศึกษานะคะว่าตรงนั้นดีและลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ดูแต่อยู่จะใช้หรือเปล่าอยู่ที่อยู่อย่างเงี้ยเราทำได้แค่นี้แต่เราจะไปแบบแบกรับลงมือปฏิบัติลงมือทำให้เด็กมันก็จะไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้เราทำได้นะเราทำได้มันก็เสร็จง่ายใช่ไหมคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาก็จะไม่ได้อะไรเลยอันตรายตรงนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเขาไม่มีเราเขาก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะแต่เราคงไม่ได้สอนนักศึกษาหรือสอนนักเรียนหรือสอนเด็กๆลูกๆของประเทศชาติเราเพื่อให้เขาอยู่รอดไม่ได้ถูกไหมคะมันเลยเป็นปัญหาว่าทำไมเด็กถึงยังคิดไม่เป็นคำว่าคิดเป็นจะต้องแก้ปัญหาได้ถูกไหมคะแต่ณตอนนี้ก็ยังมีคนที่คิดไม่เป็นนะคะพอคิดไม่เป็นนะคะก็คิดไปเรื่อยคิดสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะในสัปดาห์นี้เขาจะได้เรียนเรื่องของธรรมชาติของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าครูอุ๋มพยายามสอนเนาะว่าที่มาที่ไปของมนุษย์เรานะคะความเป็นธรรมชาติของเด็กเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าแต่ก่อนเราเป็นมายังไงมันเลยเกิดผลแบบนี้ธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้อ๋อมันก็เลยทำให้พฤติกรรมเราเป็นอย่างนี้แล้วบางคนพฤติกรรมนี้ติดตัวมาเลยนะอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปตรงนี้เราก็จะเข้าใจตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยครูก็จะมีการแทรกนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่มต่างๆให้กับนักศึกษานะคะก็จะมีหลายกลุ่มเลยนะคะที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะคะว่ามันซุกซ่อนอยู่ในจิตวิทยาการพัฒนาตนบุคลิก

ภาพแบบหวานๆบุคลิกภาพแบบแสดงตัวบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์บุคลิกภาพแบบประนีประนอมหรือบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกครูย้ำอยู่เสมอว่าแต่ละสถานการณ์หรือซิทูเอชั่นเด็กๆหรือนักศึกษาของครูเนี่ยค่ะจะเลือกที่จะใส่เสื้อคนละตัวหรืออาจจะตัวเดียวกันได้หมดนี่ก็เสื้อตัวนึงนี่ก็เสื้อตัวนึงเสื้อขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรค่ะดังนั้นคำว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานก็เหมือนกับหลักการ IPO เลย IPO คืออะไร I คือ Input P คือ Process O คือ Output เราอยากให้เราได้ผลลัพธ์ที่เป็น Output อย่างไรเราก็ฟอร์มบุคลิกภาพ Input เข้ามาเป็นยังไงและค่อยๆทำ Process เป็นยังไงและสุดท้าย Output เราก็จะได้ตามที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ครูอุ๋มบอกสัปดาห์ที่3ก็จะมีงานดังต่อไปนี้แล้วค่ะนะคะก็สอดแทรกกันไปอ้อมีอีกเรื่องนึงที่จะย้ำคุณผู้ชมนะคะครูเนี่ยส่วนตัวนะคะจะใช้พื้นที่หลายๆจุดในการเก็บเด็กหรือนักศึกษานะแอปไม่กี่แอปอะที่ใช้อยู่มีทีม Microsoft Teams อันนี้ก็ใช้ได้ดีแต่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเรียลไทม์เท่า Facebook Facebook เนี่ยใช้ประจำสร้างเป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะและนักศึกษาก็จะอยู่ในนั้นนะอย่างเทอมนึงเนี่ยครูสอนหลายตัวเนี่ยนะคะนักศึกษาจะลงไปอยู่ในนั้นน่ะ 2-300 คนนะคะแล้วก็จะให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของการเขียนอนุทินออนไลน์คำว่าเขียนอนุทินออนไลน์นะคะอนุทินเนาะเหมือนเป็นคำโบราณนะคะแต่มันก็คือไดอารี่อ่ะนะคะหรือมันก็คือการเป็นการสะท้อนความเห็นของตนเองนะคะโดยที่ครูจะให้โจทย์ไปแล้วเขาก็สะท้อนลงมาเป็นคอมเมนต์ยาวๆตอนแรกอ่ะทดลองดูก็รู้สึกว่าใช้ได้ผลนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองนะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เขาเนี่ยได้สะท้อนตัวตนของตัวเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะที่เผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ออนไลน์ยังมีอีกทริคหนึ่งที่ครูอุ่มเคยใช้แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือให้เขามีสมุดบันทึกของตนเองอะเนาะแล้วก็คอยจดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองปรากฏว่ายังไงคะนักศึกษาทำหายนะหายประจำนะคะนี่ก็แบบว่าซื้อมานี่ขนาดซื้อสมุดมาเป็นตั้งๆให้นักศึกษานะคะหายอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลมากเท่า Facebook นะคะเพราะว่า Facebook ก็จะมีแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้ได้ตลอดอยู่แล้วค่ะนี่คือสัปดาห์ที่3นะเดี๋ยวครูจะพูดถึงสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4นะคะครูจะสอนเกี่ยวกับว่า expect หรือความคาดหวังมันมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากครอบครัวความคาดหวังจากคนที่เรารักความคาดหวังจากคนที่รักเราเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับกรอบที่มาคอยกำหนดให้เราอะอยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพไปเป็นแบบนั้นแต่เราลืมมองไปว่าแล้วตัวเราที่เหมาะสมอะที่มีความสุขอะมันอยู่ที่ตรงไหนกิจกรรมอันนี้นะคะพอมันเป็นเรื่องฟูมฟักเลี้ยงดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครูเองครูก็เลยจัดเป็นคลาสของ Action Learning Action Learning เป็นยังไงนะคือให้นักศึกษาค่ะนั่งเป็นจริงๆเวลาที่ครูอุ๋มสอนเนี่ยนะคะรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไม่เคยให้นั่งแบบว่าเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะแต่ว่าจะให้นั่งเป็นตัวยูหรือไม่ก็วงกลมนะคะแล้วตัวครูเองเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางหมุนรอบเลยค่ะนะคะเพื่อเก็บเด็กแต่ถ้าใครที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะต้องทำแบบครูกิจกรรม Action Learning ก็จะให้นั่งเป็นตัวยูแบบนี้พอได้เป็นตัวยูแล้วนะคะก็จะให้เขาเนี่ยได้เริ่มที่จะฟังกติกาของ Action Learning Action Learning เนี่ยครูเองเนี่ยครูก็จะให้หัวข้อไปเนาะว่าแบบใครอยากที่จะเป็น Problem Presenter คำว่า Problem Presenter คือผู้ที่เป็นจิตอาสาในการนำเสนอปัญหา1ปัญหามีกัน24คน1คน

ก็จะเหลือ23คน23คนที่เหลือต้องทำยังไงกับคนที่นำเสนอปัญหารู้ไหมครับจะต้องเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหานะคะแต่เป็นการย้ำให้ problem presenter หรือผู้นำเสนอปัญหาเนี่ยได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นกติกานะคะของการทำกิจกรรมนี้ก็คือ problem presenter จะนำเสนอปัญหาลุกขึ้นยืนเลยเนาะนำเสนอปัญหาจับเวลาว่าเท่าไหร่แป๊บเดียวไม่นานพอหมดเวลาปั๊บคนที่เหลือที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนนะคะจะถามกติกาคือถ้ายกมือแล้วยังไม่ได้ถูกชี้ก็จะไม่ได้พูดนะคะและกติกาก็คือถ้าไม่ถึงคิวเราก็ต้องไม่ได้พูดค่ะทำอะไรอะฟังดังนั้นนะคะทักษะที่ได้จากกิจกรรม Action Learning นักศึกษาจะได้ทั้งทักษะการเป็นผู้พูดที่ดีก็คือตอนถามเนาะการเป็นผู้พูดที่มีมารยาทการเป็นผู้พูดที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็ยังได้ทักษะการฟังฟังอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาได้ยินน้ำเสียงเราทั้งที่เราไม่ได้เอ่ยเอื้อนออกไปฟังอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการเยียวยาฟังอย่างไรให้เขารู้สึกเชื่อใจเนี่ยค่ะนี่คือกิจกรรม Action Learning นะคะแล้วพอผ่านไปได้สัก 3-4 คำถามครูเองเนี่ยค่ะครูเป็นคนคุมเกมก็จะมีกระดานอันใหญ่นะคะครูก็จะคอยเขียนคำถามของทุกคนไว้พอเขียนเสร็จอ้าวพักเบรกขอถามว่าณตอนนี้ให้ทั้งกลุ่มค่ะแต่ละคนเลยเรียงคนช่วยสรุปปัญหาที่แท้จริงให้กับ Problem Presenter หน่อย Problem Presenter ยังไม่ต้องพูดไหนแต่ละคนลองสรุปปัญหาที่แท้จริงมาแค่สักคีย์เวิร์ดหรือประโยคนึงก็ได้ว่ายังใช่อันเดิมที่ Problem Presenter พูดหรือเปล่าที่เขาเล่าตอนแรกอ่ะเนาะเขาจะเล่าก่อนไงว่าหัวข้อของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยยังเป็นหัวข้อนั้นอยู่มั้ยแต่ละคนก็บอกยังเป็นเหมือนเดิมเอ้ยไม่เป็นค่ะหนูว่ามันไม่ใช่นะคะอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรม Action Learning นี่ต้องบอกว่าโหประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกมากนะคะแต่ท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่ะเขามีความคาดหวังของครอบครัวเขามีการแตะไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูที่เขาเคยประสบมาอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้คีย์เวิร์ดอะไรกับเขาไปนะคะแต่ก็ต้องเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยความคาดหวังเนี่ยแหละค่ะแล้วค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะพอจบกิจกรรมแล้วครูเองครูก็จะสรุปให้เขาฟังว่ารู้ไหมว่าเมื่อกี้เนี้ยนะคะแต่ละคนเนาะก็ได้แบบว่าใช้ความรู้เกี่ยวกับวันนี้ที่เรากำลังจะได้บอกกันมีอะไรบ้างเนี่ยก็สรุปให้เขาฟังนะคะแล้วก็ให้เขาตอบคำถามเราเลยว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ย เรารู้สึกว่าตัวเราเองเราคำถามของเราที่เราถามอ่ะมันเกี่ยวข้องกับข้อไหนที่สุดแต่ละคนก็จะตอบโอ้ผมถามไปสองข้อครับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับชาวปัญญาแล้วก็เพศนะครับที่ผมถามอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาได้เอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการความคาดหวังของครอบครัวเข้าไปใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาสอนในอะไรวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนี่ต้องคิดตลอดเวลาเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงนะคะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเราก็จะถามเขาอีกอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราลองวิเคราะห์ problem presenter กันหน่อยซิว่าเขาอยู่ในรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบไหนแต่ละคนก็จะตอบกันมาดูสิคะมันไม่จำเป็นค่ะที่เราจะต้องบอกว่าไปเปิดสไลด์แล้วอ้าวต่อไปรูปแบบ1 2 3 4น่าเบื่อมากนะคะน่าเบื่อสำหรับนักศึกษาเพราะอะไรเพราะว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเป็นนักศึกษาที่เรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัยอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะทุกคนจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาต้องการที่จะได้พื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นอย่างมากๆเลยละค่ะแต่ถ้าเราไปแบบให้เขาอุดอู้นะคะอยู่กับการบรรยายการเลคเชอร์การจดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะอันนั้นแปลว่าเรากำลังติดกับดักของการศึกษาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4เนาะที่ครูก็ได้

ให้งานมอบหมายนะคะมาถึงสัปดาห์ที่5บ้างนะคะตัวสัปดาห์ที่5เนี่ยนะคะจะมีคีย์เวิร์ดอยู่แค่คำเดียวคือคำว่าความสุขอะไรก็ตามอ่ะที่มันคือความสุขแล้วมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานครูอุ่มก็จะนำมาสอน

มากมายแต่ว่าคิดเป็นปลายเปิดไว้แล้วพอมาเจอเขาเด็กน่าจะจัดรายการหรือทำช่อง YouTube ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่โจทย์ไปให้เขาหรือว่าเอ้ยเด็กน่าจะมาอุ๊ยมีคนเล่นดนตรีในคลาสเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นเราจัดเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ครูจะให้โจทย์นะคะแล้วก็ให้เขาพอเราให้กิจกรรมเขาแล้วแล้วก็ให้เขาเนี่ยนำแนวทางนะคะที่เราสอนไปเนี่ยนะคะเอาไปใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข้อก็ได้นะคะให้ใช้เป็นบางข้อแล้วเขาก็จะได้เชื่อมโยงกับแนวทางของเราด้วยนะคะก็จะมีหลายๆแนวทางนะคะหรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็ทำเป็นแบบเดิมก็ได้นะคะความสุขที่แท้จริงนะคะคืออะไรตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่ครูอุ่มใช้ก็คือพอเขาจัดกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วเราค่อยถามเขาเนาะว่าเขาจัดกิจกรรมอันนี้ไปเนี่ยมันถือว่าเป็นความสุขแบบไหนหรอชีวิตระดับไหนอะไรเงี้ยนะคะให้เขาได้วิเคราะห์ดูแล้วส่งท้ายด้วยการไปฟีดแบคนะคะอนุทินนี่ยังต้องให้เขาเขียนอยู่นะคะห้ามหยุดเลยนะในการเขียนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะห่างจากนักศึกษาไปเลยอะค่ะนะคะคือพอมันมีแก๊ปช่องว่างแปลว่าเราอาจจะเข้าถึงนักศึกษาได้ยากจริงๆมีหลายคนตั้งคำถามกับครูเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแบบเราสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะทำไมเรายังจะต้องแบบใกล้ชิดกับนักศึกษาหรือว่าต้องคอยเก็บเด็กเหมือนเก็บเด็กอนุบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วอะค่ะคือเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับมาเสียดายทีหลังว่าทำไมในคลาสนี้ถึงไม่ตั้งใจเรียนทำไมคลาสนี้ถึงไม่ทำให้ดีเราไม่อยากให้เขารู้สึกเสียดายเราก็เลยช่วยเขาไงคะช่วยเขาให้เขาเต็มที่กับสิ่งที่เขาเจอในตรงหน้านะคะมาถึงสัปดาห์ที่6บ้างในสัปดาห์ที่6เนี่ยนะคะครูก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์จำลองเราจะจำลองขึ้นมาเลยอะว่าเอ้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบคือเราจะต้องให้เขาพยายามหาเอาคีย์เวิร์ดคำว่า happiness หรือว่าความสุขอะเอามาจัดการกับการเรียนการสอนของเราถูกไหมคะดังนั้นครูก็จะให้เขาแบบคิดเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยนะคะอาจจะแบ่งเป็นบางคนนะคือบางกลุ่มอะขึ้นอยู่กับเด็กนะคะเด็กบางกลุ่มก็ว่าหนูไม่ขอแบ่งกลุ่มได้ไหมขอทำทั้งห้องพร้อมกันเนี่ยได้นะคะคือเวลาที่เด็กต่อรองกับเรานักศึกษาต่อรองกับเราเนี่ยถ้าท่านอาจารย์ผู้สอนนะคะฟังอยู่หรือดูรายการนี้อยู่นะคะเวลาที่เด็กต่อรองอย่าโมโหนะคะครูว่าเคยเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วอ่ะห้ามโมโหนะคะหรือห้ามคิดว่าเฮ้ยแบบทำไมแบบขี้เกียจหรืออะไรไม่ต้องห้ามตีตราเด็กใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะให้รู้สึกดีใจเข้าไว้เพราะว่าเขาเริ่มที่จะกล้าโต้แย้งกับเราแปลว่าเขาเริ่มมีความคิดของตัวเองเขาเริ่มคิดเป็นค่ะเพราะถ้าเขาไม่โต้แย้งกับเราเขาแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราต้องดีใจไว้นะคะเป็นเกมโชว์นะคะโชว์แล้วก็ให้เขาผนวกนะคะไปกับแนวคิดนะคะของการปรับตัวพยายามให้เขาให้เยอะที่สุดว่าความสุขมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเขาไม่ปรับตัวนะคะแล้วก็เทคนิคในการปรับตัวนะคะพวกนี้ถ้าขึ้นแต่ PowerPoint อย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเปิด PowerPoint ปั๊บเนี่ยเราบอกเลยนะว่ากติกาของเรานะคะพวกเราจะต้องเอาอันนี้ไปใช้เข้าไปใช้นะเลขาของกลุ่มนะเวลาที่ครูอุ่มเล่นกับเด็กนะพอเวลาแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะให้ประจำตำแหน่งนะคะหลายๆคนจะต้องมีตำแหน่งของตัวเองหนูเป็นเลขาเหรอคะค่ะค่ะหนูเป็นเลขาใครอยากเป็นหัวหน้าใครคิดว่าคนไหนเป็นหัวหน้าได้ใครเป็นรองใครเป็นอะไรใครเป็นคนดูแลผู้กิจกรรมใครเป็นคนนำเสนอมอบหน้าที่ให้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกันซึ่งมันเป็นหัวใจของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะจากนั้นนะคะก็อธิบายนะคะว่าชาวอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็ให้โจทย์เข้าไปว่าในเกมจะต้องมีเรื่องนี้นะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือสัปดาห์ที่6จะไปได้หมดไหมนะน่าจะไม่หมดนะคะเดี๋ยวเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะคะมาถึงสัปดาห์ที่7บ้างนะคะสัปดาห์ที่7เนี่ยก็จะมีสถานการณ์จำลองนะคะให้ทุกคนน่ะ
ได้ฝึก

ในการเป็นนักพูดนะคะเนื่องจากว่าครูอุ๋มก็เหมือนจะเป็นนักพูดเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะเป็นนักพูดแต่เป็นนักพูดที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือเป็นนักพูดที่พูดในเชิงบวกอะค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะของสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะทุกคนจะต้องได้พูดนะคะการพูดนะคะของครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มก็จะให้เขาร่างบทก่อนร่างบทแต่ต้องบอกเขาก่อนว่าในวันจริงนะคะก็คือในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยไม่มีบทนะคะเป็นการพูดแบบไร้บททุกคนก็จะตกใจเอาละให้ร่างทำไมเราจำเป็นที่จะต้องร่างนะคะเพื่อให้เราได้เห็นว่าเราจะเอาหลักการนะคะในแต่ละหลักการเนี่ยไปใช้ยังไงแต่ตอนพูดจริงพูดสดเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนร่างเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดเด็กๆของครูอุ๋มแต่ละคนเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ไม่ใช่เมื่อกี้เนาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นนะคะพวกเขาเองเขาก็ไม่มีบทอยู่ดีก็พูดออกมานั่นแหละค่ะนั่นคือความภาคภูมิใจของครูนะคะว่าสอนมาแล้วก็เนี่ยนะคะให้เขาทำกิจกรรมเขาเลยเห็นคุณค่าของการที่เขาอ่ะเป็นนักพูดสร้างมนุษยสัมพันธ์แบบไม่มีบทนะคะนะคะเด็กๆเขาก็จะได้ทำพวกนี้ซึ่งเวลาที่ครูอุ๋มสอนนะคะครูอุ๋มจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เขากำลังจะต้องคิดค้นกันนะเสมอเลยว่าเนี่ยดูสิมนุษยสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปนะในโครงการนะแล้วก็คอยพูดปลุกเร้านะว่าแบบการทำโครงการเนี่ยถ้าเทียบกับการเรียนคอร์สเวิร์กหรือว่าเนี่ยเรียนแบบนี้เรียนอย่างนี้ง่ายกว่านะการทำโครงการมันจะชาเลนจ์หรือท้าทายพวกเรามากเลยนะเพราะมันเป็นการทำแบบกลุ่มเนาะจะดีหรือมันจะไม่ดีก็นั่นแหละทำให้เต็มที่กันแล้วกันเนี่ยคอยปลุกเรานะคะคอยให้เขาเนี่ยคิดว่าแล้วเขาอ่ะจะดีไซน์กิจกรรมในโครงการยังไงเพื่อที่จะให้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะก็จะอธิบายถึงทฤษฎีแต่ละทฤษฎีนะคะซึ่งพวกนี้เวลาที่จบคลาสค่ะครูเองครูก็จะพยายามแอสไซน์เขาได้ไปอ่านนอกเวลาแต่ไม่มีคะแนนให้นะคะคือไม่ได้บังคับเพราะรู้ว่าถ้าบังคับไม่ทำหรือไม่บังคับก็ไม่ได้ทำอยู่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบนะคะจะฝึกงานดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะมีพาร์ทหลายๆพาร์ทของชีวิตเนี่ยเยอะมากนะคะซับซ้อนนะคะนี่คือเทคนิคนะคะที่ครูให้ไปด้วยนะคะก็คือเราต้องสร้างเทคนิคการเข้าถึงคนที่มีทัศนคติหรือว่ามีบุคลิกภาพด้านลบด้วยนี่คือสัปดาห์ที่7นะคะเอาละค่ะเราคงจะได้แค่7สัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาต่อกันในครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแถมให้เกี่ยวกับบรรยากาศนะคะที่ไปเก็บภาพเก็บได้แค่ภาพนิ่งนะคะสำหรับการทำโครงการเพราะว่าทีมนี้นะคะเขาเลือกอินเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามเก็บวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงจะได้อะไรเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะทั้งการเป็นผู้สอนด้วยแล้วก็การเป็นผู้เรียนด้วยบางคนอาจจะคิดได้แล้วว่าที่เรายังพัฒนาบุคลิกภาพไม่ได้เพราะว่าเราเรียนแบบไหนมาหรือเราฟูมฟักบุคลิกภาพของเรามาจากอะไรความคาดหวังกดทับเราอยู่ไหมหรือมีปัจจัยใดอื่นที่มีผลต่อเราแต่ท้ายที่สุดเรามาเจอกันวันนี้แล้วครูอุ๋มก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับรายการนี้ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะเจอกันใหม่ในเทปสุดท้ายครั้งหน้านะคะครูอุ๋มไปละค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาที่มาพบกันในเรื่องราวของศิลปะนะครับโดยกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสุริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของจิตรกรรมสากลผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรันมณีรัตน์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมสากลของวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเรานะครับจากการพูดคุยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลมากมายเลยนะครับผมจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อที่นี่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลล้วนๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรันมณีรัตน์ไล่นำมาดีนะครับ
1: รายการที่ว่าด้วยเรื่องศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่จะนำท่านผู้ชมมาพบกับสาขาวิชาจิตรกรรมสากลนะครับของวิทยาลัยพ่อช่างซึ่งวันนี้ดำเนินการสอนโดยวิทยากรพิเศษซึ่งฝีมือเรียกว่าระดับเทพนะครับแล้วก็สอนนักศึกษามานานมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับโดยผลงานของท่านอาจารย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพเหมือนจริงขอพูดง่ายก็คือนั่งข้างผมนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสามคร
1: ับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างของนักเรียนนักศึกษาของอาจารย์เขาที่สอนแล้วก็เป็นชุดที่เรียกว่าสะเทือนวงการสอนจิตรกรรมเลยก็ว่าได้นะครับว่าผลงานของนักศึกษาของพ่อช่างของเราเนี่ยเรียกว่าไม่อายชาวโลกกันเลยทีเดียวนะครับแต่นักศึกษาจะมีผลงานที่ดีได้ก็เพราะมีครูดีนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: ถ้าครูไม่ดีนี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้หมายถึงว่าเรียนที่เรียนอยู่นอกระบบจะเรียนไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้นี่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มี YouTube แล้วโดยเฉพาะพ่อช่างของเราเนี่ยจะมีการจัดนิทรรศการอยู่บ่อยๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนด้วยตนเองได้นะครับที่ผมพูดถึงวันนี้ก็คือนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระบบคนที่อยู่ภายนอกสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับอาจารย์เข้ามาดูได้นะ
2: ได้ครับ
1: ห้องนี้นี่เปิดกว้าง
2: เปิดกว้างคร
1: ับ ใครก็ได้ที่เข้ามานะฮะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนเข้ามาผมเข้ามาบรรยากาศในห้องนี้นี่จะเห็นภาพเขียนของนักศึกษาแล้วก็นักศึกษากำลังนั่งทำงานอยู่ทีนี้ก็มาในเรื่องของรายวิชาซึ่งเป็นเรื่องของจิตรกรรมสากลซึ่งอาจารย์สำราญนี่แหละจะมาพูดให้เราฟังกันจากครับเรามาพูดถึงความหมายและก็ความสำคัญของจิตรกรรมสากลกันก่อนมันเป็นอย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับผมคือถ้าเราพูดถึงงานจิตรกรรมเนี่ย ด้วยรูปแบบเนื้อหาเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะไม่บ่งบอกว่าเป็นชาติใดชาติหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นศิลปินหรือตัวคนที่สร้างเนี่ยสร้างขึ้นมาเฉพาะทางนะครับ
1: เสียงก่อนเสียงนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: เสียงพึ่งนิด
2: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงงานจิตรกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมันก็เริ่มในคริสต์ศตวรรษที่19นะครับของทางยุโรปเราต้องนึกงานยุโรปก่อนเพราะว่าเราเรียนในแบบยุโรปมันยุโรปเนี่ยเขาจะศึกษาในเรื่องของพื้นฐานนะอย่างจิตรกรรมเนี่ย
1: อนาโตมี
2: ครับผมอย่างจิตรกรรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงในการเรียนก็คืออย่างแรกเนี่ย
1: อ
2: ย่างแรกเราเรียนทุกสถาบันจะเรียนเรื่องของพื้นฐานทักษะก่อนนะครับฝึกน้ำหนักแสงเงาระยะโครงสร้างสีอะไรพวกนี้เราจะเรียนพวกนั้นก่อน
1: มันอยู่ในวิชาร้อยอิงใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ร้อยอิงด้วยครับเพ้นด้วยมันจะมีความสัมพันธ์กันหรือแม้แต่องค์ประกอบศิลป์เพราะทุกวิชาที่สอนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจำรวมเป็นก้อนเดียวเพื่อให้เด็กเข้าใจนะครับงั้นเราจะเริ่มจากเขียนหินหุ่นนิ่งก่อนครับหุ่นนิ่งนะครับต่อไปก็เป็นแลนด์สเคปซีนสเคปนะครับเป็นพอร์เทรตเป็นฟิกเกอร์เป็นสัตว์อะไรพวกนี
1: ้ก็เลยอยากถามว่าหุ่นนิ่งที่ใช้เรียนสอนที่พ่อช่างเป็นหุ่นนิ่งลักษณะไหนบ้าง
2: ครับผมถ้าหุ่นนิ่งเนี่ยนะครับนะมันก็อย่างปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งเราก็จะแยกประเภทก่อนอย่างขึ้นมาปีหนึ่งใหม่ๆเนี่ยบางทีเขายังไม่รับรู้ถึงโครงสร้างที่มันซับซ้อน
1: ครับผม
2: เราจะตั้งหุ่นนิ่งที่เป็นประเภทฟินิตี้คือมีความบาลานซ์
1: เอามีความบาลานซ
2: ์ทรงกลมทรงกระบอกทรงเหลี่ยมมันจะง่ายแก่การคอนโทรลอะไรเงี้ยเพราะฉะน
1: ั
2: ้นถ้าขีดเส้นกลางแล้วมันเบี้ยวถือว่าผิดงั้นเราจะเน้นโครงสร้างก่อนนะครับนั่นคือเป็นแรกๆงั้นพอเป็นโครงสร้างเสร็จเราก็จะเริ่มเป็นผิวของวัตถุ
1: เท็กเจอร์
2: ใช่ครับจากปูนเป็นแก้วเป็นโลหะเนี่ยเด็กก็จะได้ศึกษาเรื่องผิวที่มีความแตกต่างกันผิวมันเป็นไงผิวใสเป็นไง
1: หมายถึงว่าอาจารย์เริ่มจากให้รูปทรงเรขากันให้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาศึกษาเรื่องผิว
2: ครับผม
1: ระหว่างผิวมันก็เป็นพวกแก้วก
2: ับ
1: ผิวด้านพวกปูนพัตเตอร์
2: ใช่ครับ
1: มันมีความต่างกัน
2: ใช่ครับทีนี้ถ้ามันเป็นดรออิ้งเนี่ยมันก็แทนค่าด้วยแค่น้ำหนัก
1: ครับ
2: แต่พอเป็นสีเนี่ย โอ้มันมีสีมันมีแสงเงาเข้ามาจับด้วยนะครับมันก็จะมีความสมจริงและความจริงจังมากขึ้นนะ
1: ครับผม
2: เพราะนั้นวิชาดราอิ่งเนี่ยสำคัญเขาจะต้องศึกษาน้ำหนักมาก่อน
1: พอมาเรื่องสีคืออะไร
2: น้ำหนักคือการให้น้ำหนักแสงเงา
1: ความอ่อนแก่
2: ใช่ครับใช่
1: ครับครับบางทีเดี๋ยวคนฟังอาจจะเป็นเรื่องของกิโล
2: อ
1: ๋
2: อคือน้ำหนักแสงเงาครับ
1: แสงเงาวอลลุ่ม
2: ซึ่งทุกสาขาวิชาต้องเรียนเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องตัวพื้นฐานเนี่ยน
1: ั้
2: นในเรื่องศิลปะนั้นอยู่ที่ว่าสาขาไหนจะเน้นมากน้อยแค่ไหนครับอยู่ตามสาขา
1: ครับผม
2: แต่ว่าจิตกรรมเนี่ย
1: เน้นแน่นอน
2: เพราะว่าเน้นในเรื่องแสงเงา
1: ต้องเรียนเป็นเขาเรียกว่า
2: เรื่องของอะคาเดมี่ใช่ครับใช่
1: คร
2: ับพอสเต็ปแรกเนี่ยเราเสร็จไปเราขึ้นสเต็ปที่สองคือเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ละ
1: คือหมายถึงสเต็ปแรกเรียนอยู่ทั้งเทอม
2: ใช่ครับทั้งเทอมเลยการฝึกฝนจนทั้งจบที่จะผมบอกว่าม
1: ีแล้วยังมีอะไรต่อนะเมื่อกี้บอกไ
2: หมมีหุ่นนิ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เริ่มมีเขียนพอร์เทรต
1: เขียนพอร์เทรต
2: เขียนแลนด์สเคปค
1: ือ
2: เราเขียนหุ่นนิ่งเสร็จแล้วเขาจะเริ่มตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของหุ่นนิ่งที่มันฟอร์มมีเชฟที่มันแตกต่างกันละ
1: เป็นอะไร
2: อย่างมาเพ่นพวกดอกไม้โครงสร้างต่างๆที่มัน
1: ดอกไม้เขียนดอกไม้ที่เป็นใส่แก้กันพวกนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับใช่ครับคือโครงสร้างมันจะเริ่มบิดเบี้ยวแล้วมันเริ่มเป็นฟรีฟอร์มมากขึ้นนอกจากว่าเด็กได้ฝึกเรื่องของโครงสร้างที่มันถูกต้องแล้วโครงสร้างที่มันเป็นธรรมชาติเขาจะได้ฝึกเพิ่มเข้าไปหุ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยครับนะ
1: คือยากขึ้นจากหุ่นง่ายๆก็กลายเป็นหุ่นที่ยากขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับผม
2: พอจากหุ่นนิ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับเป็นการเรียนเขียนทิวทัศน์ที่ลาสเคป
1: ทิวทัศน์มันมีหลายประเภทอีกนะ
2: ใช่ครับคือเราจะเริ่มกับการเขียนต้นไม้ก่อนเพราะต้นไม้เนี่ยมันไม่เหมือนโครงสร้างของตึกถ้าเปี้ยวถ้าล้มเนี่ยคือผิดเขียนต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยก็มันเป็นเรื่องของสีของธรรมชาติบางทีแบบพาไปวางสลาลมเนี่ยบางคนแบบไม่เข้าใจเขียนเขียวพึบไปหมดเลยในเขียวมันก็มีฟ้ามีม่วงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปบอกเด็กให้ดึงเรื่องของทฤษฎีสีเข้ามาใช้อะไรเงี้ยครับข้างหน้าร้อนข้างหลังเย็นอะไรเงี้ยครับ
1: สีปกติใบไม้แห้งใบไม้อะไรก็มีสีที่แตกต่าง
2: ใช่ครับผม
1: แล้วมีอะไรต่อครับ
2: พอหลังจากแลนด์สเคปเนี่ยเราก็ดึงกลับมาในเรื่องของการเขียนพอร์เทรตคือการพอร์เทรตก็คือเขียนภาพคนเหมือนขึ้นตัวนะครับ
1: ใน
2: ใช่ครับผมถ้าในระดับพื้นฐานก็คือเขียนถ่ายทอดตามความเหมือนจริงให้เกิดความงามเพราะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความงามนะครับ จะคนจะอาจจะท้วมจะอ้วนเราอาจจะปรับให้ลงนิดหรือเส้นแก่แล้วอาจจะเส้นแก่ออกเนี่ยคือมันเป็นวิถีของการสร้างงานศิลปะของเด็กศิลปะที่ต้องเอาไปใช้
1: ครับเดี๋ยวผมกำลังขึ้นรูปฝีมือเขียนคนเหมือนของอาจารย์ให้ดูอยู่ในจอนะครับแล้วก็เห็นว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นการปรับแล้วก็นี่คือฝีมือของอาจารย์เป็นใช้ด้วยส่วนมากอาจารย์เขียนเป็นสีอะไรนะฮะ
2: สีอะคริลิกครับ
1: โอเคครับเห็นฝีมือของอาจารย์เขาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงในรายละเอียดของคนเหมือนกันเอานี้พูดถึงการสอนก่อนนะครับต่อครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงพอร์เทรตครึ่งตัว
2: ครับ
1: พอร์เทรตลักษณะไหนที่เรียกว่าพอร์เทรตลักษณะไหนที่เรียกว่าฟิกเกอร์และพอร์เทรตมันมีกี่ระดับเพราะบางทีมีการเขียนถึงหัวเขาเรียกพอร์เทรตได้มั้ยครับพอร์เทรตมันมีระดับของมันอยู่เป็นยังไงครับ
2: คือถ้าพอร์เทรตโดยนักศึกษาที่เราสอนเนี่ยเราสอนแค่ครึ่งตัวก่อนคร
1: ับ
2: เป็นลักษณะของ
1: ขึ้นตัวแค่ไหนก็คือ
2: ขึ้นตัวเลยถึงลงมาถึงสะดืออะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของไซส์ที่เขาเขียนเป็นมาตรฐาน
1: ครับก็ตามที่ภาพผมขึ้นดูนะครับ
2: ครับหน้าเนี่ยก็จะประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับ
1: 8นิ้วครึ่งอ๋อนี่เป็นสากลเลย
2: ใช่ครับคือเวลาเขียนใช่ครับมันจะไม่เล็กไม่ใหญ่มันจะใกล้คนเขียนพอดีถ้าเราเขียนใหญ่มันจะเป็นโปสเตอร์เล็กไปมันก็จะไม่ใช่เพราะนั้นในการเรียนการสอนก็จะเป็นไซส์ที่มาตรฐานมากที่สุดแล้ว
1: คร
2: ับ
1: เพราะมีเพิ่งรู้ว่ามีสูตร8นิ้วครึ่งนะครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: คือก็เราก็จะเริ่มเขียนอย่างในระดับการเขียนเนี่ยเราจะปี2เนี่ยเราจะเขียนสีน้ำมันกัน
1: ปี2เริ่มเขียนสีน้ำมันแล้ว
2: สีน้ำมันครับ
1: เห็นมีสีอะคริลิกด้วยเนี่ย
2: สีอะคริลิกเนี่ยเป็นเขียนตอนเรียนปี1ครับป
1: ี1ในช่วงปี1เนี่ยคุณต้องเรียนสีพื้นฐานก่อนเดี๋ยวขอพูดเรื่องสีนิดนึงสีอันดับแรกที่เรียนก็คือสีน้ำ
2: ครับผม
1: แล้วตามมาด้วย
2: ก็จะเป็นสีอะคริลิก
1: อะคริลิกเลยไม่ใช่ฝุ่นเดี๋ยวนี้นะ
2: ฝุ่นเดี๋ยวนี้ด้วยกระบวนการหรือกรรมวิธีเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเด็กบางทีเราต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่สมาธิอาจจะไม่เหมือนก่อน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันต้องมีกระบวนการผสมสีอะไรพวกนี้อย่างอาจารย์จิตกรรมไทยน่าจะรู้ดี
1: สมัยนี้นี่ไม่ใช่สีฝุ่นแล้วใช้สีอะคริลิกแทนสีอะคริลิกเป็นอย่างไร
2: คืออะคริลิกเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบด้าน
1: ครับผม
2: คล้ายๆกับสีฝุ่นเลยคือแบบผลิตมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานจิตกรรมไทยก็ได้งานจิตกรรมก็ได
1: ้ที่สีอะคริลิกมี2แบบด้วย
2: ครับแบบด้านกับแบบเงา
1: ครับผม
2: แต่ที่เราสอนอยู่เนี่ยเป็นแบบเงา
1: แบบเงา
2: เพราะว่ามันสามารถที่จะเคลือบหมายถึงว่าเขียนเสร็จแล้วก็เหมือนเคลือบไปเลยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็กระบวนการของสีอะคริลิกเนี่ยมันก็ คือมันสามารถที่จะทำเหมือนสีน้ำมันก็ได
1: ้
2: ทำเหมือนสีน้ำก็ได้แต่เป็นแค่คล้ายแต่ไม่เหมือน
1: ไม่แต่ถ้ารูปที่ผมเคยดูในจอนะครับเป็นสีอะคริลิกแต่ถ้าผมจะบอกว่าเป็นสีน้ำมันก็ได้เพราะว่าในจอมันแยกไม่ออกใช่ไหมครับต้องมาดูของจริงนะครับที่พอช่างเพราะนักศึกษากำลังเขียนรูปสีอะคริลิกอยู่ทีนี้สีอะคริลิกนี่มันมี2ชนิดก็คือด้านแบบมันแล้วเป็นไงต่อครับอาจารย
2: ์ในหลักสูตรเนี่ยเราจะเลือกสอนที่เป็นชนิดที่มันเคลือบเงา
1: ครับ
2: แต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะลดทอนความมันของมันด้วยการผสมขาวเข้าไปคือเราไม่ได้เขียนแบบเป็นสีใสๆของมันถ้าสีใสๆเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเราผสมขาวเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลสีได
1: ้
2: สีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นเราสามารถที่จะเน้นนะ
1: สีขาวนี่ก็คือสีอะคริลิกแหละ
2: ใช่ครับใช่
1: คร
2: ับ คือเราจะเขียนแบบผสมด้วยขาวไม่งั้นถ้าไม่ผสมขาว
1: ทุกสีต้องผสมขาวหมดเลย
2: ใช่ใช่เราจะคอนโทรลสีไม่ได้
1: อย่างภาพนี้ก็เหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับ เพราะว่าก็เป็นวิธีการเขียนแบบเกลี่ยเรียบแบนอะไรเงี้ยนะครับผมคือพออะคริลิกปีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเราเขียนอะคริลิกได้เนี่ยพอไปถึงปีสองสีน้ำมันจะง่ายมาก
1: เพราะอะคริลิกพูดถึงปีหนึ่งเขียนสีอะคริลิกเนี่ยอาจารย์ให้เขียนรูปอะไรบ้าง
2: หลักๆก็จะมีหุ่นนิ่ง
1: หุ่นนิ่งอยู่แล้ว
2: หุ่นนิ่งแล้วก็จะเป็นพวกแลนด์สเคป
1: แลนด์
2: สเคปนะครับผมแล้วก็จะเป็นคือมันจะลักษณะแล้วก็เป็นโพสเทจก็มีอยู่สามอย่าง
1: ด้วย
2: ครับผมครับเพราะว่าคือในปีหนึ่งเนี่ยเราเหมือนกับตอนนี้เราเป็นวิจิตรเราจะคัดเด็กที่พร้อมที่สุดที่จะไปเรียนจิตรกรรมถ้าใครพร้อมน้อยที่สุดก็ต้องไปเรียนสาขาอื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาต้องแสดงศักยภาพเต็มที่ที่ว่าอยาก
1: เด็กเข้าปีหนึ่งของเราตอนนี้รวมเลย
2: ใช่
1: มาเรียนกันเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กถนัดหรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
2: แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อในจิตรกรรมเนี่ยเขาก็สามารถจะไปเรียนสาขาอื่นได้เพราะเขามีพื้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผม
1: แล้วใช้ตัวอะไรเป็นตัวผสมฮะสีอะคริลิก
2: อะคริลิกเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันทำเหมือนสีน้ำได้ทำเหมือนสีน้ำมันได
1: ้
2: ถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวก๊อตวานิชที่ผสมแล้วจะเหนียวหนืด
1: อ๋องั้นเอามาแทนลินซีดว่า
2: ใช่
1: ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไหม
2: มีนิดครับแต่น้อยแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยความเข้มข้นก็ไม่เหมือนสีน้ำมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันทำได้แค่เหมือนแต่คนเขียนสีน้ำมันก็จะไม่เลือกที่จะเขียนสีอะคริลิกเพราะว่ามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนสีน้ำมัน
1: ครับครับ
2: แต่มันสามารถทำที่จะทำได้
1: ที่ตอนนี้นักเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยใช้สีใช้น้ำผสม
2: ตอนนี้เราใช้น้ำเพราะว่าแต่ว่าเราจะเขียนให้หนา
1: ครับคร
2: ับ ไอการผสมในตัวก๊อตวานิชเนี่ยมันทำให้หนืดเหมือนกันเกลี่ยได้
1: แล้วเสร็จออกมาเนี่ยเหมือนกันไหม
2: คล้ายๆกันครับ
1: คล้ายๆกันก็ยังไม่เหมือน
2: ครับเพียงแต่ว่ามันจะเงามากขึ้นเหมือนสีน้ำมันเท่านั้นเองพอถึงปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นปีสองเราจะเริ่มเขียนสีน้ำมันอย่างเดียวเลย
1: แล้วขั้นเด็กแยกสาขาตอนปีไหน
2: ตอนปี2เนี่ยครับ
1: ปี2
2: ก็คือถือว่าหมดเทอมเนี่ยเขาก็เก็บคะแนนคัดตัวแล้วแล้วก็ส่งขึ้นไปตอนปี2ครับ
1: ปี2อ๋อตอนปีหนึ่งคัดไปแล้วเรียบร้อย
2: พอ
1: แล้วปีหนึ่งโอเค
2: ครับผม
1: ครับทีนี้ปี2เราเริ่มเรียนยังไงต่อ
2: ก็สีน้ำมันเหมือนเดิมเราก็จะเริ่มจากหุ่นนิ่งก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มจากพื้นฐาน
1: คร
2: ับเหมือนเดิมก็คือเราจะใช้โครงสร้างที่มันเป็นฟินิตี
1: ้
2: ก่อนแต่ว่าเด็กเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ละเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มมีสไตล์มีเทคนิคที่
1: เริ่มมีสไตล์เข้ามา
2: ใช่ใช่เราจะไม่เปลี่ยนสไตล์แต่ว่าเราจะเอาขบวนการไปจับเขา
1: เดี๋ยวพอพูดถึงสไตล์เนี่ยเดี๋ยวขอบอกว่าหุ่นนิ่งต้องเขียนทุกคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงปี2เนี่ยเด็กจะมีสไตล์ออกมา
2: ครับ
1: เขาว่าสไตล์ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ขยายความด้วย
2: สไตล์เนี่ยมันหลากหลายครับ บางคนชอบสีน้ำเงินติดสีน้ำเงินตลอดแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราแค่เบรกรถให้มันเบาลงบางคนชอบแทรกสีก็แทรกสีเต็มไปหมดเลย
1: เรา
2: ก็คอนโทรลให้แทรกสีน้อยลงถ้าแทรกสีเยอะเราจะคอนโทรลไม่ได
1: ้
2: เพราะมันก็จะมีสไตล์ในการเขียนที่แตกต่างกันผมถือว่ามันเป็นเสน่ห์นะเพราะว่าเรียนศิลปะเนี่ยถ้าเราผลิตคนสร้างคนให้เป็นตะกระป๋องเนี่ยมันก็คงไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเราสร้างก็คือมันเหมือนกันหมดอ่ะ
1: อ๋อคือเป็นซุ
2: ใช่ใช่
1: เป็นเหมือนมาม่างั้น
2: ใช่ใช่มันก็จะเป็นคนทำงานศิลปะแต่มันไม่มีศิลปินอะไรเงี้ย
1: ศิลปินต้องมีความหลากหลายในความหมายของอาจารย์สม
2: บัติมองว่าถ้าเด็กมันมีพื้นหรือมีสไตล์ของตัวเองไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาแต่เพิ่มให้เขาต่อยอดของเขางานให้เขาได้
1: แสดงว่าสไตล์มีความสำคัญมากสไตล์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีสไตล์ของตัวเองก็รักษาไว้นะ
2: คร
1: ับยังไงต่อครับ
2: พอเป็นหุ่นนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยแต่พอปีสองเนี่ยมันจะเริ่มหลากหลายคือหุ่นนิ่งมันจะใหญ่มากตั้งให้เต็มที่ครับเพราะว่าเขาจะมองหลายมุมบางทีเขาก็ต่อโต๊ะเพื่อจะเขียนมุมมาเนี่ย
1: อ
2: ันนี้มันอยู่ที่มุมมอง
1: ไม่ได้บังคับเด็กเลย
2: ไม่ได้บังคับ
1: ตั้งหุ่นแล้วก็แต่ผมสังเกตการตั้งหุ่นด้านหลังไม่ได้เขียนนะเขียนด้านหน้านี่หมายถึงว่า
2: คือหมายถึงว่าบางทีตั้งเยอะเพื่อให้เขาเลือกบางทีขนาดเฟรมเนี่ย เขาต้องคิดแล้วว่าโอ้ขนาดเฟรมมันเล็กมันไม่ใหญ่มันไม่สามารถที่จะคอนโทรลรูปทั้งหมดได
1: ้
2: ก็ต้องเอาวิชาองค์ประกอบมาใช้ตัดองค์ประกอบยังไงให้เกิดความงาม
1: ขยับมันได
2: ้ใช่ใช่ขยับในตัวงานเราไม่ใช่ว่าเดินไปขยับอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะดึงเอาวิชาอื่นที่เขาเคยเรียนแล้วมาใช้ในวิชาเอก
1: ครับ
2: ครับครับ
1: ทีนี้ก็ในจิตรกรรมสากลในสีที่จะมาวาดรูปเนี่ยเราไม่พูดถึงการสอนแล้วอาจารย์แนะนำสีที่ในท้องตลาดที่สามารถมาวาดรูปได้เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนอกจากสีที่ท่านพูดถึงคือสีน้ำมันสีน้ำแล้วก็สีคลิ
2: ครับ
1: มีสีอื่นไหม
2: คือในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันล้ำยุคไปเยอะแล้วนั้นในการผลิตสีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากในการที่เลือกมาใช้ในการทำงานศิลปะถ้าในงานจิตรกรรมเนี่ยครับสากลเนี่ยเราไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องใช้สีน้ำสีน้ำมันสีคลิปเพียวคุณสามารถมามิกรวมกันได
1: ้
2: หรือจะเป็นเทคนิคผสมอะไรพวกนี้แต่จะอยู่ในพื้นฐานของการเพ้นยังไม่มีการปากติดไม่อะไรพวกนี้นะครับก่อนคือเหมือนกับเป็นการคุณเรียนสีน้ำมาคุณเรียนดรออิ้งมาอะคริลมาสีน้ำมันมาคุณสามารถบูรณาการมาใช้ร่วมกันได้ให้เกิดความงาม
1: หมายถึงว่าเอาสีมารวมกันใช้ได้รวมกัน
2: ใช่ใช่เพราะว่าพอข้ามขั้นปี2ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเป็นการสร้างสรรค์ละ
1: คร
2: ับผมเริ่มไม่ได้เขียนรูปเหมือนเดียวละเขียนรูปเหมือนอย่างเดียวก็จริงแต่ต้องเอาคอนเซ็ปต์เข้าไปจับเอาแนวความคิดเข้าไปแล้ว
1: ต้องมีแนวความคิด
2: ใช่ใช่ไม่งั้นก็จะไปกลายเป็นลอกรูปพึ่งเราข้ามขั้นตอนการฝึกตรงนั้นไปแล้ว
1: คร
2: ับผมครับ
1: ภาพเหมือนจริงกับงานนำมาทำสามารถทำได้เลยทีนี
2: ้ทำได้แ
1: ต่ก็จะถนัดไปทางไหน
2: แต่ว่าต้องอธิบายและพูดได้แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยก็จะไม่หลุดไปเป็นเรื่องของแอปแตกมากไปเขาก็ยังเป็นลักษณะของการต่อยอดเอารูปทรงมาดัดแปลงมาต่ออะไรเงี้ยสร้างบรรยากาศเปลี่ยนอะไรใหม
1: ่
2: ก็ยังอยู่ในเขาโครงนั้นอยู่คือสมัยผมเรียนผมก็เรียนมาแบบนี
1: ้
2: ครูบาอาจารย์ครูช่างก็สอนมาแบบนี
1: ้
2: แล้วก็ผมมีประสบการณ์ไปดูงานที่ประเทศจีนอะไรเงี้ย
1: ค
2: ือจีนเขาเหมือนกับเขาเรียนทักษะพื้นฐานจนกระทั่ง5ปีเลย
1: คือ
2: หลับตาเขียนได
1: ้
2: จนกระทั่งไปต่อยอดเป็นสร้างสรรค์เอาความเป็นอะ
1: ค
2: าเดมี่เนี่ย
1: ค
2: ือหมายถึงว่าคุณนึกอะไรคุณเขียนได
1: ้
2: คุณมีทักษะแต่ถ้าคุณไม่มีทักษะคุณนึกแล้วคุณก็เอาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได
1: ้
2: เพราะนั้นทักษะกับความคิดสร้างสรรค์มันต้องไปคู่กันครับมันถึงจะสมบูรณ
1: ์ทีนี้ไอ้งานเหมือนจริงมันก็สร้างสรรค์ได้นะเพราะว่ามันมีเนื้อหาเข้าไปแทรก
2: ใช่ใช่ครับ
1: มันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแต่อาคารงานเหมือนจริงไม่มีวันตายนะ
2: ครับผม
1: ไปดูงานที่แบบแล้วค่อนข้างลักษณะแอปแตกชิ้นนึงกับเหมือนจริงชิ้นนึงที่ถึงจริงๆนะผมเชื่อว่า 80% ละจะหันมาดูงานเหมือนจริงอันนี้พิสูจน์ได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงแนวทางการสอนของอาจารย์ในรายวิชาเนี่ยโดยการเฉพาะในเรื่องของวาดภาพอาหารนะครับ
2: ครับผม
1: เราขมวดไปที่วาดภาพอาหารอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรในการให้เด็กวาดภาพอาหารชุดนั้นเพราะมันมีชื่อเสียงมากเลยนะครับผมขึ้นรูปไม่วิ่งให้ดูเป็นระยะอยู่เนี่ยก็คือภาพเหมือนจริงที่เด็กแสดงและมีการพูดถึงกันมากนะครับลงสื่อลงหนังสือพิมพ์ลงเขาเรียกว่าลงในโซเชียลและออกทีวีด้วยเคยเจอออกในทีวีช่องหนึ่งที่เขาพูดถึงงานศิลปะเขาพูดถึงงานชิ้นนี้ของอาจารย์สำรานด้วยหนังสือพิมพ์อะไรนะตอนนั้นไม่ใช่มติชน
2: มติชนด้วยครับ
1: มติชนด้วย
2: หลาย
1: ฉบับเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนคงเห็นงานชุดนี้ที่กำลังวิ่งดูอยู่ตอนเอาล่ะครับทีนี้มาดูว่าเบื้องหลังของการสอนงานชิ้นนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คืออาจารย์มีแนวคิดอย่างไรในการสอนเด็กตุ่มส่วนนี้
2: คือในรายวิชาที่เราให้เขียนอาหารเนี่ยมันเป็นเริ่มจะเป็นวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ละ
1: อาจารย์มีแนวคิดอย่างไรนั้นในการสอนคุณที่พูดถึงเมื่อกี
2: ้
1: เป
2: ็
1: นเรื่องของความเหมือนจริงที่อาจารย์ที่มันไปโด่งดัง
2: ครับ
1: ครับ
2: คือ
1: เบื้องหลัง
2: ก่อนตอนแรกเนี่ยผมคิดเลยครับนั่งคุยกันว่าจะทำไงให้งานศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ย
1: คุยกับใครฮะ
2: คุยกับอาจารย์ผู้สอนด้วยกันอาจารย์ลีลา
1: อ๋อไม่ใช่สองคนเดียว
2: ครับ
1: อาจารย์ลีลา
2: อาจารย์ลีลาก็คือมาช่วย
1: แล้วตัวหลัก
2: อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คุยกับเด็กว่าเราจะทำไงทำให้งานเหมือนจริงเราเนี่ยมันไปโผล่ในโลกโซเชียลให้ได้แล้วให้คนมันถกเถียงกันว่าตกลงเป็นรูปถ่ายรูปเขียนผมก็ได้ประเด็นว่าอ่ะทุกคนมีกล้องมีโทรศัพท
1: ์ครับ
2: ไปถ่ายมาไปถ่ายอาหารที่ชอบ
1: ก่อนสร้างสรรค์มาก
2: ไปถ่ายอาหารที่ชอบแล้วถ่ายมาให้เยอะแล้วเอาคอนเซ็ปต์มาคุยอาจารย์ว่าทำไมต้องเลือกอาหารชนิดนี
1: ้ครับ
2: อะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้โจทย์ไปว่าการบริโภคในเมืองอะไรเงี้ยเขาก็ไปถ่ายอาหารบางทีก็อยู่ในถุงบ้างอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการบริโภคที่รีบเร่ง
1: ครับ
2: บางคนก็ไปถ่ายแมคโดนัลด์หรือว่าเป็นอาหารที่ฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยก็บอกแล้วแต่เลย
1: สะท้อนสังคม
2: ใช่ครับสะท้อนแล้วก็ไปครอบ
1: มาวิถีชีวิต
2: นะครับก็เลยเริ่มเป็นไอเดียตรงนั้นแล้วเราก็เริ่มเขียนกับ เราจะเอาตัวไอ้เหมือนจริงที่เราถนัดกันเนี่ยใส่ลงมาเต็มที่เลยผมก็เลยต้องตรวจทีละจุดคือเราก็อยู่
1: ของเด็กปีไหนนะ
2: นี่ของเด็กปี2ครับ
1: ปี2เริ่มชัดแล้ว
2: แล้วเด็กก็เริ่มมีคอนเซปต์ในการที่อธิบายงานแล้ว
1: ครับ
2: แต่ละคนบอกแต่ละคนไม่ได้เขียนอาหารแต่เขียนวัตถุดิบบอกว่าแม่ทำให้กินผัดกะเพราเนี่ยแต่คนดูรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นผัดกะเพรา
1: ครับ
2: เด็กเริ่มมีแนวความคิดแล้วเริ่มที่จะคิดหาข้อมูลมาสร้างสรรค์เป็นงานแล้ว
1: ครับ
2: ผมก็เลยว่ามันเป็นการเอาความเหมือนจริงไปเริ่มที่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์แต่รูปแบบเป็นเหมือนจริง
1: ยังเหมือนจริงอยู่ไม่
2: ใช่ใช่
1: มันมีคอนเซ็ปต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
2: ใช่ครับแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์ที่แบบเด็กที่อธิบายทั้งแนวคิดจนทั้งกระบวนการที่เขาสร้างเขาเริ่มยังไงอย่างเงี้ย
1: ในชุดบัญชีการให้สอนไปกี่โครงการฮะ
2: โอ้ถ้านับจริงๆก็ประมาณ10กว่าแล้วครับ
1: มีโครงการอะไรบ้างจะไล่ทีละโครงการว่า
2: โครงการเนี้ยผมก็จริงผมก็จำไม่หมดนะเพียงแต่ว่าเริ่มแรกมันเป็นเรื่อง
1: มีชุดทำบุญด้วยมีอะไรด้วย
2: นี่ครับเริ่มจากวัตถุดิบก่อนผมก็ให้เขียนวัตถุดิบที่เป็นก่อนที่จะเป็นอาหารพวกปลาพวกปลาหมึกพวกอะไรที่เป็นของสดแล้วพวกนี้มีน้ำแข็งซึ่งมันจะเป็นผิวที่เขียนค่อนข้างยากมากคือถ้าใครไม่เคยเขียนเนี่ยก็จะร้องนะครับแต่ว่าเด็กก็ต้องเขียนให้ได้
1: ฝึกให้ได้
2: ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของอิ่มบุญเนี่ยผม
1: ชุดทำบุญนั่นแหละ
2: พอชุดแรกประสบความสำเร็จเนี่ยคือก็มีสถาบันอื่นเขาทำเราก็อยากจะหนีก็คือ
1: มาตาม
2: แต่ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ เด็กเขาอยากทำเ
1: องชุดนี้ทำให้พ่อช่างโด่งดังไปด้วย
2: พอให้เขียนอาหารที่ไหว้พระ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วผมก็เพิ่มให้เด็กเขียนพระเตศเข้าไปอีก1ชุดก็เป็นชุดอิ่มบุญก็คือมีพระเกจิแล้วก็อาหารที่ไหว้พระความเข้มข้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าการจินคนให้เหมือนให้รู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากกว่าวัตถุอาหารอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ไล่มาไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของสตรีทฟู้ดบ้างอาหารแบบไทย
1: ๆ
2: แล้วก็เสด็จประพาสต้นก็คือเขียนร5แล้วก็อาหารในวังที่ท่านอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันล่าสุดกำลังจะเตรียมงานก็คือเป็นเรื่องของอาหารที่ใส่ภาชนะที่มันเป็นเรื่องของมลภาวะที่ตกค้างคืออย่างที่เตรียมงานกันอยู่เนี่ยก็จะให้คอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของอาหารเนี่ยมันกินใช่ไหมแต่ว่าไอ้ของที่บรรจุหรือใส่เนี่ยมันเป็นมลภาวะแล้วมันก็ทำให้โลกร้
1: อ
2: นเราจะให้เด็กเขียนเนี่ยเพื่อที่จะระหนักให้คนอื่นตระหนัก
1: คร
2: ับไอ้ของที่ใส่เนี่ยมันทำลายไม่หมดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยให้เห็นแล้วว่าเอ้ยมันสวยจริงแต่ความสวยเนี่ยมันล่อไปอีกอย่างนึงที่มันซ่อนอยู่ด้านหลังก็ประมาณนั้นที่กำลังเตรียมงานกันอยู
1: ่
2: ครับผมครับ
1: จะเริ่มเมื่อไหร
2: ่
1: คร
2: ับ ก็เริ่มแล้วครับเด็กเริ่มแล้วครับ
1: เด็กทำสเก็ตกันแล้ว
2: ปี2ครับเริ่มลงเฟรมแล้วเริ่มแล้วแต่ว่ามันอยู่ในขั้นที่ขึ้นรูปอยู
1: ่ขอญาตอินเสิร์ตเก็บฟุตเท
2: จก็น่าจะอีก2อาทิตย์ก็จะเริ่มมาเขียนแบบจริงๆจังๆกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าในระหว่างที่เราเขียนงานประเภทนี้เรายังใช้หัวข้อเรียน subject หมายถึงว่าต้องสลับกันไป
1: ต้องสลับไป
2: ไม่งั้นงานก็จะน้อย
1: ตอนนี้เป็นของปี1ใช่มั้ย
2: ครับใช่ครับปี1ก็จะเรียนหุ่นดิ้งหลักๆไปก่อนอย่างปี2ก็ตอนนี้เริ่มเป็นสร้างสรรค์แล้วก็มีหุ่นดิ้งสลับกันไปเขาได้ทํางานในคลาสเรียนด้วยแล้วก็ไปซ้อมที่บ้านด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับครับผมน่าสนใจนะครับทีนี้อาจารย์มีอะไรจะพูดต่อมั้ยในเรื่องของเหมือนจริงที่พูดไปเมื่อกี
2: ้จริงๆแล้วงานศิลปะเนี่ย
1: ครับ
2: จริงมันผมตัวผมเองผมมองว่าเป็นเรื่องของความงาม
1: ต้องงาม
2: แล้วมันก็
1: ไม่งามมันไม่ได้ใช่ม
2: ั้ยจะลงจิตใจเราไม่ได้เอาไปประโยชน์ใช้สอยอะไรแต่ว่าเราดูแล้วมันรู้สึกว่า
1: ครับ
2: โหมันสะเทือนใจมันมีความสุข
1: ดูแล้วมีความสุข
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยไอ้ความเหมือนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทุกสถาบันเรียนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ผมก็เลยว่ามีความรู้สึกว่าเราตัวพ่อช่างเองเนี่ยครับ อยากจะรักษาหรือคงอยู่หรืออยากให้เด็กเนี่ยมันมีพื้นฐานให้นั่นที่สุดเมื่อพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าเขาไปต่อยอดทำงานสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าเขาไม่มีพื้นฐานเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเขียนไม่ได้หรือถ่ายทอดไม่ได้งานมันก็ไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามองว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญคือต้องปลูกหรือปูพื้นให้เด็กให้ทำให้ได้ให้สมบูรณ์ที่สุดหรือแน่นที่สุดอะไรเงี้ยครับผมครับ
1: ก็พอสรุปที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าพื้นฐานของการทำงานศิลปะนี่สำคัญมากนะถ้าใครที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะฝึกวาดรูปนะครับก็ต้องรู้พื้นต้องทำพื้นฐานให้แน่นก่อน
2: คร
1: ับ พอพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยเราจะไปบิดเบือนสร้างสรรค์ยังไงก็ได้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปครับแล้วพื้นฐานของอาจารย์ของพ่อช่างเรียนกันทั้ง2ปีเลย
2: ครับผม
1: แล้วพอปี3ก็เป็นอะไรกัน
2: ปี3เริ่มเป็นสร้างสรรค์เต็มตัวแล้วครับตอนนี
1: ้ปี3สร้างสรรค์เต็มตัวแต่ไม่ใช่ศิลปนิพนธ์
2: ยังครับศิลปนิพนธ์เป็นปี4
1: ต่างกันยังไงฮะอาจารย์สร้างสรรค์เต็มตัวกับศิลปนิพนธ์เนี่ย
2: คือสร้างสรรค์เต็มตัวเนี่ยคือเด็กเนี่ย จะคือเขียนรูปเหมือนต้องมีคอนเซปต์หลักๆเลยต้องมีแนวความคิดที่อธิบายที่เป็นที่แบบเข้าใจได้แต่ถ้าคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณลอกรูปมันแค่ลอกรูป
3: ครับผม
2: งั้นถ้าเป็นรูปถ่ายหรืออะไรเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลคุณก็ต้องจัดการใหม่เปลี่ยนแสงเงาใหม่เปลี่ยนบรรยากาศใหม
3: ่
2: ซึ่งอันนั้นน่ะเขาเป็นการต่อยอดมาจากปี1ปี2จึงเขาได้ฝึกทักษะเต็มที่แล้วเขาเอาตัวนั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์แต่ว่ารูปทรงอาจจะต้องคลี่คลายหรือว่าตัดทอนหรือเพิ่มอะไรให้มันเป็นเรื่องของจินตนาการมากขึ้น
1: ทีนี้เมื่อกี้ลืมถามไปว่าในผลงานชิ้นหนึ่งที่อาจารย์สอนเด็กไอ้ภาพที่เหมือนจริงอาจารย์ใช้เวลาให้เด็กทำงานกี่สัปดาห์กี่วันครับอาจารย
2: ์
1: เพราะดูแล้วเด็กๆคือหลายคนถาม ที่เคยพาคนดูนักแล้วก็ถามว่าอุ๊ยอาจารย์นี่เขาเขียนกันกี่เดือนกี่ปีบางคนถามชาวบางคนเขาไม่รู้เขาถามว่าเป็นปีไหมเพราะมันเหมือนจริงมากอะแล้วมันยากเขามองในความคิดของเขายากอาจารย์ใช้เวลาในการให้เด็กทำงานหนึ่งชิ้นนี่หนึ่ง subject หนึ่งโครงการนี่กี่วันครับอาจารย
2: ์ถ้าเป็นงานประเภทเหมือนจริงอาหารเนี่ยเราให้เวลาเลย1เดือน
1: เพราะ1เดือน
2: ครับผม
1: ตอนนี้1เทอมเขียนได้4รูป
2: ใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ภายใน1เดือนเนี่ยเขาไม่ได้ทำชิ้นนั้นชิ้นเดียว
1: ครับ
2: มันจะต้องสลับทำงานใน subject ในห้องเรียนด้วยเพราะนั้นเขาต้องสปีดตัวเองคือต้องเขียนที่บ้านนะหิ้วมาเขียนที่เรียนเพื่อดูกันอีกเพราะนั้นมันจะเวลามันจะไม่ถึง1เดือนเต็มที่แล้ว
1: จริงๆแล้วมันถ้าล้นจริงๆแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็คือไม่ถึงแต
2: ่
1: ที่ถึงในเดือนเพราะเด็กนักศึกษาต้องเรียนหลายวิชาแล้วก็หลายตัวด้วยแล้วเด็กเครียดไม่เดียวว่ารูปส่งอาจารย
2: ์ถามว่าเครียดไหมมีครับ
1: มีเหมือนกันนะ
2: แต่ว่าพอเพื่อนเริ่มผ่าน
1: ครับ
2: คือบรรยากาศในห้องเขาก็จะให้กำลังใจกันมานั่งเชียร์อะไรเงี้ยบรรยากาศในห้องมันก็เฮ้ยทำดีเต็มที่เอาผ่านอะไรเงี้ย
1: อาจารย์สมมติให้งานเด็กวันที่1แสดงว่าเดดไลน์ก็คือวันที่30
2: ใช่ครับ
1: แต่ระหว่างนั้นนี่ถ้าเขียนจริงๆมันก็จะสั้นกว่าละแต่เด็กมันมีอย่างอื่นทำแสดงว่า1จนถึง30เนี่ยต้องเสร็จส่งงานแล้ว
2: ครับผมคือนอกจากว่าถ้าแบบยังไม่สมบูรณ์อาจจะต่อให้อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ยืดไปแล้วเพราะว่าโครงการนิทรรศการเราเตรียมไว้แล้วซึ่งจะต้องแสดงทุกๆปีมันเด็กก็ต้องรู้ระเบียบวินัยแล
1: ้
2: วว่าถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถที่แสดงกับเพื่อนได
1: ้ครับสาขาวิชาจิตกรรมสากลของพอช่างนี่มีแผนแสดงงานของเด็กทุกปี
2: ครับ
1: เพราะนักศึกษาต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ
2: ์ครับ
1: แล้วคนที่ได้โชว์ต้องมีทุกคนหรือว่ามีการคัดเลือกไหมครับอาจารย์ครับ
2: คือผมอ่ะไม่อยากทิ้งใครแว่งหลังนะบอกตรงจริงๆถ้ามันไม่ไหว
1: มีเด็กต้องโดนคัดออกไหม
2: ก็มีครับมีครับมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวมมองภาพรวมแล้วมันต้องไปด้วยกันคือผมมามีคอนเซปต์ว่าจะทำไงเด็กต้องเขียนให้ได้ทุกคน
1: อันนี้เป็นเป้าหมายอันนี้เป็นเป้าหมายของอาจารย์เลยนะครับอยากให้เด็กมาเรียนกับอาจารย์แล้วเนี่ยเก่งทุกคนมั้งเถอะ
2: ต้องได้ทุกคน
1: ต้องเขียนเก่ง
2: ครับ
1: คำว่าได้ก็คือต้องดูดีอย่างน้อยโชว์ได้นะฮะ
2: คุณเขียนรูปเป็นผิดคุณต้องแก้เป็นเพราะว่าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณรับงานผิดแล้วใครจะแก้ให้คุณอย่างเงี้ยไม่มีใครจ้างผมก็จะสอนนี้ตลอดว่าคุณต้องแก้งานเป็นนะแก้ยังไงอะไรเงี้ยนั้นเรียนเขียนแล้วก็ต้องเรียนเขียนแก้ให้เป็นด้วยคุณจะได้รู้จริงอะไรเงี้ยประมาณครับผม
1: คร
2: ับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็หลักๆผมก็จะเข็นให้แสดงพร้อมกันให้หมดให้ได
1: ้ครับมีเด็กตกเยอะไหมที่แบบไม่สามารถร่วมแสดงงานได
2: ้ก็มีครับ5คน
1: ยังมีอยู่
2: ยังมี
1: คนเหมือนกัน
2: ถ้าคุณไม่ทําเรียนงานเรียนแล้วมันก็ประเมินไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นก็ให้เวลาไปเขียนมาให้เต็มที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าอันไหนเข็นได้ก็จะให้แสดงไปอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่นักศึกษาเรียนให้ดูอีกสักช็อตนึงนะครับก็ดูหลายๆรูปเพื่อที่จะบางคนอาจจะสนใจที่จะมาเรียนพอช่างอยากได้รูปแบบนี้ฝีมือแบบนี้ต้องมาเรียนกับที่นี่

0: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องภาพเหมือนจริงของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ให้เด็กวาดด้วยสีอะไรครับ
1: ภาพเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยปีหนึ่งมันจะกำหนดไปแล้วว่าเป็นสีน้ำนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สีอะคริลิกพอปีสองก็ถูกกำหนดว่าเป็นสีน้ำมันแต่พอเป็นปีสองเทอมสองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สีอะไรก็ได้อิสระแล้วครับ
0: ที่แสดงไปที่โด่งดังมากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีอะไรครับ
1: สีน้ำมันครับ
0: อ๋อนั่นสีน้ำมันไม่ใช่สีอะคริลิกนะ
1: ครับ
0: ทำไมถึงไม่เป็นสีอะคริลิกครับ
1: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมมองว่าสีน้ำมันมันเข้มข้นมันได้เนื้อได้หนังเวลาคนเห็นอุ้ยสีน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็จะอินมากกว่า
0: แต่มันก็บางคนก็ไม่รู้เลยนะ
1: ครับ
0: มันดูแล้วแยกไม่ออกเขาคิดว่าสีน้ำมันก็มี
1: แล้วก็ขบวนการสีน้ำมันมันค่อนข้างจะเยอะหมายถึงว่าเขียนวันแรกขึ้นรูปรอให้หมาดอีก 2-3 วันมาเขียนใหม่เขียนต่อไม่ได้เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ขบวนการอะไรพวกนี
0: ้ช่วงนี้สีอะคริลิกมันเป็นสีที่แห้งเร็วใช่ไหม
1: ครับ
0: มันนานไม่กว่าจะแห้งเวลา
1: เขีย
0: นร
1: ูปนี่แป๊บเดียวครับ
0: สองชิ้นก็แห้ง
1: ประมาณสองชิ้นก็แห้งก็คือ
0: แล้วการทำความสะอาดผู้กันยังไงทำยังไงทีนี
1: ้คือไอ้สีอะคริลิกเนี่ยมันเกลี่ยไม่ได้แต่วิใช้วิธีการทับจนกระทั่งเข้มแล้วก็ไล่น้ำหนักคือเด็กต้องรู้จักจังหวะคือมันจะยากกว่าสีน้ำมันคือให้สีกับน้ำลุกลานเข้าหากันอะคริลิกนี่เกลี่ยไม่ได้เลยก็จะแห้ง
0: ลงแล้วแห้งแล้วมันทำให้มันเกลี่ยทำไงอ่ะทีนี้ให้มันซอกเข้าหากัน
1: ก็อย่างแรกอย่างที่ผมบอกเราจะเขียนด้วยการผสมขาวผสมขาวเนี่ยขาวจะเป็นตัวเชื่อมเท็กเจอร์ที่มันด่างๆมันจะทับให้แน่นขึ้นแน
0: ่
1: นข
0: ึ้
1: นแล้วเราก็เกลี่ยหรือเกลี่ยตอนที่มันยังเปียกๆอยู่คือเด็กต้องรู้จังหวะอะไรเงี้ย
0: แต่มันแห้งมาใน 2-3 นาทีเร็วมากเลยนะ
1: ฉะนั้นเด็กเขียนครั้งแรกเนี่ยก็จะจับทางไม่ได้จะเขียนได้ 2-3 รูปเขาจะเริ่มเข้าใจ
0: ต้องทำความรู้จัก
1: ผมต้องอยู่กับมันถึงจะเข้าใจครับพวกนี้แต่ถ้าบางคนไม่เคยเขียนก็จะบอกว่ายากต้องลองมาทำดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น
0: ระหว่างสีน้ำกับสีอะคริลิกนี่อะไรยากกว่ากัน
1: สีน้ำครับ
0: ทำไมครับทำไมถึง
1: คือสีน้ำเนี่ย
0: ยากกว
1: ่าเท่าที่ผมเรียนมาตัวผมนะครับนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่เป็นผู้ชำนาญการสีน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: คือเขียนสีน้ำน่ะมันลงแค่3ทีจบ
0: อ
1: ่อนกลางเข้มถ้าเก็บก็คือแข็งแล้ว
0: ครับคร
1: ับแล้วต้องรอจังหวะคือต้องเร็วครับแห้งก็ไม่ได้ก็แข็งเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันแข่งกับเวลาแล้วความแม่นด้วยคือฝนเขียนทุกวัน
0: แล้วสีน้ำนี่เขาใช้สีขาวไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ใช้เขาใช้เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นงานจริงเขาจะใช้
0: เขามีใช้ด้วย
1: มีใช้บ้างบางจุด
0: สีน้ำกับสีน้ำสรุปว่านี่อาจารย์ทางด้านจิตกรรมสากลก็บอกว่าสีน้ำยากนะครับจะยากจริงหรือไม่ก็ต้องไปลองดูนะครับสีน้ำแล้วสีน้ำมันใช้วัสดุอะไรในการวาดผ้าได้ไหมเลือกอะไรได้ไหมส่วนใหญ่ท่านใช้ในวาด
1: ส่วนใหญ่เขาใช้กระดาษ
0: ครับสีน้ำใช้กระดาษวาดนะครับเป็นกระดาษอะไรครับอาจารย
1: ์ก็เป็นกระดาษสีน้ำเดี๋ยวเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหนังไก่เหลืองๆแต่ว่ามันกระดาษร้อยปอนด์นะครับแต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะคือบางทีเขียนแล้วมันสามารถถ้าเขียนไม่ดีเขียนไม่สวยไม่ชอบเนี่ยเอาน้ำล้าง
0: โอเคแล้วไปนี่อีก
1: แล้วก็เขียนใหม่ได้อะไรเงี้ย
0: กระดาษแพงไหม
1: ก็ราคาพอสมควรเพราะกระดาษสีน้ำเลยครับ
0: แล้วสำหรับคนที่หัดวาดรูปสีน้ำเนี่ยไม่ใช่กระดาษแบนไหนยังไงครับอาจารย์
1: ก็มันก็จะมีของนักศึกษาของสตูดิโออะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นเล่มอันนั้นฝึกได้ใช้ได้เหมือนกันถูกกว่าครับถูกกว่าก็ใช้ได้คืออุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะหาซื้อง่ายคุณแค่มีทุนทรัพย์เดินเข้าไปในร้านต้องการแบบไหนเนี่ยได้หมดเลยสีก็มีหลายยี่ห้อครับผม
0: เดี๋ยวนะบอช่างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงสีอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงวัสดุที่เป็นพวกผู้กันเนี่ยการรักษาความสะอาดการดูแลอย่างไรครับอาจารย์
1: ครับ
0: เพราะถ้าสีมันแห้งเร็วเนี่ยแสดงผู้กันมันก็พังเร็วเหมือนกัน
1: คือสีอะคริลิกเนี่ยคือถ้าเราอย่างที่ผมสอนเนี่ยผมใช้การผสมน้ําเขียน
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาล้างก็คือล้างเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็หรือไม่ก
0: ็
1: ครับผมก็ล้างแต่ว่าเราไม่แนะนําให้เอาผู้กันไปจุ่มแช่เสียหัวทิ้งผู้กันจะบานจะเสีย
0: ครับครับ
1: อย่างผมสอนเด็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะมีถังเล็กๆทิ้งลงไปทั้งผู้กันเลย
0: ครับ
1: มันก็จะไปซึมเข้าไปข้างในสะอาดหมด
0: แล้วความสีคลิกพอบีบลงมาเนี่ยถาดสีแล้วมันแห้งเร็วเนี่ยท่านทำไงเนี่ย
1: ผมแนะนำให้เด็กใช้เป็นจานสีที่เป็นตลับลองลึกๆ
0: ลองล
1: ึ
0: ก
1: ครับพอบีบเข้าไปเนี่ยเอาน้ำหล
0: ่อ
1: พอถ้าเลิกใช้ก็เอาถุงพลาสติกมัดมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่า
0: ครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูเป็นตัวอย่าง
1: คือสีคลิกเนี่ยพอเมื่อไรที่บีบออกมาแล้วผสมน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ครับทำให้สีมันเน่าแต่เน่าแต่เน่าแล้วมันเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถที่จะตีแล้วเอามาประลองพื้นได้แต่เขียนน่ะมันจะไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับครับ
0: แล้วสีเล็กที่มันแห้งเราสามารถมาทำให้มันเหมือนเดิมได้ไหมมีวิธีการไหมหรือว่าทิ้งเลย
1: ไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะว่าสีคลิกแห้งแล้วเป็นยางแข็งไปเลยเหนียวไปเลยครับผมครับ
0: แล้วทนความคงทน
1: บางพงทนก็ไม่ได้ต่างกับสีน้ำมันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ไปร้อยปีเราตายก่อนที่งานจะตายจากเราไปครับผม
0: ระหว่างสีน้ำมันกับสีอะคริลิกอาจารย์ว่าสีไหนจะทนกว่ากัน
1: ผมว่าทั้งสองประเภทถ้าเราเลือกใช้วัสดุแคนวาสอะไรเงี้ยที่มีอยู่ในคุณภาพที่กลางๆดี
0: ๆเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์เขาเอ่ยว่าแคนวาสเป็นยังไงครับแคนวาสอาจารย์
1: แคนวาสก็คือเฟรมสำเร็จรูปผ้าใบขึงผ้าใบเรียบร้อย
0: มาจากไหนทำไมถึงต้องเรียกแคนวาส
1: ไอตัวแคนวาสเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมเรียนเนี่ยมันไม่มีสำเร็จรูป
0: เราใช้ผ้าใช่ไหม
1: ต้องซื้อผ้าดิบแล้วก็เอาสีพลาสติ
0: ก
1: ผสมกาวแล้วก็มีตัวแคนวาสตัวกลางซื้อมาผสมมันจะเป็นเหมือนกับมันดีกว่าสีพลาสติกมันอยู่กึ่งๆระหว่างอะคริลิกเพื่อมาผสมกันมันก็จะเป็นตัวเคลือบ
0: ตอนนี้ที่เจอในตลาดผ้าแคนวาสเนี่ยมันไม่ใช่ผ้านะมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: เป็นผ้าครับแต่ว่าใยมันอ่ะมันเปลี่ยนไปใยมันแบบ
0: ผลิตเพื่อ
1: คือเฉพาะคือเขาเคลือบจนให้มันเงา
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้เน้นมากอ่ะ
0: ครับผมครับ
1: ไม่นานก็จะกรอบแตกขาดดึงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีสำเร็จรูปซึ่งมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะแล้วจะเด็กทุนทรัพย์เด็กอะไรเงี้ย
0: และแคนวาสแบบไหนชนิดไหนที่เหมาะสำหรับเขียนสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันนะครับ
1: ก็เป็นแคนวาสที่ผิวไม่หยาบเกินไปถ้าผิวหยาบเนี่ยเหมาะกับหลับสีสีน้ำมันเพราะมันต้องเกาะหรือเขาเรียกว่าตามดนะครับถ้าเป็นอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเรียบๆหน่อยเวลาเขียนมันจะไม่กินผูกกันมันก็จะลื่นนิดนึงแต่เวลาที่ผมสอนเนี่ยผมจะให้เด็กเขียนด้วยเทคนิครองพื้นด้วยสีเวลาเขาเขียนเนี่ยมันจะลื่นมากแต่ถ้าเขียนลึกพื้นขาวเนี่ยกว่าจะเต็มกว่าจะอะไรเงี้ยมันช้า
0: อ๋อแสดงว่าเวลาเขียนรูปผีจะให้ลงพื้นสีก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าสีน้ำมันก็เหมือนกัน
1: ใช้ได้เหมือนกันครับ
0: สีน้ำมันนี่ใช้ลงพื้นด้วยสีน้ำมันด้วยสีอะไร
1: สีน้ำมันก็ได้อะคริลิกก็ได้บางๆเพราะว่ามันจะไปช่วยเคลือบผิวได้
0: สีอะไรที่มาสีขาวฮะที่มารองพื้น
1: เป็นสีอื่นครับเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลบางๆเพื่อจะเป็นสีบรรยากาศสีกลาง
0: แต่ไม่ใช่เอาจากเรียกเฟรมขาวๆในการวาดนะครับ
1: ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเวลาขยี้สีเนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้าเฟรมมันใหม่ๆมันจะกินผูกันจะกุดไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้เทคนิคนิดนึงแต่ถ้าเราเคลือบไปแล้วเนี่ยมันจะลื่นมากเวลาเขียน
0: ในสีน้ำมันเนี่ยก็บอกว่าทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้จริงไหม
1: ถามว่าจริงไหมถ้าเขียนในห้องแอร์เป็นครับ
0: มันมาจากตัวสีหรือมาจากลินซีดมาจากส่วนที่
1: ตัวสีแล้วก็ลินซีดน้ำยาล้างสีอะไรพวกเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยผมพูดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอะนะครับ
0: ครับเล่าให้ฟังเรื่องสำคัญมาก
1: เป็นอาจารย์ผมเองเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขียนรูปในมุ้งเขียนสีน้ำมันในมุ้งเนี่ยแล้วพอมีตังก็ซื้อแอร์ติดเขียนในห้องแอร์มันก็ไม่ระบายออกเลยเข้าเป็นโรคมะเร็งปอดเสียชีวิตเพราะนั้นสีน้ำมันเนี่ยต้องเขียนในห้องที่ถ่ายเทอันนี้เป็นอะคริลิกไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นสีน้ำมันเนี่ยเราเขียนกันชั้น5หน้าต่างเปิดหมดก็จะถ่ายแสงใช้เสธธรรมชาติเสธแสงธรรมชาติ
0: ครับ
1: ผม
0: ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่สีน้ำมันเนี่ยเป็นสีที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับนี่เป็นคำยืนยันจากอาจารย์สำราญซึ่งฟังโดดในวงการอาจารย์ก็บอกว่าสีน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องเวลาจะขีดเส้นมันต้องอยู่ในห้องที่ค่อนข้างจับโปรของอากาศนะครับแล้วก็ต้องไม่ถึงขั้นต้องซื้อหน้ากากมาใส่นะตอนว่าก็ให้มันระบายนะแล้วก็มีคนเป็นมะเร็งเยอะไหมในการเขียนสีน้ำมัน
1: ก็ในยุคก่อนเมื่อ50ปีแล้วมีเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยสีเขาเริ่มพัฒนาเริ่มใส่ตัวของสีเนี่ยเยอะมากขึ้นไอ้ตัวผสมน้อยลงแล้วก็ตัวผสมสีเนี่ยน้ำมันสนเขาเลิกใช้กันละเพราะว่าไอ้นี่ตัวร้ายแรงเลยตัวกัด
0: น้ำมันสนที่ล้างกุ้งกัน
1: ใช่เราเทลงใส่กระป๋องนี่ละลายเลยงั้นปอดเราก็คงไม่เหลือผมก็เลยให้เด็กใช้น้ำยาล้างจาน
0: ครับ
1: เข้มข้นผสมน้ำก็สามารถล้างได้ก็จะไม่มีกลิ่น
0: อ๋อนี่เป็นความรู้พิเศษนะครับว่ายาใช้น้ำมันสนในการล้างผู้กันเพราะมันระเหยแล้วก็ทำลายสุขภาพให้ใช้น้ำยาล้างจานเข้มข้นผสมน้ำ
1: ครับ
0: แล้วล้างผู้กันได้เหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตกรรมสากลนะครับแล้วก็เป็นการเรียนการสอนของสาขาจิตกรรมของวิทยาลัยพ่อช่างของเราทีนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับเป็นช่วงท้ายซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าจะต้องพูดกันยาวๆหน่อยเรื่องนี้นะครับผลงานของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูไปรอบนึงแล้วตอนต้นชั่วโมงนะครับทีนี้ผม

0: ขึ้นดูอีกครั้งนึงแล้วดูนะครับว่าฝีมือของอาจารย์เป็นอย่างไรมีหลายชุดมากนะฮะซึ่งท่านก็ทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นทำงานที่เนียบมากใช้ปลายคู่กันในการระบายสีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะรู้ว่าเดี๋ยวผมจะถามว่าปลายคู่กันของอาจารย์นี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ภาพคุณเหมือนของอาจารย์สำราญนี่ไม่เหมือนใครก็แล้วกันนะทั้งสวยทั้งเหมือนนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจชมนะมันเป็นเรื่องจริงและภาพที่วิ่งอยู่ก็ประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าใครมาเรียนก็โชคดีมากที่มาเรียนช่วงยุคสมัยที่อาจารย์สำราญยังเป็นอาจารย์อยู่รีบมาเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เกษียณแล้วก็จะไม่ได้เรียนนะซึ่งผมว่าหายากมากอาจารย์ฝีมือดีๆอ่ะแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดของอาจารย์กันนะครับภาพที่วิ่งอยู่นี่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากรู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรมันทำไงถึงอาจารย์ได้เก่งขนาดนี้อาจารย์มีวิธีการฝึกตัวเองอย่างไรแล้วเราเวลาไหนมาเขียนนะฮะแล้วก็จันทำตำแหน่งทวิชาการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ไว้ตลอดทำปศอาจารย์เดี๋ยวก็อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับนั้นเรามาคุยกับอาจารย์ในรายละเอียดของอาจารย์เลยทีนี้นะครับผมจะเรียกว่าครูดีหรืออาจารย์ดีก็รวมๆอยู่นี้นะครับอาจารย์เป็นทั้งครูเป็นทั้งศิลปินทีนี้มาเข้าเรื่องเลยจะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยพูดถึงตัวเองว่าตั้งแต่เด็กเลยนะอาจารย์ทำไงถึงได้รูปได้เก่งขนาดนี้อาจารย์เริ่มต้นจากอะไรในการที่มาเรียนศิลปะแล้วมาวาดรูปและสุดท้ายก็มาเป็นอาจารย์ที่นี
1: ่คืออ
0: าจารย์เล่าได้เลย
1: อย่างแรกเนี่ยมัน
0: ครับ
1: ผมว่ามันเริ่มมาจากความรัก
0: ความ
1: รักที่จะทำงานศิลปะคือเมื่อก่อนเนี่ย
0: ถ้าบอก
1: คือถ้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าชอบเนี่ยคือมันต้องรออารมณ์ถ้ามันมีอารมณ์เขียนรูปไม่ได
0: ้อารมณ์ศิลปิน
1: ผมก็เลยมีความคิดว่าผมไม่ได้ความชอบผมรักผมหลงไหลเลยแหละผมสมัยเรียนมัธยมเนี่ยผมเรียนวิชาพวกกีฬาคณิตอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแต่มันมีวิชาหนึ่งที่ผมได้คะแนนดีสุดในห้องแล้วผมก็รับจ้างหาเงินได้จากในห้องในการเขียนรูปผมก็เลยว่าชีวิตนี้ก็คงอยากจะเรียนศิลปะจากนั้นมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามีศิลปกรมีพ่อช่างมีโรงเรียนศิลปะไม่รู้เรื่องเลยเด็กสมัยก่อน
0: แล้วอาจารย์อยู่จังหวัดไหนครับตอนนั้น
1: ผมตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพฯเลยครับ
0: เป็นกรุงเทพฯแต่ไม่รู้จัก
1: ใช่ครับอยู่แถวบางมดเนี่ยครับ
0: แสดงว่าตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่มั
1: ้ยไม่มีเฮ้ยทําไงดีจบม .3 ก็ไปเรียนม .4 ก็ไม่รอดโอ้โหไม่ไหว
0: เราไม่ชอบ
1: ใช่ๆก็เลยไปเรียนโรงเรียนสารพัดช่างมันก็เป็นศิลปะเริ่มต้นแค่3เดือนไปรู้ว่าศิลปะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ มีอยู่วันนึงผมก็ไปอ่านหนังสือเค้าลงเรื่องดร.ครก
0: อ๋อเคยได้ยิน
1: ครับอาจารย์เคยได้ยิน
0: เ
1: ป็นคนที่จบพอช่างแล้วสุดท้ายเป็นด็อกเตอร์
0: ครับครับ
1: แต่ว่ากลับไปบ้านที่ใต้ก็ปั่นสำล้อให้พ่อแม
0: ่
1: ตัวเองเป็นด็อกเตอร์แล้ว
0: ครับ
1: จบจิตกรรมผมจำได้แล้วก็ไปทำงานเหมือนกับว่าไปแรกๆก็เหมือนกับไปสเก็ตภาพเหมือนให้ตำรวจ
0: ครับครับ
1: ผมอ่านแล้วถึงแบบผมประทับใจมาก
0: สเก็ตภาพเหมือนตำรวจยังไงหมายถึง
1: ว่าโจรนะครับ
0: อ๋อไปอยู่ไปเป็นตำรวจ
1: ใช่ไม่ใช่เป็นตำรวจหมายถึงว่าเหมือนกับเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ว่ามีคนเล่าลักษณะเป็นอย่างนี้เขาสเก็ตออกมาโคตรเก่งเลยแค่พูดให้ฟังว่าหน้าตาแบบนี้เขาสามารถเขียนได้แล้วก็ผมเห็นชีวิตเขาเขียนหนังสือมีมาสอบพอช่างติดมีชุดเรียนอยู่ชุดเดียว
0: อ
1: ยู่บ้านใส่ผ้าม้าต้องซักผ้าตากอะไ
0: ร
1: ผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะเรียนพอช่างให้ได้
0: โอเค
1: แล้วก็ผมก็คือผมไปเรียนหลายที่ไปเรียนช่างศิลป์เรียนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมมีความคิดว่าผมต้องเรียนหลายที่เพื่อที่จะฝึกคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเน้นด้วยทักษะคือจะเข้ามาต้องแข่งกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เมื่อก่อน
1: เพราะช่างเราผมจำได้ว่
0: า
1: ผมสอบเนี่ย800คน1ต่อ10 1ต่อ8อะไรเงี้ยแบบซึ่งคือในยุคก่อนอาจารย์ก็รู้เพราะว่ามันวัดกันด้วยทักษะฝีมือ
0: ใช่
1: คือถ้าใครไม่เอาตัวรอดไปก็คือไม่สามารถเรียนได้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนพอจบปช่างตอนเป็นปวส
0: คร
1: ับ พอจบไปผมก็ไปทำงาน
0: นี่จบปวสเองแล้วก็ไปทำงานก่อน
1: ใช่ไปทำงานก่อนตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะเรียนต่
0: อ
1: ปช่างยังไม่มีปตี
0: ครับ
1: ต้องไปก่อนห้องผมก็ไม่อยากไปเรียนผมก็ไปเป็นอาร์ตไดอยู่ประมาณ5ปี
0: อาร์ตไดนี่คืออะไรคร
1: ับ ก็คือเป็นทำงานเขียนภาพอิลลัสเตรตภาพประกอบดงหนังสือนิยสารปฏิทินเต็มไปหมดเลยก็ได้ฝึกฝีมือ
0: จากนั้นก็ได้วาดภาพประกอบไปนั้น
1: ฝึกในเรื่องความเนีย
0: บ
1: ความละเอียดคือเข้าไปเสนอลูกค้าเนี่ยหัวหน้าบอกมึงต้องเขียนอาหารให้เหมือนให้น่ากินถ้าเหมือนเขียนแค่ธรรมดา
0: เนี่ยไปเรียนต่อในบริษัทแล้ว
1: คือเขาไปรู้เทคนิคว่าจะเขียนให้หน้าให้มันเยิ้มให้มันฉ่ำมันยังไงผมก็เอาวิชาตรงนั้นอ่ะมาสอนในหลักสูตรที่ผมปั้นขึ้นมาในวิชาอะไรเงี้ยครับ
0: จาก
1: นั้นก็ทำได้5ปีเขาบอกลูกพี่ครับผมลาออกนะผมจะเรียนประช่างปลดเบอร์ตี

0: กลับมาเรียน
1: เรียน2ปี
2: แล้วเขาเรียนที่ไหน
1: เรียนร้านชายเรียน2ปีเรียนที่นี่ครับที่พอช่างเปิดอะไรเงี้ยจากนั้นก็ออกไปก็ไปขายงานศิลปะทั่วไป
2: ขายงานคือวาดรูปเองด้วยไง
1: วาดรูปครับแล้วก็ขายที่สีลมขายดีมากขายจนทั้งแบบผมเก็บเงินซื้อบ้านในหลังเพราะเป็นงานเขาฝรั่งซื้ออะไรเง
2: ี้
1: ยหลากหลายอะไรเงี้ยจากนั้นก็เพราะช่างก็มีเปิดสอบผมก็เข้ามาสอบก
2: ็
1: ใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าโหมีแต่ยอดฝีมือมาสอบเพราะมันติดขึ้นมาผมก็เลยมาเป็นอาจารย์จนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยครับผม
2: สมัยนั้นมีการสอบแข่งขันกัน
1: สอบอันนี้ด้วยครับกฎหมายด้วย
2: แล้วพอมาเริ่มเป็นอาจารย์ที่นี
1: ่ครับผม
2: ก็มาอยู่สาขานี้เลย
1: ครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยาก
2: ครับครับ
1: ก็คือว่าผมจะเอาวิชาที่มันเป็นเรียลลิสติกเนี่ย
2: ครับ
1: สอนให้เด็กจนกระทั่งแข็งให้คนรู้จักให้ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมจะเอางานที่เด็กทำน่ะไปถกเถียงกันในโลกโซเชียลให้ได้ว่ามันเป็นรูปเขียนหรือรูปถ่ายหรือเขียนยังไงกันแน่อย่างน้อยเขาก็หันมามองว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปถึงจนนั้นได้ประสบความสำเร็จในระดับนึงอะไรเงี้ยครับผม
2: มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเป็นครูเพราะช่างเด็กมันจะเป็นตัวการันตีเราไม่ใช่เราการันตีเราพอเราเนี่ยถ้าอาจารย์นี่ถ้าผลงานเด็กดีก็คืออาจารย์ดีนั่นแหละถ้าจะไม่ดีหมดสิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อของผมเองนะครับอาจารย์ดีเด็กจะดีแล้วก็เด็กดีได้เพราะมีอาจารย์ดีมันเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้อาจารย์ครับในงานของอาจารย์หลายชิ้นนี่ที่ผมเคยดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์ลองพูดถึงคอนเซปต์พูดถึงการวางโครงการของอาจารย์เองในการทํางานแต่ละชุดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเก็บข้อมูลอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์
1: คือผมมาเขียนเขาเต็ดไหมเขาเต็ดมานานเขียนมาเยอะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เขียนสำนักพระราชวังสั่งมาก็ต้องเขียนภายในวันสองวันต้องให้จบเพื่อถวายอะไรเงี้ยก็เลยมีผมจะต้องเขียนให้เหมือนใครทำยังไงดีให้มันละเอียดจนแบบละเอียดที่สุดอะไรเงี้ย
2: เห็นบอสปลายภูกันนะ
1: ครับผมเรียกว่าเทคนิคปลายภูกันอาจารย์ปัญญาเพชรชูเป็นคนตั้งให
2: ้
1: คือผมใช้ภูกันไม่เกินเบอร์สี
2: ่ที่เขียนรูปมันนะที่รูปขนาดใหญ่ๆ
1: ใช่ครับ
2: มันขนาดนั้นเลยหรอ
1: ใช่
2: เป็นไงครับอาจารย์น่าสนใจเบอร์สี่มันเล็กนิดเดียวนะเดี๋ยวผมเอารูปผู้กันเบอร์สี่ให้ดูว่าขนาดไหนนะครับนี่ที่ผมขึ้นให้ดูที่จอนี่แหละอาจารย์เป็นไงเบอร์สี
1: ่คือผมก็คือ
2: ผู้กันแบบนั้นคือเป็นปฏิกิริยาเป็นผู้กันแบบไหน
1: ผู้กันสง่าครับธรรมดาเพราะว่าผมมีความรู้สึกแบบใช้แล้วมันถนัดเดินกระเด้งอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: เบอร์สี่เบอร์เดียว
1: เบอร์สี่หมายถึงว่าถ้าขึ้นรูปอ่ะใหญ่แต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายดีเทลทั้งหมดอ่ะเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไม่เกินไม่หลุดกว่านี้
2: แล้วปลายผู้กันยังไง
1: คือส่วนใหญ่เขาดูเวลาเขาเขียนใช้ผู้กันนะเขาจะปาดป้าย
2: ครับผม
1: จะเขียนเหมือนการสกิดอ่ะเหมือนการดออิ้งสกิดขีดจนกระทั่งทับกันไม่เห็นรอยเส้นคืออย่างที่ผมบอกผมใช้เทคนิคที่รองพื้นให้เป็นสีกลาง
2: สีกลางครับผม
1: แล้วก็เขียนด้วยการคัดน้ำหนักและคัดแสงอันนั้นตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสีของเนื้อสีไปแล้วผมแค่ลงน้ำหนักและคัดแสง
2: น้ำหนัก2อ่ะ
1: ใช่ใช่
2: คัดน้ำหนักก็คือน้ำหนัก3ก็เข้ม
1: ใช่
2: น้ำหนักอ่อน
1: ใช่แล้วก็วิธีการผมคือเวลาเขียนเนี่ยจะใช้สีทับสีจะไม่ผสมกันในจานสีหมายถึงว่าผมอยากได้สีเขียวเนี่ยผมเอาเหลืองเอาน้ำเงินเดี๋ยวฟ้าทับลงไปมันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมานี่คือเทคนิคที่ผมแบบอาจจะเป็นประสบการณ์เขียนมาไม่ผสมละผสมในตัวงานเลยอย่างเข้มผมไม่ใช้น้ำตาลแล้วก็ใช้เขียวใช้โทนเย็นมันก็อยู่ในเข้มน
2: ั้
1: นพอดีตอนเรียนอาจารย์ปัญญาบอกไว้ว่าถ้าเขียนหน้าคนถ้ามีแต่โทนร้อนหน้ามันแห้งไหมนั้นในร่องลึกให้ใส่โทนเย็นมันก็จะหน้าเราก็จะมีอากาศมีสีสดใสสดชื่นอะไรเงี้ย
2: ผสมในบนหน้าเลย
1: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ผสม
1: ทับกันคือสีอะคริลิกข้อดีคือทับไปแล้วเนี่ยพอสีที่ลงไปเนี่ยมันจะไม่ปนกันมันก็จะเป็นเลเยอร์สีชื่นซ้อน
2: แต่มันยังมองเห็นกันอยู
1: ่ใช่เหมือนกับลัทธิพอยอินเพสครับเวลาจุดทับมันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมา
2: พอยอินเพสเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนี่คือพอยอินเพสนะครับดูในจอเนี่ยวิ่งมาก็ตามนั้นนะฮะอ่ะต่อเลยครับ
1: พอชุดแรกเนี่ยผมก็เอารวมเอาการเขียนพระเตศไปรวมแบบการคือจริงๆอะผมว่าชอบเขียนงานไทยแต่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้ถนัดแม่ลายเป๊ะแค่คล้ายเอากลิ่นไอมาผมก็เลยเอาความเป็นไทยที่เป็นซุ้มประตูเป็นโบสถ์เป็นลวดลายพวกนั้นอะสิงโตมาบวกกับความเป็นพระเตศในชุดนั้นผมก็เลยเป็นชุดใต้ร่มพระบารมีเป็นการเอาความเหมือนจริงไปบวกกับความเป็นมิติของงานจิตรกรรมไทย
2: มีการจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเหมือนจริงและเนื้อหาก็คือเทือกพระเกียรติ
1: ใช่ครับก็คือมีพระเตศอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพระเตศเป็นฟิกเกอร์ของราชวงศ์ราชท่านอะไรเงี้ย

0: มีสิงที่อยู่ข้างหน้า
1: สิงมี
0: สิงโต
1: เห็นอาจารย์มีสิงโตอยู่หลายรูปมันอะไรเป็นยังไง
0: คือตอนที่ผมเรียนตอนปตีอ่ะผมทำศิลปนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับสิง
1: เกี่ยวกับสิง
0: ครับสิงโตที่อยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆไปศึกษาไปรีเสิร์ชอะไรเงี้ยว่าสิงมีที่ไหนมีอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ไปประเทศจีนก็ไปดูเขาแกะอะไรเงี้ยว่าสิงมันมีความหมายยังไงสิงเนี่ยมันถ้าอยู่ในบ้านคนเนี่ยมันต้องเป็นบ้านขุนนางนะ

0: ก็ผมก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันในเรื่องของสัญลักษณ์แล้วก็ใช้น้ำหนักในตัวผลักดันให้มันเกิดมิติตื้นลึกอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็เอาความเป็นจิตกรรมเข้าไปจับในงานจิตกรรมไทยที่ผมชอบก็เลยเป็นชุดนั้นออกมาครับผม
1: ไทยโมเดิร์นแล้วไงต่อครับทีนี้
0: เพราะจากชุดนั้นเป็นชุดล่าสุดที่ผมส่งให้อาจารย์ดูและอาจารย์ลงเนี่ยตอนนั้นผมสอนในเรื่องของการศิลปะในเรื่องของการหยิบยืม
1: หมายถึงอะไรคร
0: ับ Application ก็คือการหยิบยืมงานศิลปะต่างประเทศมาแล้วก็มาต่อยอด
1: อันนี้อาจารย์ของอาจารย์เองนั่ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังไง
0: สอนเด็กอยู่อันนี้ผมว่าแค่พูดมันคงไม่ฟังผมก็เลยทำในชุดเนี้ย
1: ให้ดู
0: ผมก็เลยดึงเอาผมชอบเรื่องกุมารผมเลยดึงเอาคิวปิดที่ของต่างประเทศอ่ะที
1: ่
0: อยู่ที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าอากาศส่งมาแล้วนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวผมขึ้นไปดูครับตรงนี้ว่าอาจารย์พูดถึงรูปนี้โอเคครับ
0: คือผมดึงเรื่องความเชื่อที่มันคล้ายๆกันก็เลยสร้างขึ้นเป็นเรื่องของพื้นที่ของจินตนาการ
1: ครับ
0: คือเอาคิวปิดเอากุมารทองของไทย
1: ครับ
0: เอาเด็กเทพของอินเดียอยู่หลากหลายทั่วประเทศมารวมในพื้นที่กันครับผมก็เป็นเรื่องของการหยิบยื
1: ม
0: แต่เปลี่ยนสถานะใหม
1: ่
0: ด้านหลังเป็นเรื่องเป็นฉากของคิวปิดเป็นเรื่องการเพ้นงานฝรั่งแต่ด้านหน้าเนี่ยผมเขียนวัตถุให้เป็นโลหะให้เป็นเหล็กให้เป็นหินถ้าดูในงานก็จะเห็นน
1: ั้
0: นก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อที่แบบอยากให้แบบคนเห็นกุมารก็โดนบันดาลให้เกิดความสุขเห็นคิวปิดก็โดนบันดาลให้เกิดความรักก็นั่นเป็นเชื่อเดียวกันแล้วผมเขียนวัตถุที่ไม่มีเงา
1: บิลีฟ
0: วัตถุที่ไม่มีเงาก็คือว่าผมมองว่าพวกนี้เป็นเทพ
1: จะไม่มีเงา
0: ไม่มีเงา
1: อันนั้นมีความกลมมีแสงเงาในต
0: ั
1: วจะไม่มีเงาตกกระทบ
0: เงาที่พื้นไม่มีก็เลยเป็นชุดนี้มาถ้าที่จะเห็นในภาพก็จะเห็นว่าเป็นชุดเนี้ยที่แสดงที่หอศิลป์แห่งชาติก็ใช้วิธีการยังเป็นงานเรสติกอยู่ให้เด็กได้เห็นว่าเรสติกมันขาสามารถที่จะต่อยอดเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ได
1: ้
0: ครับผมแล้วก็ทำได้ดีถ้าเรามีข้อมูลไม่ใช่ว่าเราดึงเน็ตอย่างเดียวเราต้องไปศึกษาชอบกุมารวัดนี้ก็ต้องไปศึกษาอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็เล่าให้เด็กฟังจนกระทั่งเป็นกระบวนการมาถึงเป็นงานศิลปะที่เป็นรูปแบบของความเหมือนจริงแต่มันไม่ใช่แค่การล็อกลูกมันมากกว่า
1: ครับผมArtificial Intelligence นะครับซึ่งย่อมาก็คือ AI นี่แหละตอนนี้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากแล้วก็มันแทรกซึมไปอยู่ทั่วนะครับมันเป็นการวิวัฒนาการเป็นเขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมันมาแล้วแล้วก็มันคล้ายๆเหมือนกับว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งสมัยก่อนเราใช้กล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วรถครั้งหนึ่งเป็นรถน้ำมันตอนนี้เริ่มมีรถไฟฟ้าแล้วก็อนาคตเนี่ยจะไม่มีรถน้ำมันแล้วนะครับนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่แต่การขอสร้างอะไรทุกอย่างไม่แต่สีก็ตอนนี้ก็สีคลิกก็เพิ่งมีในสารระบบนะทำให้โบราณไม่มีสีคลิกหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเด็กว่ารูปจากโทรศัพท์มือถือได้แล้วเมื่อก่อนจะไม่มีนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปมันสะดวกขึ้นในการเรียนรู้นะโดยเฉพาะ AI เนี่ยผมอยากทราบมุมมองของอาจารย์สำราญว่ามันมีผลกระทบต่อวงการศิลปะอย่างไรไหมหรือไม่มีอะไรเลยไหมน่ากลัวหรือว่ามันมาเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ที่อาจารย์รู้มานะ
0: ครับผมคืออย่างแรกผมก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลสามารถที่จะทำอะไรอย่างข้อดีของ AI เนี่ยผมเห็นนะครับเขาใช้ภาพเก่ามาแต่เขาว่ากดปุ่มปื้ดเดียวมันก็ขึ้นมาเป็นภาพที่เต็ม
1: ใช่อ
0: ันนั้นเป็นข้อดีนะครับ
1: คือ
0: ทำให้เราที่สามารถกู้อะไรบางอย่างที
1: ่
0: มันไม่บางทีมือมันก็ไม่สามารถที่จะกู้อย่างนั้นได้อันนั้นข้อดีแต่ถ้าในส่วนตัวผมมองว่าคนสำหรับคนที่ทำงานอย่างผมเนี่ยทำงานเรียลลิสติกอะไรเงี้ยผมมีความคิดว่าโอเค AI เนี่ยมันสร้างได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคนที่จะเลือกเสพงานจริงเนี่ยผมก็ต้องเลือกเสพงานศิลปะที่เขียนด้วยมือซึ่งนับวันนะถ้าคนคนที่ตายไปคุณก็มันก็ไม่สร้างขึ้นมาแล้วแต่ AI เนี่ยมันได้เยอะมันได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อดีมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อที่แบบถ้าตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนานะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของคนเขียนรูปเขียนเรียลลิสติกอะไรเงี้ยผมว่าเขารู้สึกเป็นข้อมูลที่ดีมากกว่าเป็นข้อมูลส่งเสริมเขาอะ
1: มันมีความเป็นชีวิตเป็นคนมากกว่า
0: ใช่แต่หมายถึงว่าเราสามารถดึงมาใช้ในงานเราได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าความเป็นศิลปะความเป็นอาร์ตอะยังไงก็ต้องสร้างจากคนขึ้นมา
1: คือเอไม่มีหัวใจวันเถอะประมาณนั้นนะฮะอาจารย์มองอย่างนี
0: ้ครับผม
1: ก็ว่าเป็นอีกทัศนคตินะครับว่า AI เนี่ยมันไม่มีหัวใจมันมีแต่การพัฒนาเรื่องฝีมือซึ่งแน่นอนว่าคนทำไม่ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็แสดงว่าอาจารย์มองว่า AI เนี่ยยังไงก็มาทดแทนศิลปินจริงๆไม่ได้ศิลปินจริงก็ยังมีความหมายอยู่นะครับแล้วก็เชื่อเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะว่า AI จะพัฒนาไปไกล

0: ขนาดไหนยิ่ง AI มาเท่าไหร่นะครับไอ้ความที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยยิ่งมีความหมายมากเท่านั้น
1: จะมีเสน่ห์มากขึ้น
0: มีเสน่ห์แล้วก็มันหาไม่ได้เลยเชื่อว่าต้องมีราคาแพงนะเพราะฉะนั้นคนที่เขียนรูปด้วยมือตอนนี้นะครับจงภูมิใจไว้ อย่าไปสนใจว่าทํางานด้วย AI ไม่เป็นแล้วจะหมดความหมายแน่นอนว่า AI เนี่ยไม่มีหัวใจเหมือนคนเราอาจจะเขียนรูปไม่เนี๊ยบแล้วไม่ก็ช้ากว่า AI ทําก็จริงแต่ว่า AI มันไม่มีหัวใจนะครับอันนี้อาจารย์คิดเหมือนผมไหม
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ว่าใช้ AI เป็นไกด์ไลน์บางอย่างได้
0: ในการเติมจินตนาการของเรา
1: ใช่คร
0: ับ แต่อย่าไปให้ AI มาใช้เราต้องใช้มันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สำราญมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลเป็นไงบ้างครับกระผมหวังว่าคลิปการพบปะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์ที่เกี่ยวกับจิตกรรมสากลในวันนี้จะทำให้ผู้ชมได้รับประโยชน์และก็สาระต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการบรรยายในวันนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของจิตกรรมสากลแล้วกระผมถือโอกาสแนะนำสาขาวิชาจิตกรรมสากลของวิทยาลัยพอช่างไปในตัวนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจจะเรียนวาดภาพมาที่วิทยาลัยพอช่างได้เลยนะครับที่นี่เปิดสอนทั้งจิตกรรมสากลและก็จิตกรรมไทยเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะครับเราต้องจบมัธยมศึกษาปีที่6มาแล้วหรือเทียบเท่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้กระผมนี่ได้มาบรรยายในวันนี้และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็ว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องนกยูงแสดงธรรมมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามขันตื่นบรรทมพระนางขอให้พระสวามีส่งคนออกไปตามหานกยูงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันอาศัยอยู่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่4เชิงเขาหิมพานต์ยูงทองสง่างามมากตามซอกปีกมีลวดลายสวยงามและเป็นนกที่ฉลาดภูเขาลูกที่ยูงทองอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่พระอาทิตย์อุทัยทอแสงกระทบสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงร่ายมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอารามสว่างไปทั่วปัตตภีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์แล้วยูงทองก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นครั้นกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าแล้วยูงทองก็หากินในป่าตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขตกเย็นกลับมาเห็นพระอาทิตย์อัสดงคตจึงกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์อีกว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังจะอัสดงคตรับขอบฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดคืนหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์ยูงทองก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญอีกว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นยูงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นยูงทองมาแสดงธรรมให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทมจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบเสด็จ

พี่น้องอยากฟังยุงทองแสดงธรรมความฝันกับความจริงจะได้ไปด้วยกันหรือพี่ไม่เคยเห็นนกแสดงธรรมพระเจ้าพาราสีตัดแย้งแต่น้องเชื่อว่าเป็นจริงได้พระนางเขมาตรัสยืนยันเพราะภาพที่เห็นนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราณสีตรัสเรียกพวกพราหมณ์มาปรึกษาคันได้คำแนะนำจากพราหมณ์ปุโรหิตพระเจ้าพาราณสีก็ตรัสเรียกพรานป่ามาประชุมในวังขอเดชะในป่าหิมพานต์ชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขาข้าพเจ้าเห็นนกยูงทองอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้เรื่องแล้วพระเจ้าพาราณสีทรงพระสวนถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้าจับยูงทองตัวนั้นมาให้ข้าขอให้จับเป็นพรานป่าทูลรับคำแล้วออกไปป่าหิมพานต์เพื่อจับยูงทองมาถวายเขาพยายามดักบ่วงและวิธีจับอยู่7ปีจนกระทั่งตายอยู่กลางป่าส่วนพระนางเขมาพอได้ทราบว่าผ่านป่าตายก็ท้อพระทัยและสวรรคตพระเจ้าพาราณสีกริ้วมากทรงหาทางแก้แค้นด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนคันแล้วทรงรับสั่งให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อ่านคันพระเจ้าพาราสีสวรรคตพระเจ้าพาราสีองค์ใหม่พอได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองทรงพรานป่ารุ่นใหม่เที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทองพรานป่าหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพาราณสีราชการต่อมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยูงทองไม่ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ดำเนินไปถึง6ราชการคันตกถึงราชการพระเจ้าพาราณสีสมัยที่7จึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไปสามารถจับยูงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยูงทองในป่าหิมพานต์ได้ศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนๆศึกษาอุปนิสัยยูงทองเห็นว่าควรจะนำนกยูงตัวเมียล่อดังนั้นเขาจึงนกยูงตัวเมียมาหนึ่งตัวแล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจับยูงทองยูงทองตัวนี้ร่ายมนตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนที่ร่ายนั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาเถอะเราจะไปจับมันตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคันคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียนั้นไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไพเราะของนางขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบ่วงแล้วตบมือให้จังหวะทันใดนั้นนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไพเราะกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามฝูงทองยูงทองตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไพเราะก็เกิดกระสันลืมร่ายมนเผลอตัววิ่งไปหานกยูงทองตัวเมียที่กำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วและยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็พันติดบ่วงเสียก่อนพรานป่าจึงเข้าไปจับตัวไปถวายขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพาราณสียูงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงรับสั่งให้จับตนเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อแล้วจะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไปยูงทองจึงกราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะในโลกนี้ไม่มีนกยูงตัวใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใครกินเนื้อ

แล้วไม่แก่ไม่ตายที่เห็นชัดๆคือหม่อมฉันก็กำลังจะตายอยู่นี่ไงแล้วเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้เล่าพระเจ้าพาราณสีทรงฟังแล้วได้สติจึงทรงบูชายูงทองด้วยเครื่องสักการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้3วันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิมพานต์ตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทว่าขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาทนิทานธรรมะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมั่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยูงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยฉะนั้นบันทึกแด่ลูกรักความดีความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวการดีใจการเสียใจการพัดพลาดการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าลูกทำเหตุให้ดีผลก็จะเกิดมาดีถ้าทำเหตุไม่ดีผลก็จะเกิดมาไม่ดีลูกจงจำไว้ว่าจงพูดในสิ่งที่ควรพูดและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดคิดเสียว่าถ้าพูดออกมาแล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เสียใจโมโหโกรธเราจงอย่าพูดเมื่อเวลาเกิดผลอย่างใดทั้งในทางดีและทางไม่ดีไม่ต้องมองใครมองที่การกระทำของเราเองหัวใจของการเรียนคือสุจิปุลิลูกจำไว้สุคือฟังสุตะจิคือคิดจินตะปุคือถามปุจฉาติคือจดลิขิตนะคะลินะคะลิคือจดลิขิตถูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จักบรรลุผลสำเร็จลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าคือผลของการกระทำชะตาเป็นของคนคือการกระทำก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระและทำสมาธิทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วพ่อแม่จะคิดอย่างไรถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่สบายใจลูกทำได้ถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจลูกอย่าทำเพราะผู้ที่เสียใจดีใจคือพ่อและแม่แต่ผู้ที่ได้รับผลดีผลเสียคือตัวลูกเองลูกจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคนดีคือคนที่มีศีลธรรมมีจิตใจเป็นปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ไม่พูดจาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาถ้าลูกเห็นแก่ผู้อื่นลูกก็จักไม่เห็นแก่ตัวถ้าลูกรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องชีวิตจะมีค่าเป็นเงินเป็นทองลูกจงจำไว้ว่าทุกคนปรารถนาทำแต่ความดีไม่มีใครอยากทำชั่วไม่มีใครอยากถูกลงโทษไม่มีใครอยากถูกดูถูกถูกเหยียดหยามไม่มีใครอยากทำผิดแต่ในโลกนี้ไม่เคยเลยสักคนที่ไม่เคยทำผิดลูกรักการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ลูกควรตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมลูกรักเงินทองที่พ่อและแม่หามาให้ลูกได้ใช้ในการเรียนขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายให้ลูกรู้จักกันรู้จักใช้และสุดท้ายก็รู้จักเก็บเมื่อลูกทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ลูกจะไม่พบกับความลำบากเลยลูกรักสิ่งแรกของการคบคนอื่นอย่างมีความสุขคือการมีสัมมาคารวะการมีระเบียบวินัยการมีมารยาทที่ดีงาม
การมีน้ำใจต่อผู้อื่นการพูดจาที่ไพเราะอยู่เสมอไม่ดูถูกผู้อื่นการมีความเกรงใจต่อผู้อื่นการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและข้อสำคัญที่สุดคือลูกจงยิ้มอยู่เสมอลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากแต่ลูกจงเลือกด้วยสติปัญญาและคำนึงถึงประโยชน์ของมันนะคะนิทานเรื่องต่อไปจะนำนิทานเกี่ยวกับอีสปอีสปเนี่ยค่ะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกนะคะเกิดเมื่อประมาณ40ปีนะคะก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นค่ะกลับเป็นข้อดีให้อีสปได้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขาค่ะกำลังเล่านิทานให้คนฟังด้วยความเป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดเกินผู้ใดและมีน้ำใจงดงามอีสปจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานอีสปจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เรซูสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบั้นปลายชีวิตของอีสปกลับต้องพบกับจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมอีสปจึงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอีสปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานก็ยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกนะคะในที่นี้ก็จะนำนิทานอีสปนะคะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระศาสดาพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์พระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูติณอุทยานหลวงลุมพินีวันในพระราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลทรงมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกริยวงศ์และมีพระโอรสทรงพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณ5เมื่อพระชนมายุ29พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ34พรรษาจากนั้นทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดของพระองค์ออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนากันอย่างมากมายทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาล่วงผ่านมานานเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะของพระองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลกค้ำฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลนี้สืบไปจนกาลปาวสานนะคะเรื่องแรกสามัคคีคือพลังในค่ำวันหนึ่งเหล่าไก่ทั้งหลายได้ออกมาหาอาหารกันกินเช่นเคยเหมือนทุกวัน
ทันใดนั้นก็มีหมาป่าวิ่งเข้ามาจู่โจมฝูงไก่หมาป่าในขณะที่กำลังจะวิ่งเข้าไปจับไก่ว่าสงสัยคืนนี้เราจะได้กินไก่ย่างมื้อค่ำของข้ามานี่ซะดีๆมีไก่ตัวหนึ่งโดนจับซะแล้วเพื่อนไก่เรียกร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกไก่ตัวที่เหลือต่างพยายามเข้ามาช่วยเพื่อนจัดการเลยนี่แน่นี่แน่เจ้าหมาป่าโดนไก่ทั้งฝูงลุมจิกตีเฮ้ยอะไรนะหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยอย่านะบอกว่าให้หยุดไงโอ้ยหยุดนะจนในที่สุดหมาป่าก็เผลอทำเจ้าไก่ตัวที่อุ้มมานั้นหลุดมือไปได้ไม่เอาแล้วไก่พวกนี้มันลุมฆ่ามันลุมฆ่าช่วยด้วยในที่สุดเจ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่ชนทำให้หมู่คณะมีความปลอดภัยพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขเนื้อแสนอร่อยวันนี้ตาและหลานเดินไปซื้อของในหมู่บ้านตาบอกหลานด้วยความอารมณ์ดีว่าเอาละวันนี้เราได้เนื้อแสนอร่อยมาทำอาหารกันแล้วว้าวเยี่ยมไปเลยฮะคุณตาหลานชายบอกตาทันใดนั้นเองทั้งตาและหลานก็เดินมาพบกับสิงโตเจ้าสิงโตคำรามใส่ทั้งสองคนเอ๊ะหรือว่าทั้งสองพูดขึ้นมาพร้อมกันเจ้าสิงโตมันสนใจเนื้อแสนอร่อยหลานถามคุณตาเอาไงต่อดีล่ะครับคุณตาสงสัยคงต้องวิธีนี้ซะแล้วตาพูดพร้อมหยิบชิ้นเนื้อออกมาจากถุงตาโยนเนื้อไปพร้อมกับพูดว่านี่แน่แล้วเนื้อก็ถูกโยนออกไปแล้วเนื้อนั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจได้จริงๆหลานชายถามตาครับได้เนื้อละตาจึงตอบหลานว่าเอาเถอะหลานตาเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้ส่วนตอนนี้หนีก่อนเถอะนิทานนะคะสอนให้รู้ว่าเมื่อถึงคราวคับขันคนฉลาดจะสละละทิ้งของมีค่าน้อยเพื่อรักษาของมีค่ามากไว้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าจงละทิ้งสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันยิ่งใหญ่ทำเกินหน้าที่เจ้านกน้อยค่ะบินผ่านมาในป่ามันพูดด้วยความอารมณ์ดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยระหว่างทางก็เจอกับช้างเออเจ้านกช่วยบินมาหาข้าหน่อยคือวันนี้ข้าว่าข้าจะกลับบ้านช้าข้าติดธุระยังไงข้ารบกวนเจ้าช่วยไปบอกครอบครัวข้าหน่อยนกรับปากอ๋อได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้ขอบคุณมากเจ้านกน้อยรีบบินไปทำภารกิจระหว่างทางบินมาเจอหมีอ่ะนั่นเจ้าหมีกำลังมีปัญหาลงไปดูหน่อยหมีบ่นว่าเออทำส้มกระจายไปหมดแล้วซุ่มซ่ามจังเลยเราเจ้านกจึงช่วยหมีเก็บส้มขึ้นมาอ้าวเจ้านกไหวหรือเปล่าเนี่ยหมีถามอย่างเป็นห่วงนกตอบไม่เป็นไรแค่นี้ชิวเมื่อเก็บส้มเสร็จก็แยกย้ายกันเมื่อบินไปสักพักเจ้านกร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บปีกจังเลยแต่เจ้านกก็พยายามบินต่อไปเรื่อยๆโอ้ยเจ็บจังโอ้ยโอ้ยแล้วสุดท้ายก็ร่วงลงมานอนเพราะหมดแรงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทำการตามความสามารถของตนพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าจงพยายามในหน้าที่ของตนเด็กเลี้ยงแกะ
ฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ในลานกว้างๆขณะนั้นเองเด็กเลี้ยงแกะก็เดินเข้ามาเฮ้ยว่างอีกแล้วเรากลางป่าแบบนี้มีอะไรสนุกทำนั่นมันกระต่ายนี่ลองอะไรดูหน่อยสิเด็กเลี้ยงแกะจึงคว้าหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วยิงไปทางกระต่ายเจ้ากระต่ายร้องด้วยความเจ็บปวดเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะพร้อมพูดว่าห้าห้าทำไมง่ายจังเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีความคิดในหัวเด็กเลี้ยงแกะมองไปที่ฝูงแกะเขาง้างหนังสติ๊กแล้วยิงไปทางแกะอย่างแรงแกะร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าแกะหันมามองหน้าเด็กเลี้ยงแกะเจ้าแกะโกรธมากจึงวิ่งไล่ตามเด็กเลี้ยงแกะเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีเฮ้ยแย่แล้วเราเจ้าแกะหยุดนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จในครั้งแรกไม่แน่นักว่าจะสำเร็จในครั้งที่สองเมื่อองค์ประกอบแตกต่างกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้หวังประโยชน์ด้วยวิธีการอันผิดย่อมเดือดร้อนความรู้และกาลเทศะเด็กหญิงกำลังอ่านหนังสือคู่มือการปฐมพยาบาลเด็กชายถามนี่เธอไม่เบื่อบ้างหรือไงหนังสือแบบนั้นน่ะเด็กหญิงตอบแต่เราว่ามันน่าสนใจเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นได้เด็กชายจึงบอกเด็กหญิงจ้าเอาเถอะเราขอนอนต่อบ่ายวันนั้นป้าและเด็กๆออกไปเดินเล่นป้าพูดกับเด็กว่าไม่มีอะไรดีเท่าการเดินเล่นในป่าระหว่างทางป้าสะดุดก้อนหินข้อเท้าพลิกเด็กหญิงอาสาขอดูข้อเท้าของป้าเด็กชายพูดกับเด็กหญิงว่าอย่างเราจะไปช่วยอะไรได้เด็กหญิงจึงบอกว่าข้าจำไม่ได้เหรอก็เราเคยอ่านมาจากในหนังสืออะแค่เคล็ดนิดเดียวอึ๊บอะเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวป้าหายแล้วขอบใจมากนะหลานแล้วทั้งหมดก็พากันเดินกลับบ้านเด็กหญิงจึงบอกเด็กชายว่าเห็นไหมว่าที่เราอ่านน่ะไม่ได้เสียเวลาเปล่าเลยเด็กชายตอบว่าจ้ารู้แล้วเราขอโทษนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะใช้วิชาความรู้ให้ดูกาลเทศะพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้ผู้คิดทรยศเจ้าหมาจิ้งจอกกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยทันใดเจ้าสิงโตก็โผล่มาจ้าเอ๋วันนี้ล่ะเจ้าเสร็จข้าแน่เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกหมาจิ้งจอกร้องเสียงดังหมาจิ้งจอกวิ่งหนีอย่าตามมานะได้โปรดเมื่อวิ่งมาเจอทางตันหมาจิ้งจอกหันมองไปรอบๆมันเห็นกระต่ายเพื่อนสีอยู่แถวนั้นพอดีมันจึงเริ่มออกอุบายนี่คุณถึงโตถ้าข้าสามารถหาใครที่น่ากินกว่าข้ามาแทนได้ท่านจะปล่อยข้าไหมสิงโตตอบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะข้าจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าไม่ได้เจ้ารู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจัดการได้เชื่อมือข้าหมาจิ้งจอกได้โอกาสเดินไปหากระต่ายสวัสดีเจ้ากระต่ายนายมาทำอะไรแถวนี้ไม่กลัวสิงโตเลยหรือกระต่ายตอบก็ไม่เห็นมีอะไรแถวนี้น่าจะน่ากลัวแล้วสิงโตก็ปรากฏตัวออกมากระต่ายจึงดึงหางหมาจิ้งจอกเอาไว้มาเลยมานี่เลยอย่างนี้นะสิงโตจึงพูดว่าอิ่มแน่มื้อนี้ฮ่าฮ่าหมาจิ้งจอกและกระต่ายจึงรีบวิ่งหนีฮือแม่จ๋าช่วยด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทรยศมิตรด้วยแผนการใดจะต้องพินาศด้วยแผนการนั้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสียเวลาทะเลาะ
ช้างกับม้ากำลังพักผ่อนอยู่ในป่าเจ้าช้างบอกเพื่อนข้าขอนอนหน่อยสักคู่นึงนะข้าง่วงเจ้านอนไปเถอะข้าจะกินหญ้าอยู่นี่แหละเจ้าม้าตอบระหว่างนั้นเองมีลุงกับหลานกำลังเดินป่ามาทางนี้ลุงพูดกับหลานว่าเฮ้อลุงรู้สึกเหนื่อยแล้วสิหลานอยากให้เจ้าช้างตรงนั้นไปส่งเราไหมล่ะหลานชายตอบได้หรือครับลุงดีเลยทั้งคู่จึงเดินไปถามช้างกับม้าลุงถามช้างว่าเจ้าช้างวันนี้เจ้าพาข้าและหลานเดินป่าแถวๆนี้หน่อยได้ไหมช้างตอบได้สิข้าว่างพอดีขึ้นหลังมาม้าพูดขึ้นทันใดเดี๋ยวก่อนและเพื่อนรักอย่างข้าล่ะข้าก็อยากไปด้วยเหมือนกันข้าเริ่มม้าเริ่มโมโหช้างตอบเจ้าไม่ต้องไปหรอกถ้าเจออะไรระหว่างทางจะพานเดือดร้อนกันหมดม้าโมโหอะไรกันนี่มองข้าจะไปเป็นตัวถ่วงเจ้าหรือช้างบอกเพื่อนเอ๊ะนี่ข้าห่วงเจ้านะเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงลุงจึงบอกทั้งคู่ว่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเอาอย่างนี้เจ้าม้าก็ไปกับเราด้วยสิไปด้วยกันหมดนี่แหละผมว่าดีเหมือนกันนะครับหลานชายเห็นด้วยช้างถามจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเอาละเพื่อนรักเจ้ามาด้วยกันได้เลยข้าขอโทษนะเราไม่น่าทะเลาะกันเลยม้าบอกเพื่อนว่าข้าก็เช่นกันข้าขอโทษนะทั้งลุงและหลานชายจึงรีบขึ้นหลังช้างและหลังม้าทั้งหมดจึงได้เดินทางไปด้วยกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาชีพเดียวกันควรพึ่งพาอาศัยกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงหาเลี้ยงชีพโดยทางธรรมคุจริตหมาป่าจับแกะมาล่ามไว้เพื่อเตรียมทำเป็นอาหารแกะพยายามกัดเชือกที่ล่ามไว้อยู่นี่ปล่อยข้าไปนะปล่อยสิอึบหมาป่าพูดว่าอ้าวเรื่องอะไรข้าต้องปล่อยเจ้าด้วยล่ะเพราะอีกเดี๋ยวเดียวเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าแล้ววันนี้ล่ะข้าจะได้กินเนื้อแกะแล้วเจ้าแกะตกใจไม่เอานะด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าหมาป่าจึงบอกเสียเวลาเปล่าร้องอยู่ได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกระหว่างนั้นมีลิงตัวหนึ่งนอนอยู่แถวนั้นเสียงเจ้าแกะร้องดังมากช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าลิงตื่นเพราะเสียงร้องหาอะไรกันนะเหมือนได้ยินเสียงมาจากทางนี้หมาป่าจึงบอกกับแกะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าหรอกอย่างที่ข้าบอกยังไงเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าลิงจึงแอบดูที่หลังโขดหินพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยหมาป่าจับแกะนี่นาลิงมองไปที่แกะพร้อมกับพูดเบาๆว่าแต่จะว่าไปมันก็น่าเสียดายขนนุ่มๆ นั่นน่ะหมาป่าน้ำซุปเคี่ยวน้ำซุปพร้อมกับพูดน้ำซุปใกล้ได้ที่แล้วใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้ก็หันไปเตรียมเนื้อแกะได้แล้วแต่เมื่อมันหันมาอีกทีก็พบว่าเจ้าลิงแอบพาเจ้าแกะหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณแก่คนดีอาจมีโทษแก่คนชั่วพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดหมูป่าขี้โมโหเจ้าหมูป่ากำลังเดินอยู่ในป่าอากาศร้อนมันจึงอารมณ์เสียเดินทางมาเรื่อยๆก็มาเจอกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจึงขอร้องเจ้าหมูป่าว่าอ้าวคุณหมูป่ามาพอดีเลยท่านช่วยข้าดึงแครอทบ้าหรือเจ้าเห็นข้าเป็นไรกันเจ้าหมูป่าตอบกลับไปอย่างอารมณ์เสีย
เดินทางต่อไปก็ไม่เจอกับเจ้าลิงเจ้ากระต่ายนะคะรีบวิ่งหนีเดินทางต่อไปเจอลิงเจ้าลิงนะคะให้ช่วยเก็บผลไม้ไหว้วานเจ้าหมูป่าจึงตะคอกเสียงดังว่าข้าไม่มีอารมณ์อย่ามาสั่งข้าเจ้าลิงก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าหมูป่าได้ยินเสียงคนหาเรื่องจึงหันกลับไปดูพร้อมกับพูดว่าเอ๊ะพูดเหมือนหาเรื่องเดี๋ยวก็จัดการซะเลยวัวจึงถามว่าเจ้าว่าอะไรนะหมูป่าจึงตอบว่าเปล่าข้าไม่ได้ว่าอะไรวัวจึงบอกเจ้าหมูป่าว่าเฮ้อตอนแรกข้าอุตส่าห์ตามหาเจ้าเพื่อชวนไปงานเลี้ยงดีๆอยู่แท้ๆแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเชิญเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปคนเดียวเถอะเจ้าหมูจึงพลาดโอกาสได้ไปร่วมฉลองในงานเลี้ยงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะโกรธเขาควรมีเหตุผลบ้างอย่าเป็นคนโกรธง่ายให้รู้จักอดทนข่มใจไว้บ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงดับความโกรธด้วยความข่มใจได้จังเด็กชายกำลังนอนกลางวันอย่างสบายใจแล้วเอ๊ะนั่นใครถืออะไรมาด้วยอ๋อเด็กหญิงตัวน้อยถือแป้งทำขนมมาด้วยนี่เองเด็กหญิงชวนเด็กชายเธออยากเข้าครัวมาช่วยเราทำขนมไหมสนุกดีออกนะเด็กชายตอบปฏิเสธไม่เอาละเราว่าซื้อเขากินง่ายกว่าเยอะเลยเธอว่าอย่าเสียเวลาทำเลยเด็กหญิงจึงพูดว่างั้นเราทำคนเดียวไม่ง้อเธอก็ได้เชอะเด็กหญิงจึงตัดสินใจทำขนมคนเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายได้กลิ่นหอมโอ้ยหอมงั้นเราขอชิมหน่อยเด็กหญิงรีบห้ามหยุดขนมนี่เหมาะสำหรับคนเหนื่อยอย่างเราเธอไม่เกี่ยวเด็กชายจึงขอร้องว่าแบ่งเราบ้างเด็กหญิงตอบปฏิเสธไม่แล้วเด็กหญิงก็กินขนมคนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งใดจะมีคุณค่าของสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ผู้ไม่รู้จักค่าของสิ่งของก็จะมองสิ่งนั้นว่าไร้ค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนโง่ย่อมทำลายประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับเรื่องธรรมดากระต่ายตัวน้อยเดินไปเก็บแครอทดีจังวันนี้ได้แครอทกลับมาเพียบแต่แล้วทันใดก็มีหมาป่าวิ่งตรงเข้ามาเจ้ากระต่ายร้องตะโกนอย่างตกใจว่าหมาป่าอย่าทำอะไรข้าอย่าทำอะไรข้าเลยแต่หมาป่ากลับวิ่งเลยเจ้ากระต่ายไปกระต่ายวิ่งมองตามไปหมาป่ามาหยุดตรงพุ่มไม้แทนหมาป่าหัวเราะฮ่าฮ่านี่ไงของอร่อยยามเช้าของข้ากระต่ายเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยเอ๊ะขอโทษนะท่านข้าสงสัยอยู่ว่าท่านชอบกินเนื้อนี่นาหมาป่าจึงบอกกระต่ายว่าฮ่าใช่ก็จริงอยู่แต่สำหรับข้าข้าเลือกผลไม้ก็คนเรามักชอบอะไรไม่เหมือนกันจริงไหมกระต่ายเห็นด้วยฮ่าจริงครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครชอบอะไรก็ว่าของนั้นดีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าประดาสัตว์ต่างคนก็ต่างจิตใจใจเย็นๆในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนเหลือเกินป้าบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยร้อนจริงๆเลยทำไมอากาศมันถึงได้ร้อนขนาดนี้ป้าเรียกลุงกับหลานนี่ลุงกับหลานมาดูสิพื้นรกไปหมดแล้วลุงบอกป้าว่าจ้ะป้าใจเย็นลงป้าพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังจะใจเย็นได้ยังไงข้าวของเกินพื้นไปหมดไหนจะเศษตะปูตำเท้าข้าจะว่าไงลุงจึงบอกกับป้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวลุงเก็บให้เกลี้ยงเองป้าจึงตกลงเอาละเก็บให้เกลี้ยงพอหันมาป้าก็พบกับตู้ใบหนึ่งตั้งขวางป้าบ่นนี่ก็อีกตู้อะไรเนี่ยมาวางเกะกะจริงๆเลยย้ายเองซะเลยเกะกะจริงๆแต่ว่าตู้หนักตู้ล้มทับป้าลุงรีบเข้ามาช่วยเฮ้อจริงเลยเป็นอะไร
ก็บอกแล้วให้ใจเย็นๆอากาศร้อนก็ใจเย็นโดนตู้ล้มทับป้าจึงบอกลุงว่าจ้าป้าใจเย็นก็ได้เข็ดแล้วลุงปลอบใจป้าปลอดภัยก็ดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัวแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวแต่ไม่ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นย่อมไม่อาจทำชีวิตให้ดีขึ้นได้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตแม้กายธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่รักษาความจริงใจสิงโตกับหมาจิ้งจอกกำลังออกมาเดินเล่นเดินป่าสิงโตพูดอย่างมีความสุขโฮโฮวันนี้เรามีความสุขหมาจิ้งจอกถามด้วยความสงสัยเพราะอะไรสิงโตโชว์สิ่งของบางอย่างก็เจ้าดูสินี่ไงเนื้อที่ดูสวยน่ากินแถมหอมข้ากะว่าจะห่อไปฝากครอบครัวของดีอย่างนี้หายากแต่ทันใดนั้นสิงโตเกิดปวดท้องโอ้ยสงสัยท้องข้าจะแย่เจ้าหมาป่าจิ้งจอกจึงบอกกับสิงโตเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าดูเนื้อให้ถึงฝากไว้กับหมาจิ้งจอกจริงๆหรอถ้าอย่างนั้นข้าฝากให้เจ้าดูงั้นข้าไปละหมาป่าพยักหน้ารีบไปเถอะเมื่อหมาจิ้งจอกเห็นว่าหมาป่าเดินไปแล้วจึงได้พูดว่าได้โอกาสละปอดคนแล้วอีกสักพักสิงโตก็เดินกลับมาและเห็นหมาป่ากำลังกินเนื้อสิงโตจึงถามขึ้นว่าอร่อยมากไหมจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยเอามานี่เลยหมาจิ้งจอกบอกสิงโตว่าแหมท่านนิดเดียวสิงโตจึงบอกหมาจิ้งจอกกลับไปว่าไม่ต้องแล้วเดินตามมาและแล้วทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อหน้าคนเรามักทำอย่างหนึ่งและรับหลังคนเรามักทำอีกอย่างหนึ่งต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโกพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงตามรักษาความสัตย์ไม่ควรลืมตนณวันหนึ่งในป่ากระต่ายกับกบยืนเงยหน้ามองหาผลไม้กระต่ายพูดขึ้นมาว่าโหยสูงจังสงสัยเราคงจะเก็บไม่ได้กบจึงบอกกระต่ายว่าว่าน่าเสียดายเพราะต้นนี้มันอร่อยกระต่ายได้ฟังจึงพูดว่างั้นเอาละลองดูสักตั้งเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้เจ้ากระต่ายจึงปีนต้นไม้เก็บผลไม้กบบอกกระต่ายว่าคุณกระต่ายระวังตัวกระต่ายจึงบอกกลับไปว่าเจ้าจะรู้แล้วกบจ้าจ้ารู้แล้วกบเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าคุณกระต่ายระวังกระต่ายมองขึ้นไปที่กิ่งไม้ที่ตนจับอยู่หาอะไรล่ะอะไรอย่าหักนะแล้วกิ่งไม้ก็หักกระต่ายก็พัดตกลงมากบถามด้วยความเป็นห่วงคุณกระต่ายเป็นยังไงบ้างกระต่ายบอกกบว่าโอ๊ยเจ็บจังไม่น่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมตัวทำอะไรเกินขอบเขตของตนอย่าลืมกรรมพืชของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรลืมตนเจ้านกกับฝูงมดในเย็นวันหนึ่งพวกมดกำลังรังเลียงอาหารเข้าไปในรังขณะนั้นเองมีนกกำลังจ้องมองอยู่แล้วจึงบินตรงลงมาที่ฝูงมดนกถามมดไปว่านี่เจ้ามดข้าเห็นพวกเจ้าเดินไปมาขนอาหารเข้าๆออกทั้งวันตกลงแล้วพวกเจ้ากำลังทำอะไรมดตอบว่าอ๋อพวกเรากำลังเก็บสะสมอาหารเราทำแบบนั้นเพื่อเก็บไว้สำรองในยามจำเป็นนกจึงบอกว่าอ๋อนั้นข้าว่าเก็บไปกินเลยดีกว่าน่าเสียดายมดจึงพูดว่าเอาหน้าพูดไปก็เท่านั้นฟ้าใกล้มืดแล้วเราขอทำงานต่อเมื่อมืดลงเจ้านกก็บินกลับมาที่รังมดมดออกมาดูที่หน้ารังอ้าวคุณนกมีอะไรนกบอกมดขอร้องล่ะพวกเจ้ายังมีอาหารเหลือพอให้ข้าบ้างไหมข้าหิวมด
จึงบอกนกว่าโทษคุณนกเห็นผลดีของสิ่งที่พวกเราทำแบบนั้นแล้วล่ะสิถ้าพวกเราตุนอาหารไว้ก็จะมีกินในภายหน้าเอาละพวกเรามีเหลือเฟือเชิญเลยนกจึงกล่าวขอบคุณทั้งมดและนกแบ่งอาหารกันกินอย่างสุขใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนควรเก็บหอมรอมริบไว้เสียแต่เมื่อยามอุดมสมบูรณ์พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าในวัยหนุ่มสาวไม่ประพฤติตัวให้ดีไม่ขวนขวายหาทรัพย์ไว้พอแก่เฒ่าลงก็จะนอนทุกข์ทอดถอนใจรำพึงถึงอดีตนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยาง

0: ก็คือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์แล้วก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัทผู้เริ่มใสศรัทธาในคุณของพระพุทธศาสนาอาตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์เรานั้นพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจการเมืองนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่หลายประการซึ่งประการหนึ่งนั้นก็คือเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่แสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากจะเกิดการมองในทัศนคติที่มีการมองโลกนั้นแตกต่างกันและสภาพสังคมที่อยู่นั้นก็แตกต่างกันด้วยแล้วการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นจึงมีความแตกต่างกันมาณโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพครับกันตาพโวปริยนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์ก็จะมาให้ความรู้ในหัวข้อที่7คือหลักขี้หิปฏิบัติที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งหลักขี้หิปฏิบัตินั้นก็มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วก็นำมาจารึกลงในพระไตรปิฎกซึ่งมีหลักขี้หิสุขอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับหลักขี้หิปฏิบัติที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับคือเป็นหลักที่ถกนี้จะมีมาในสิงคาลกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทให้แก่มนุษย์ชื่อว่าสิงคาลกะซึ่งมีความย่อดังนี้นะครับ
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าครั้นประทับอยู่ที่เวลุวรรณรามใกล้เมืองราชคฤห์เช้าวันหนึ่งเสด็จสู่เมืองราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะมนุษย์ผู้มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีว่าทิศทั้ง6อยู่ครับจึงตรัสถามว่าทำไมจึงว่าคิดทั้ง6มนบจึงกราบทูลพุทธองค์ว่าบิดาของตนเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตได้สั่งไว้ว่าให้ไหว้ทิศทั้ง6เขาก็เคารพเชื่อฟังคำสั่งของบิดาจึงออกมาไหว้ทิศทั้ง6แต่เช้าพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในวินัยของพระอริยะเขาไม่ไหว้คิดกันอย่างนี้มานพน้อยจึงตรัสถามพุทธองค์ว่าอ้าวแล้วว่าอย่างไรล่ะ
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขหบดี

0: บุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4อย่างได้แล้วไม่ทำบาปโดยฐานะ4และไม่เสพทางเสื่อมเห็นโภคะกษัตริย์6ประการอริยสาวกนั้นปราศจากความชั่วทั้ง14ดังกล่าวแล้วเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง6ชื่อว่าเพื่อชัยชนะในโลกทั้ง2คือในโลกนี้และโลกหน้า
1: ครับ
0: เมื่อตายไปก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์คหบดีบุตรก็ทิศทั้ง6เป็นเช่นไร
1: ครับทิศทั้ง6เป็นอะไรบ้างครับ
0: ทิศทั้ง6ก็คือ1พึงทราบมารดาบิดา
1: ครับ
0: เปรียบเป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าเบื้องหน้าเราครับเปรียบเหมือนมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
1: ค
0: ือทิศที่2ครับภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
1: คร
0: ับเป็นทิศที่3มิตรเป็นทิศเบื้องซ้าย
1: คร
0: ับทิศที่4คนใช้คนงานและลูกจ้างเป็นทิศเบื้องต่ํา
1: ครับ
0: ทิศที่5ส่วนทิศสุดท้ายทิศที่6สมณพราหมณ์คือพระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นทิศที่อยู่เบื้องบน
1: คือ
0: ทิศที่6ครับนอกจากนี้พุทธองค์ยังมีการพูดถึงการอยู่ครองเรือนของเราคฤหัสถ์ว่า
1: ครับ
0: ครองเรือนอย่างไรจัดว่ามีความสุขมีความผาสุก
1: ครับ
0: มีความประพฤติที่ปลอดภัยสงเคราะห์กันด้วยวิธีไหนจึงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดออกไปอีกว่าเนื้อความทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในอัคคะกันที่วิทุระบัณฑิตได้กราบทูลต่อพระราชา
1: ครับ
0: ในธรรมสภาว่า
1: ครับ
0: ผู้ที่ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสัทนะเป็นภริยา
1: ครับ
0: ไม่ควรบริโภคอาหารมื้ออร่อยแต่เพียงผู้เดียว
1: ครับ
0: ไม่ควรส่องเสพถ้อยคําอันให้ติดอยู่ในโลกไม่ให้สวรรค์ไม่ให้นิพพาน
1: ครับ
0: เพราะถ้อยคําเหล่านั้นเป็นคำที่ไม่มีการเจริญด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ครับผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีความไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผลมีความประพฤติถ่อมตนไม่เป็นคนตนีทีเหนียว
1: ครับ
0: เป็นผู้สงบเสงี่ยมกล่าวถ้อยคำจับใจอ่อนโยนผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตรรู้จักการจำแนกทานก็คือการให้ทาน
1: ครับ
0: พึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำทุกเมื่อผู้ครองเรือน
1: ครับ
0: พึงเป็นผู้ใคร่ธรรมจำทรงอัดทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วมันไปถามพึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นผู้สูตรโดยความเคารพ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สรุปว่าหลักทิศ6นี้ก็มีอยู่ด้วยกันคือ1ทิศเบื้องหน้าก็ได้แก่มารดาบิดาใช่มั้ยครับทิศเบื้องขวาก็คือครูอุปัชฌาย์อาจารย
0: ์ครับ
1: ทิศเบื้องซ้ายเป็นมิตรใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทิศเบื้องล่างก็เป็นคนงานลูกจ้าง
0: ครับ
1: ส่วนทิศเบื้องหลังก็เป็นภรรยา
0: ภริยา
1: ทิศเบื้องบนก็คืออาชีพพราม
0: ใช่ครับ
1: ที่ควรให้ความเคารพอันนี้คือเป็นหลักทิศ6ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในสิกขาสูตรที่เมืองราชคฤห
0: ์ราชคฤห์ครับ
1: ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ครับคือเครื่องหมายของคฤหัสถ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์นี้อย่างชัดเจนที่มีปรากฏและเห็นชัดอยู่ว่าผู้ครองเรือนนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: ครับอย่างนี้ครับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนย่อมมีเครื่องหมายเฉพาะตนได้แก
1: ่
0: จะมีผมมีหนวดไว้เข่าลกลุงลัง
1: ครับ
0: จะประดับด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าปกหัวเครื่องอบเครื่องนวดเครื่องอาบน้ําเครื่องไล้ทากระจกเครื่องทาปากเครื่องประดับมือไม้เท้ากล้องดาบล่มรองเท้ากระบอกน้ําครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการดําเนินชีวิตด้วยมีบุตร
1: ครับ
0: มีทาสีมีทาส
1: ครับ
0: มีสัตว์เลี้ยงเช่นพวกแพะแกะไก่สุกรช้างม้าวัวควายที่ดินเงินทองบ้านนิคมแว่นแขวนชนบทครับและวัตถุอันที่ตั้งแห่งความกำหนัดทุกชนิดท่านกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ
1: ์เขาเรียกว่าเรียกง่ายคือสัญลักษณ์ของคฤหัสถ
0: ์
1: จะต้องมีสิ่งพวกนี้ประกอบด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: ต่างกับของบรรพชิต
1: ครับ
0: บรรพชิตก็มีเพียงแค่ปัจจัย4
1: ครับ
0: ก็คือ1จีวร
1: ครับ
0: ครับ2ก็คืออาหารบิณฑบาต
1: ครับ
0: ครับซึ่งต้องออกบิณฑบาตทุกเช้าอยู่แล้ว

0: แล้วข้อ3ก็คือเสนาสนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: สมัยก่อนก็อยู่คนไม้
1: กันคนไม้เป็นวัดครับ
0: ใช่ตอนหลังก็มีข้าวดีก็มากราบถวาย
1: ครับ
0: ก็เป็นวัดวาอารามที่สร้างให้อยู่กัน
1: ครับอันที่4ครับ
0: ก็เป็นยารักษาโรคครับ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของบรรพช
0: ิตบรรพชิตครับจะต่างกับคฤหัสถ์เลยครับ
1: ครับต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าคฤหัสถ์นี้จะเปลี่ยนไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
0: ครับ
1: ส่วนบรรพชิตก็จะมีอยู่แค่4อย่างก็คือจีวรใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็อาหารบิณฑบาต
0: ครับ
1: ที่อยู่อาศัย
0: แ
1: ล้วก็ยารักษาโรค
0: ครับ
1: ทั้ง4อย่างก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้และพระเดินทําไหนปุ๊บก็จะมีเรียกว่าบริขาร8
1: ครับ
0: เป็นอัฐบริขารก็มี8อย่าง
1: ครับ
0: ครับก็จะอยู่ในบาตรในอะไรพวกนี้อยู่แล้วคร
1: ับเวลาบวชพระใหม่ก็จะมีอัฐบริขารนี้ประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรจีวรบาตรเข็มมีดโกนหนวดหรือว่าผ้าผ้ากองน้ำที่กองน้ำอะไรนี้ครับก็เรียกว่าอัฐบริขาร
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสในขิหิสูตรครับแก่พระสารีบุตรถึงคฤหัสถ์คนหนึ่งไว้ว่าอย่างไรครับ
0: ครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระสารีบุตรถึงคฤหัสถ์คนหนึ่งไว้ว่าผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำนวนดีในสิกขาบท5ประการครับไอ้คำว่าสิกขาบท5ประการก็คือ
1: ครับ
0: ตัวศีล5
1: คร
0: ับตัวศีล5จะไม่มีความลำบากในการของชีพอยู่ในปัจจุบัน
1: คร
0: ับและคนเหล่านั้นเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว
1: ครับ
0: มีพวกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยอบายทุกตินิริบาตก็สิ้นแล้วจะมีเป็นพระโสดาบันครับมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า
1: ครับ
0: ครับคือพูดง่ายๆอ่ะบุคคลผู้มีศีล5เนี่ยติดทางอบาย
1: ครับ
0: ครับจะไม่ตกนรกแน
1: ่ครับ
0: จะมีทางสวรรค์ที่ไปเบื้องหน้าก็จะขึ้นเป็นชั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือไม่ก็เป็นปัจจัยถึงพระอรหันต์เลยครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือคฤหัสถ์ในมุมมองของที่พุทธเจ้าได้ตัดกับพระสารีบุตรไว
0: ้
1: คืออย่างน้อยต้องมีศีล5บริบูรณ์
0: เป็นเบื้องต้นเลยครับ
1: ครับที่ประกอบบุคคลที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์หรือพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกใช่ไหมครับเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้เป็นสุขในปัจจุบัน
0: ครับ
1: ผู้บุคคลใดที่ว่าก็เรียกว่าเลี่ยไรทรัพย์ลงในพระพุทธศาสนาก็คือลงในเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาก็คือบำรุงพระสงฆ์บำรุงวัดวาอารามก็จะมีสุขติเป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นคฤหัสถ์สิ่งที่คฤหัสถ์ควรประกอบ
0: ก็เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดบอก
1: ครับ
0: คือแบ่งเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งบรรพชิตก็จะมีลักษณะต่างกันที่บอกมาแล้วแล้วก็มีตัวศีลบรรพชิตจะว่าด้วยศีลครับ
1: ใช่ครับ
0: คือความปกติ227ข
1: ้
0: อคฤหัสถ์ก็คือจะอยู่แค่5ข้อคร
1: ับ15ข้อ
0: 15ข้ออ
1: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นความละเอียดของศีลเพราะว่าคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่ที่การรักษาศีล
0: ครับแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าคุณเป็นคฤหัสถ์คุณต้องมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าครับเชื่อในทั้งปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็สุดท้ายเลยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ครับคุณพระเจ้า3อย่าง
1: ใช่
0: แล้วก็เชื่อในคำสอนของพระองค์ว่าเนี่ยทรงสอนได้ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พระสงฆ์คือปฏิบัติไปตรงอยู่แล้วเปรียบเหมือนอะไรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ครับ
0: ปฏิบัติเพื่อเป็นเนื้อหน้าบุญของชาวโลก
1: ห
0: มายความว่าอย่างไรเนื้อหน้าบุญหมายความว่าพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนนาอยู่พื้นหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าพระสงฆ์ที่ดีปุ๊บนานั้นก็จะเป็นนาที่ดี
1: ครับ
0: วัชพืชสิ่งต่างๆก็คือศีลไม่ด่างพร้อย
1: ครับ
0: ญาติโยมได้ทำบุญได้เกื้อกูลในนาอันดีปุ๊บข้าวกล้าที่ใส่ในนาก็เจริญงอกงามถือว่าเป็นทางบุญคือเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลก
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนมันมีในที่ปรากฏในขิหิสามีจิสูตรครับว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไว้ว่าอย่างไรครับ
0: ก็อริยสาวกจะผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการ
1: ครับ
0: ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาครับสมควรแก่คฤหัสถ์เป็นเหตุให้ได้ยศ
1: ครับ
0: ครับและเพื่อเกิดในสวรรค์ครับ
1: คือปฏิบัติที่ทำ4ประการเป็นเหตุให้ได้ยศแล้วก็เกิดในสวรรค์
0: ครับ
1: ซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย

0: แต่ก็รู้ว่า4ประการเนี่ย
1: ครับ
0: จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: ครับ4ประการเนี่ยจะประกอบไปด้วย
0: ของบรรพชิตมั้ยครับไม่ว่าจะเป็น
1: สี่อย่างนี้เป็นของบรรพชิตครับ
0: ครับ
1: บรรพชิตจะมีอยู่4อย่างครับ
0: ใช่
1: คือ1ดำเนินชอบด้วยจีวร
0: ใช่ครับ
1: จีวรได้มาโดยชอบธรรม
0: ครับ
1: 2บิณฑบาต
0: ครับ
1: บิณฑบาตก็คือเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม
0: ใช่ครับ
1: เครื่องอยู่ของเพราะบรรพชิต
0: อยู่ในอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
1: ครับ
0: ครับข้อที่3ครับ
1: เสนาสนะครับ
0: ครับ
1: การอยู่ตามเสนาสนะต่างๆครับแล้วข้อสุดท้ายครับเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้
0: ครับ
1: เพราะพระองค์ทรงบัญญัติว่าให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องประกอบของพระอริยสาวกทุกคนจะเป็นอริยสาวกได้ต้องมีธรรมสี่ประการนี
1: ้
0: ประกอบแล้วก็มีความสันโดษในธรรมทั้งสี่ประการไม่มากมาก
1: ก็คือตอนที่เราจะบวชทีแรกเลยอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์ก็จะให้เขาเรียกว่าเครื่องอยู
0: ่
1: 4อย่างก็คือเมื่อกี้นี
0: ้
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอีก4อย่าง
0: เขาเรียกว่าอะไรครับอนุสาส8
1: ใช่ครับอนุสาส8ครับก็คือควรทำ4
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ควรทำ4เขาทำ4ก็คือเข้าขั้นปาราชิกปาราชิกแปลว่าความพ่ายแพ้
0: ครับ
1: คุณเป็นพระไม่ได้4อย่างก็คือ1เสร็จมีถุน
0: ครับ
1: ถูกมั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: 2ลักทรัพย์ตั้งแต่5มศกคนคิดก็ไม่ได้เหมือนกันหลักๆเลยแล้วข้อ3ก็คือฆ่า
0: ครับ
1: ฆ่ามนุษย์ทำมนุษย์ให้ตาย
0: ครับ
1: ครับด้วยความเจตนา
0: ครับ
1: ครับแล้วก็สุดท้ายเลยอวดตริอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวตนเพื่อต้องการพวกลาภสักการะ4อย่างนี้ไม่ได้เลยขาดจากความเป็นพระทันทีนี่คือเครื่องอยู่ของบรรพชิตก
0: ็
1: คืออนุสาส8
0: ครับครับก็พระพุทธเจ้าก็จะตอนที่ท่านประทับอยู่พระเวรวันใช่ไหมครับท่านก็ตัดกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่พระนครสาธัตถีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการครับธรรม5ประการของอุบาสกก็คือศีล5
1: ถูกต้องครับของพระก็จะมีอนุสาส8
0: ครับ
1: ส่วนของอุบาสกที่ว่าเครื่องอยู่ทำเครื่องอยู่ก็คือตัวศีล5นี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: คือข้อ1ปานาติบาต
0: ครับ
1: ไม่ยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป
0: ใช่ครับ
1: 2อทินนาทานไม่ถือเอาทรัพย์ของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้
0: ครับ
1: แล้วข้อที่3กามเมสุมิจฉาจาร
0: ครับ
1: คือไม่ประพฤติร่วมในภริยาของคนอื่น
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อที่4คือมุสาวาทาครับไม่พูดคำโกหกเป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายเลยไม่ดื่มสุราเมรัยสุราเมรัยแล้วของมึนเมาเป็นเหตุตั้งแห่งความประมาท
0: ครับ
1: ครับนี่คือทำเครื่องอยู่ของเราคือหันห้าอย่างครับ
0: ก็แสดงว่าธรรมของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตส่วนใหญ่ที่พุทธเจ้าได้ตัดก็คือเรื่องของศีล
1: ครับ
0: ขี้หิสุกก็คือคฤหัสถ์ก็คือศีล5
1: ครับ
0: ของบรรพชิตก็คือศีล227
1: 27ครับ
0: แล้วก็ธรรมที่พุทธเจ้าตัดไว้อีกอย่างนึงก็คือ
1: ครับ
0: อนุสาส8ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ของบรรพชิต
1: ครับ
0: ทีนี้ในนิระยะสูตรครับพระพุทธเจ้าตัดแก่ภิกษุไว้ว่าอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับคฤหัสถ์
1: อ๋อก็จะตัดคล้ายๆกันครับก็คือจะตัดเรื่องตัวศีล5นี่แหละครับถ้าคฤหัสถ์ประพฤติอยู่ในธรรมศีล5ก็คือมีการไม่ฆ่าเป็นต้น
0: ครับ
1: ก็จะปิดเวร5ปิดทางอบายครับพอเราปิดตรงนี้ปุ๊บก็มีโอกาสจะได้คำว่ามรรคผลแล้วก็นิพพานได้ทางสวรรค์
0: ครับ
1: ครับ
0: คือถ้าบุคคลประพฤติผิดในศีล5ข้อนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ทุศีล
1: ทุศีลครับ
0: ก็คือจะหาความเจริญในการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยได้ยาก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้
1: ตายไปก็อาจจะต้องตกนรก
0: ครับ
1: หรือไม่ก็พ้นจากนรกแล้วก็วิบากให้เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในเปรตนิสัยต่อไปครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีในพระสูตรที่ชื่อว่าจันทารสูตรนะ
1: ครับ
0: พุทธเจ้าก็ตรัสว่าธรรมที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นอุบาสกจะประกอบด้วยธรรมกี่ประการครับที่ว่าจะเป็นอุบาสกที่เลวทรามหรือว่าเศร้าหมองเนี่ยครับ
1: หนึ่งครับอุบาสกจะต้องเป็นผู้ทำที่ทำให้อุบาสกเศร้าหมองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งอุบาสกไม่มีศรัทธา
0: ครับ
1: ครับถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเศร้าหมองแน่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับข้อสองอุบาสกเป็นผู้ทุศีล
0: ครับ
1: ครับคือไม่มีศีลห้า
0: ครับ
1: เศร้าหมองแน่แล้วข้อที่สามอุบาสกนั้นเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวครับไม่เชื่อเรื่องกรรม
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อที่4อุบาสกนั้นแสวงหาเขตบุญภายนอกสัต

0: นา
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายเลยอุปสมบททำการสนุนในที่นอกศาสนานั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คืออันนี้ขึ้นมาในจันทารสูตรครับที่ว่าพระเจ้าตรัสว่าธรรมที่ทำให้อุปสมบทนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองหรือเป็นผู้เลวทรามก็ประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือ1เป็นผู้ไม่มีศรัทธาก่อนพอไม่มีศรัทธาแล้วก็จะเป็นผู้ทุศีลด้วยแสวงบุญในนอกพระศาสนาแล้วก็เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นก็ถือเป็นว่าเป็นมงคลหมด
0: อ
1: ันสุดท้ายก็คือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
0: คือพูดง่ายๆอ่ะนับถือแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนง่ายๆพ่อแม่เป็นชาวพุทธ
1: ครับ
0: ลูกเกิดมาก็ชาวพุทธไม่ได้ศึกษาดูว่าเอ้ยจะต้องศรัทธายังไงถูกมั้ยครับไม่ได้ศึกษาดูครับพอไม่ศึกษาปุ๊บทีนี้ก็เป็นผู้ทุศีล
1: ครับ
0: ศีล5ก็ไม่รักษาถูกครับแต่เราชาวพุทธเราก็ต้องมีครบทุกอย่างต้องมีคําว่าศรัทธาด้วยคุณต้องรักษาศีลอย่างน้อยศีล5นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวต่างๆคุณต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ให้ดี
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอีกอย่างทําบุญในพุทธศาสนาเรา
1: ครับ
0: ถ้ามีแต่พระไม่มีญาติโยมเข้ามาทำบุญมาเกื้อกูลใส่บาตรพระก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธคุณไม่ได้มาบวชคุณต้องเกื้อกูลตรงนี
1: ้
0: อย่างน้อยก็ด้วยปัจจัย4มีอาหารเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปฏิบัติให้ได้เกิดคำว่าปริยัติ
1: ค
0: ือการเรียนเรียนเสร็จปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเกิดเองปฏิเวทเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะพระอย่างเดียวญาติโยมก็เกิดสมัยนี้ญาติโยมบรรลุธรรมขั้นสูงก็มีอยู่เยอะ
1: คร
0: ับผม
1: ก็เป็นหลักที่มาในพระสูตรส่วนอีกพระสูตรหนึ่งครับคือวนิชสูตรครับ
0: พระ
1: พุทธเจ้าบอกว่าการค้าขายที่ผิดต่อหลักธรรมครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนั้นนะ
1: ครับ
0: การค้าขายนี่ก็สำคัญเหมือนกันข้อแรกเลยคนที่น้อมพระรัตนตรัยเข้ามาในตนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ข้อหนึ่งไม่ควรค้าขายอาวุธสัตตา
1: ครับ
0: เครื่องประหารกันนี่ไม่ควรเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อ2ก็ค้าขายสัตว์ครับเพื่อไปฆ่าเป็นอาหารครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3คือค้าขายพวกเนื้อสัตว์ต่าง
1: ๆครับ
0: ไม่ควรข้อที่4คือค้าขายพวกน้ำเมาแล้วข้อสุดท้ายเลยข้อที่5ไม่ควรค้าขายพวกยาพิษ
1: ครับ
0: ครับ5อย่างทําให้ใจเป็นเศร้าหมองครับ
1: ค
0: นอุปสมบทกรรมไม่ควรทําครับ
1: เพราะว่าการค้าขายเนี่ยเมื่อบุคคลเข้าไปทำการค้าเหล่านี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจตนเองเนี่ยเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าได้
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีความเมตตาแล้วมีแต่ความโลภอยากจะได
0: ้ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นการค้าขายที่ทำให้เขาเรียกว่ามอมเมาครับเป็นการมอมเมาผู้อื่นด้วย
0: คร
1: ับแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียสติก็เป็นได้เช่นการค้าขายสุราใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พอเราค้าขายสุราไปแล้วปุ๊บเราได้เงินนั้นมาแต่ว่าสุรานั้นไปเกิดผลต่อคนที่นำไปซื้อนำไปดื่ม
0: ถูกต้องครับ
1: ทำให้เสียชีวิตได้เสียทรัพย์ครอบครัวทะเลาะวิวาทก็เป็นโทษของการดื่มน้ำเมา
0: ใช่ทำให้ใจเราเฝ้ามองเลยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีในเวนิชสูตรครับคือปรากฏในพระสูตรชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ก็มีอีกหลายๆพระสูตรครับที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เช่นว่าในพระสูตรที่คือพระเวสิสูตรครับ
0: ครับ
1: พระเจ้ากลับว่าตรัสกับพระเวสสิอุบาสกไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ในพระสูตรนี้
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระเวสสิอุบาสกผู้ไม่ตั้งในศีลและชักชวนอุบาสกผู้เป็นบริวารของตนนะประมาณ500คน
1: ครับ
0: ไม่ให้อยู่ในศีลด้วย
1: ครับ
0: คือหมายความว่าอุบาสกคนเนี้ยไม่อยู่ในศีลและอุบาสกเนี้ยก็มีบริวารอีก500คน
1: ครับ
0: บริวารก็ตามนายตัวเองก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลด้วยครับแต่ภายหลังอุบาสกเนี้ยก็เกิดสำนึกได้คิดว่าเอเราเป็นคนอุปกรณ์มากใช่ไหมครับก็เลยเราก็เป็นหัวหน้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยมีการชักชวนอุปสมบทที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยประมาณ500คนเนี่ยให้ตั้งอยู่ในศีล
1: ครับ
0: ครับ
1: ถือว่าพูดง่ายคือหัวหน้านี่มีฝันมาก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้าหัวหน้าอยู่ในหลักอยู่ในธรรมลูกน้องก็สามารถที่จะดําเนินการตามหัวหน้านั้นได้ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับคือพอให้ลูกน้องตั้งอยู่ในศีลแล้วปุ๊บ
1: ครับ
0: ก็คือง่ายๆอ่ะตัวเองอยู่ในศีล5
1: ครับ
0: ก็ให้ลูกน้องตั้งอยู่ในศีล5ด้วย
1: ครับ
0: ก็1ก็ไม่ฆ่าเบื้องต้นอยู่แล้ว2ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: 3รักเดียวเจเดียวประพฤติคุ้มครองเรา
1: ครับ
0: ก็4ไม่พูดคําโกหกเป็นต้นแล้วก็ที่5ไม่ดื่มน้ําเมาแล้วของสุราเมรัยแล้วของมึนเมาที
1: ่
0: ตั้งแห่งความประมาททีนี้

0: บาสกเนี่ยพอทำนี้แล้วปุ๊บก็ไม่พอคนเราที่อยากจะได้มากไปเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: อยากสิน5เสร็จก็มารักษาสิน
1: 8ใช่ครับสูงขึ้นไป
0: สูงขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: พอไม่พอรักษาสิน10
1: สิน10
0: ครับสิน10พอไม่พอปุ๊บทีนี้ก็เอก็เลยคิดว่าการคลองเรือน
1: น่ะ
0: มันลำบากพอมันลำบากปุ๊บก็เลยสละสละเสร็จปุ๊บก็ออกมาบวช
1: ครับ
0: ก็เลยมาพูดศีล227ข้อ
1: ครับ
0: ทำตนให้บริสุทธิ์ครับ
1: ครับก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
0: พระอรหันต์ในอนาคตครับ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นพระสูตรที่ปรากฏในของพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นเมื่อจะกล่าวสรุปว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะครับทุกคนก็ต่างที่จะมุ่งหวังว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นความสำเร็จในชีวิตและความสมบูรณ์ในชีวิตก็ปฏิบัติตามหลักที่ฮิธรรมง่ายๆครับที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักของคารวะธรรมขี้หิบปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของทิฏฐกมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลักของอบายมุขหกที่ว่าเราควรงดเว้นแล้วก็กรรมกิเลส4อย่างใช่ไหมครับแล้วก็อคติ4อย่าง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นธรรมคฤหัสถ์ก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าวัตตะความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยครับแบ่งออกเป็น3วัยครับ สามวัยนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: คือพระพุทธองค์ก็คงให้แนวคิดต่างๆอันนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ
1: ว่า
0: ตอนพระองค์ประสูติมาปุ๊บประสูติในกษัตริย
1: ์ครับ
0: ถูกเลี้ยงดูอย่างดีเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เจริญเติบโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าแก
1: ่
0: เจ็บแล้วก็ตายไม
1: ่
0: รู้จักแล้วตอนหลังก็เทวทูตสี
1: ่
0: ก็มาจำแนกให้เห็นพระพุทธองค์นี้คือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะได้รู้เป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็ให้เกิดนิพพานได้เห็นพอพระองค์เกิดนิพพานปุ๊บก็เลยให้เอ๊ะคนเราทำไมว่าจากเราเป็นเด็กเราโตขึ้นพอเราโตขึ้นเอ๊ะทำไมต้องแก่เอ๊ะทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายด้วยเกิดความสงสัยพอเกิดความสงสัยปุ๊บพระองค์ก็ทรงออกบวชออกบวชเพื่อหาอมตะธรรมธรรมที่ไม่แก
1: ่
0: ธรรมที่ไม่เจ็บธรรมที่ไม่ตาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าพระเจ้าหาเจอไหม
1: ครับ
0: หาไม่เจอ
1: ใช่
0: ไปเรียนที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีสองอย่างคนที่มุ่งจะหลุดพ้นปุ๊บก็จะทรมานตนเอง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับทำตนเองให้ลำบากสุขทุกข์บ้างอะไรบ้างพระองค์ก็ไปก
1: ับ
0: สองคนที่ไม่เชื่อในโลกหน้า
1: ครับ
0: ก็จะใช้สมบัติเสวยสุขอย่างเดียวเลยไม่ถึงบุญกุศลไม่ถึงโลกหน้าคิดว่าเออตายแล้วก็สูญไป
1: ครับ
0: กูมีทรัพย์สมบัติกูก็ใช้ให้เลยดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่เกื้อหนุนใครจึงกลายเป็นวรรณะ4ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เกิดความเหลื่อมล้ำกัน
1: ครับ
0: พระองค์ก็เลยเออแล้วก็ลองดูหาสายกลางดีกว่า
1: ครับ
0: ไปหาธรรมที่ไม่ตายพระองค์ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคำว่าธรรมที่ไม่ตายคนเราทุกคนวัตตะธรรมชาติ
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องผ่านไปนุ่มสาว
1: ครับ
0: ก็ต้องแก
1: ่ครับ
0: ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย
1: ใช่ครับ
0: พระองค์ทรงแบ่งเป็น3วัย
1: ครับ
0: วัยแรกเรียกว่าปฐมวัย
1: ครับ
0: เป็นวัยเริ่มต้นตั้งแต่เกิดถึงประมาณสัก25ปี
1: ครับ
0: นะถือว่าเป็นปฐมวัยวัยเริ่มต้นเลยฝ่ายเนี่ยถามว่าต้องทำยังไงคุณออกจากท้องแม่พ่อแม่มาอูแวะแวะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเรียนรู้ปุ๊บคุณก็ต้องเรียนให้เยอะที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เพื่อนำความรู้กับทุกการงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยต้นเป็นวัยเรียนถูกไหมใช้เวลาเรียนประมาณ25ปี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บเข้าสู่วัยที่2เขาเรียกว่ามัชชิมวัย
1: ครับ
0: เป็นวัยกลางคนละถามว่าบางคนเมื่อเรียนเสร็จแล้วต้องทำอะไรทำงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้มาบวชบางทีก็มีครอบครัว
1: ใช่
0: ซึ่งวัยเนี้ยพระองค์ทรงแบ่งเป็นช่วงเวลาอายุประมาณ25ถึง50ปี
1: ครับ
0: นี่คือเรียกว่าเป็นมัชฌิมวัย
1: มัชฌิมวัยคือวัยกลางคน
0: วัยกลางคน
1: ครับ
0: เป็นวัยที่มีกำลังที่สุด
1: คุ
0: ณต้องทำงานแล้วทำงานเพื่อจุนเจือครอบครัว
1: ครับ
0: ครอบครัวลูกเมียแต่ก็ต้องมีครอบครัวเพราะธรรมชาติมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องอยู่ต้องสร้างสังคมไปเรื่อยไปเรื่อยต่างกับบรรพชิตคนมีจิตสามารถที่จะออกมาบวชทำตนให้หลุดพ้นได
1: ้
0: เพราะว่าทางโลกมันชับแค
1: บ
0: แต่จะต้องหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือบางคนก็ต้องกินต้อง3มื้อถึงมั้ยเช้าประมาณเย็น
1: ใช่
0: แต่ที่สุออก

0: ชวนชาวบ้านด้วยทำจิตใจให้หลุดพ้นอย่างเดียว
1: ใช่
0: ครับแล้วพอวันสุดท้ายปุ๊บตั้งแต่อายุประมาณ50เอาแค่75พอสมัยนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ลดลงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สมัยเนี้ยเป็นสมัยที่ว่าควรจะต้องรู้จักเสียสละ
1: ครับ
0: ไม่ยึดติด
1: ครับต้องปล่อยวางให้ได้
0: ต้องปล่อยวางให้ได้
1: ครับ
0: เป็นวัยที่ต้องเข้าวัดเข้าวานี่คือสมัยก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยสังคมคนเฒ่าชราเขามีจะเข้าวัดเข้าวากันเป็นวัยที่3
1: ครับ
0: ครับพระเจ้าถึงแบ่งไว้3วัย
1: ครับ
0: ปฐมวัยก็คือวัยสุดท้ายเรียกว่าวัยชราครับเป็นวัยที่ว่าคิดดูง่ายๆคนเฒ่าคนแก่เวลาอยู่บ้านเกิดอะไรขึ้นมีลูกหลานห้อมล้อมคอยดูแลคอยอะไรถูกไหมจะเจ็บไข้แต่ลูกหลานต้องคอยดูแลนี่คือสังคมสมัยก่อนถามว่าสมัยนี้
1: ไม่ได้แล้ว
0: จะมีไหมมันหาได้ยากมาก
1: ครับใช่
0: เพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หวังอย่างเดียวว่ายามแก่ชราก็ได้ลูกได้หลานคอยเฝ้าดูแลต่างถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่เนี่ยถึงว่าแบ่งเป็น3วัย
1: ครับ
0: นี่คือของเครือข่าย
1: ครับ
0: ตั้งแต่วัยเริ่มต้นปฐมวัยตั้งแต่เกิดมามีการเรียนรู
1: ้ใช
0: ่แล้วก็มัธยมวัยวัยกลางคนคือเป็นช่วงวัยทำงานมีครอบครัวคุณต้องสร้างฐานะให้ได้
1: ใช
0: ่แล้ววันสุดท้ายคือ
1: ปัจฉิมวัย
0: ครับคือเป็นวัยที่ว่าแก่แล้ว
1: ครับ
0: แก่แล้วก็ความเจ็บก็มาคือพูดง่ายเป็นวัยที่ต้องเตรียมตัวตาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ก็เรียกว่าเข้าวัดเข้าวาเอาบุญเอากุศลอย่างเดียว
0: ใช่
1: เพื่อที่จะเตรียมตัว
0: ฟังอะไรครับ
1: นำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ตามวัยแต่ละวัยเพราะว่าแต่ละวัยเนี่ยพูดถึงว่า3วัยวัยไหนที่จะสามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดครับ
0: วัยที่เข้าใจที่สุดก็คือจะเป็นช่วงปฐมวัยและช่วงมัชฌิมวัยครับจะเข้าใจมากที่สุดเลย
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงว่าคนที่มาบวชจะมีธุระในศาสนาอยู่2อย่าง
1: ครับมีอะไรบ้างครับธุระ2อย่าง
0: 1เรียกว่าคถาธุระ
1: ครับ
0: ถ้ามาบวชตอน
1: เป็นสามเณ
0: รหรือเป็นหนุ่มเนี่ยก็คุณต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรียนไป
1: ต้องเอาคันธุระ
0: ใช่ครับคันธุระก็คือจะเป็นนิกาย2นิกายแล้วแต
1: ่ครับ
0: ท่องจำให้ได้
1: ใช่
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือเรียนปากต่อปากแล้วไปสอนไปเรื่อยๆยังไม่มีการจดบันทึกเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ท่องจำสอนได้ทุกพระสูตรเลยตรงนั้นตรงนี้สอนทุกอย่างทั้งอาการสอนทุกอย่าง
1: คร
0: ับ ถ้าสมมุติว่าคุณมาบวชตอนแก
1: ่ครับ
0: สมองคุณก็เลื่อนๆแล
1: ้
0: วไม่อยู่ในอำนาจจะนั่งจะอะไรก็ไม่ไหวถูกไหมเรียนก็ไม่ไหวสมองไม่ไหวต้องมาฝึกวิปัสสนาคร
1: ับวิปัสสนาธุระ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ฝึกสมาธิฝึกจิตใจอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายใช้ปัญญาให้น้อยลง
1: คร
0: ับ
1: คือใช้ปัญญาพิจารณาทำความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตา
0: ใช่คร
1: ับเป็นสิ่งที่ว่าพระเจ้าเป็นกฎไตรลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องพบเจอ
0: ใช่
1: ก็แต่ละวัยก็จะพบเจอแล้วก็เรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมก็แตกต่างกันก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าวัยเด็กใช่ไหมครับปฐมวัยก็จะเน้นไปทางด้านขันธธุระ
0: ครับการเรียน
1: การเรียนพระไตรปิฎก
0: จะทั้งโลกทั้งธรรมก็แล้วแต่
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดใช่ไหมครับ1อะไรครับพระสุต
0: วินัย
1: วินัยปิฎกก่อนครับ2พระ
0: สุตตันตปิฎก
1: 3ครับพระอภิธรรมปิฎกอันนี้ก็คือเรียกว่าไตรปิฎกก็มีอยู่3ตะกร้า
0: คร
1: ับที่จะต้องคันธธุระคือศึ
0: กษา
1: ให้ครับให้ท่องแท้ในพระธรรมสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้มาวิปัสสนาธุระเมื่อจะมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็จะผู้ที่เข้ามาบวชจะเข้าใจว่าวิปัสสนาธุระนี่คืออะไรพระอุปัชฌาย์จะสอนพระใหม
0: ่
1: ก็จะบอกตัจจะปัญจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานมีหนังเป็นที่5มีอะไรบ้างครับ1เกศาใช่ไหมครับเกศาก็คือผม
0: ผม
1: 2โลมาคือขน3ทันตาคือฟัน
0: ฟันครับ
1: 4ตะโจคือหนังใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ
0: ฟันตัวที่4
1: ฟันตัวที่4นะทันตาแล้วก็ตะโจแล้วก็หนังนี่ครับมีเค้าเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานคือพุทธนะพุทธเจ้าให้พิจารณาดูที่ตัวเองเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้ง5อย่างเนี้ยล้วนแต่เสื่อมไปเป็นธรรมดา
0: คร
1: ับ พิจารณาตามความเป็นจริงใช่ไหมครับตามสภาพต่างๆ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะพระองค์สอนให้รู้จักกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ครับทุกอย่างไม่สามารถมีกฎของไตรลักษณ์ไปได
1: ้
0: ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู
1: ่แล้วก
0: ็
1: ดับไป
0: เองโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ถูกปรุงแต่งปุ๊บก็จะดับไปเองโดยธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับ

0: เหมือนคนเราเนี่ยพุทธเจ้าหาคำว่าธรรมที่ไม่ตายท่านสุดองค์ก็ค้นพบ
1: ครับ
0: ก็คือค้นพบกฎธรรมชาตินี่แหละค้นพบกฎไตรลักษณ์นี่แหละ
1: ครับ
0: อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะกายคนเราเป็นที่อาศัยเฉย
1: ครับ
0: เกิดจากตัวขันธ์5
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นเวทนาคืออารมณ์ที่เราเสวย
1: ครับ
0: ตัวสัญญาความจําได้ไม่รู้เราจําความได้ตอน 5-6 ขวบถูกมั้ยเสร็จแล้วก็ตัวสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทุกอย่าง
1: ครับ
0: ท้ายสุดแล้วคือตัววิญญาณที่อยู่ในกายของเราเนี่ยวิญญาณของเราจะอยู่ที่ท้องพ่อท้องแม่จะเป็นสรรพสัตว์ไว้แต
1: ่ครับ
0: ถึงเวลาก็ต้องคลอดออกมาแล้วก็ตั้งอยู่ในระดับนึง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัยแล้วแต่แต่ละวัยถึงเวลาปุ๊บก็ดับไปหมดก็คือตัวขันธ์5เนี่ยคือสูตรธรรมชาติหมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหลักธรรม
0: ครับ
2: ที่ชาวพฤหัสหรือผู้ครองเรือนก็สามารถนำไปปรับปรุงเค้าเรียกว่าไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: ครับ
2: โดยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาเราทำการงานมีปัญหาใช่มั้ยครับปัญหาทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาไหนที่จะไม่มีทางออก
0: ใช่คร
2: ับแต่ว่าทางแก้ของแต่ละปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน
0: ครับ
2: เรามองปัญหานี้อาจจะใหญ่แต่สำหรับอีกคนหนึ่งก็หรือผู้ว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมองปัญหานี้เป็นปัญหาเล็กๆ
0: คร
2: ับนะครับบางครั้งบางทีการปรึกษาเนี่ยสำคัญครับเราต้องปรึกษาผู้ที่เขามีความรู้เมื่อปรึกษาผู้ที่มีความรู้แล้วเราก็จะได้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นแตกต่างกัน
0: คร
2: ับเรื่องยากๆก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเราก็ได้
0: ใช่ครับพระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้คนมาบวชอย่างเดียว
1: ครับ
0: พระองค์ก็มีธรรมะมีวินัยของคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ที่เราฟังว่าคุณอยากเจริญถึงแม้คุณไม่ต้องมาบวชแต่ว่าคุณสามารถจะเกื้อกูลพระสงฆ์ได้คุณสามารถจะครองเรือนได้มีครอบครัวได้ทุกอย่างแต่คุณต้องอยู่ในศีล5
1: ใช่
0: ครับมีการเกื้อกูลกันทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับถ้าเกื้อกูลทุกอย่างปุ๊บชีวิตคุณเรามีความสุขคนเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันแล้วเวลาตายปุ๊บบุญกุศลที่คุณได้ทําเนี่ยก็ส่งให้คุณไปสู่สุคติมีสวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้า
1: ครับ
0: ถ้าเราทําความชั่วอย่างเดียวปุ๊บไม่เกื้อกูลใครเลย
1: ครับ
0: ใจก็เศร้าหมอง
1: ใช่
0: เมื่อใจเศร้าหมองเกิดอะไรก็ตกนรกหมกไหม้อย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: พอหมดพ้นวิบากปุ๊บก็เป็นกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นมนุษย
1: ์ครับ
0: แต่ยังคนทําบุญทําทานไว้เนี่ยถึงเวลาละไปก็ปกติมีสวรรค
1: ์ใช่
0: ถึงแม้จะกลับเกิดมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ต่ําต้อย
1: ครับ
0: ถูกมั้ยเป็นคนดีมีเงินมีทองเหมือนเราบอกว่าเอ๊ะทําไมคนนั้นเค้าสวยงามดูหล่อดูอะไรเนี่ยบุญกุศลที่เขาสร้างมา
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเราเกิดมาปุ๊บถ้าเราจนหรือเรามีเรื่องเค้าถ้าเราไม่ทำความดีเลยเราตายไปจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเปล่าเราก็ไม่รู้
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทต่อชีวิต
1: ครับ
0: คุณต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่ในวัยไหน
1: น
0: ะแล้วแต่ละวัยคุณต้องทำอะไร
1: ใช่ครับ
0: วัยเด็กควรจะต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: วัยผู้ใหญ่ควรจะต้องทำงานสร้างครอบครัวให้มีฐานะให้ได
1: ้
0: สมัยนี้คนเล่นร่อนก็เยอะ
1: ครับ
0: ทั้งที่คุณมีกำลังมีแรงดีแต่คุณไม่เรียนแต่เด็ก
1: ใช่
0: ไหมคุณก็ประคองตัวไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะวัยแก่ปุ๊บก็นอนแถวข้างทางบ้างอะไรบ้างทุกอย่างคือไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงให้มาแล้วแต่ละวัยแต่ละวัยให้เราต้องทำอะไรบ้าง
1: ใช่
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นหลักธรรมของแต่ละช่วงวัยก็มีการสอนในแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
2: พี่มหาหลอพอจะทราบครับว่ากิจในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยครับทายกทายิกาหรือคฤหัสถ์ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยสาวกเนี่ยครับ เขามีจะมีกิจอยู่2อย่างนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ตอนสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังพระชนมาชีพอยู
0: ่ครับ
2: 1อะไรรู้มั้ยครับ
0: 1ก็คือตอนเช้าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเข้าไปในวัด
2: เข้าไปวัด
0: จะถือพวก
2: อาหาร
0: ปานะก็คืออาหารข้าวน้ําต่างๆเข้าไปถวายภิกษุมาสามเณรมา
2: จัดอาหารไปถวายพระอันนี้คือกิจอย่างแรกใช่มั้ยของอริยสาวกใช่ครับกิจอย่างที่2ครับ
0: ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วเข้าวัดไปฟังธรรมอ่ะก็ถือพวกน้ำปานะดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระไหว้อะไรฟังพระท่านเทศท่านอะไรเนี่ย
2: อันนี้ก็คือใช่ครับอริยสาวกสมัยก่อนก็จะทำอยู่แค่2อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
2: ถึงเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็คือนำพัฒนาหารขาวหวานไปถวายแก่พระภิกษุพอช่วงบ่ายก็ไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะทำอยู่สองอย่าง
0: งานเพราะว่าพระในสมัยก่อนเนี่ยจะฉันแค่มื้อเดียวญาติโยมบางทีก็เข้าวัดแต่เช้าก่อนหรือไม่บางทีก็ญาติโยมอยู่ตามบ้านก็ตื่นแต่เช้า
1: ครับ
0: อาจจะทำอาหารไว้ตอนเย็นแล้วก็แยกไว้ตาหารตอนเช้าก็พระบิณฑบาตก็ใส่บาตรก่อนถูกไหมครับก็เหมือนการถวายข้าวน้ำและอาหาร
1: ให
0: ้พระท่านได้กลับมาวัดพิจารณาอาหาร
2: ก็เป็นกิจของคฤหัสถ์สมัยก่อน
0: ใช่ครับ
2: พอมาปัจจุบันปัจจุบันเรามองสถานการณ์ในปัจจุ
0: บ
2: ันครับ

0: บางคนต่างรีบทำงานใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้ใส่บาตรในตอนเช้าก็ไม่เป็นไรครับลองสมาทานไหว้พระดูสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็เป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันครับ
1: ค
0: ือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่หนึ่งเนี่ยก็จะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเป็นลูกของคนค้าขายใช่ไหมครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็สองคนเนี่ยเล่นด้วยกันเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็คือจะเล่นถอยลูกขุบใช่ไหมครับ
1: ลูกขุบ
0: ลูกขุบถอยลูกไอ้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเล่นทีใดก็ชนะทุกครั้ง
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนจะเล่นก็จะท่องว่าพุทธัสสะใช่ไหมครับนะโมพุทธัสสะ
1: ครับ
0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ส่วนคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะก็จะกล่าวว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระอรหันต์ก็คือพวกเดรัจฉีทั้งหลาย
1: คร
0: ับ อันนี้พอเราเล่นทีใดก็มิจฉาทิฏฐิก็จะแพ้ตลอดแพ้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตลอดเลยทีนี้พอมาวันหนึ่งคนที่เป็นบุตรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถามคนที่ชนะตลอดว่าทำอย่างไรท่านถึงชนะเราตลอดก็บอกว่าก่อนจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ลองท่องดูว่านะโมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ให้ตั้งใจทีนี้ก็ชนะตลอดเลยนะครับ
1: รู้ไหมทำไมถึงชนะ
0: ครับ
1: เพราะหนึ่งจิตคนเรานึกถึงผู้ที่เป็นเอกของโลก
0: ครับ
1: ทำให้เกิดสมาธิพอเราเกิดสมาธิปุ๊บใจเป็นหนึ่ง
0: ครับ
1: คุณจดจ่อเกิดสิ่งนั้นปุ๊บปัญญาก็เกิดทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นี่แหละคือบุคคลที่ว่าเป็นเลิศที่สุด
0: ครับ
1: หรือว่าทำได้แต่สมัยนี้ก็มีการไหว้พระสมาทานศีลฟ
0: ัง
1: เทศฟังธรรมทุกหน่วยงานคือเป็นสิริเป็นมงคลทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาทำให้สำเร็จทุกอย่าง
0: ครับก็ลองนำไปปรับปรุงใช้นะครับ ที่ทำงานของตนหรือว่าสถานที่ที่เราเกี่ยวข้องลองบูชาพระไหว้พระก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อเรียกสมาธิเรียกสติในการทำงานใช่ไหมครับมันจะทำให้การงานเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1: อย่างของอาตมาเองเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะไหว้อยู่5อย่าง
0: ครับ
1: 1ไหว้พระพุทธเจ้าค
0: ือ
1: คุณของพระพุทธครั้งที่2คือไหว้พระธรรมหรือคุณของพระธรรม
0: ครับ
1: ครั้งที่3ก็คือไหว้คุณของพระสงฆ์พระญาติสงฆ์ทุกคนปฏิปทาทุกคน
0: ครับ
1: แล้วก็ที่4ไหว้คุณของพ่อแม
0: ่ครับ
1: คนเราก็ต้องพ่อแม่อรหันต์ของลูก
0: ใช่
1: แล้วข้อสุดท้ายเลยไหว้ครั้งที่5ต้องไหว้คุณของครูบูชาอาจารย
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งทรงธรรมคนเราต้องมีครู
0: ครับ
1: ต้องเคารพครูบูชาได้เพราะความรู้ที่เขาสอนมาปุ๊บทําให้เราได้บรรลุได้ตรงจัง
0: ใช่ครับ
1: นี่คือความรู้5อย่างครับ
0: เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับคนเราเกิดมาทุกคนมีครูบาอาจารย์หมดครับอย
1: ่
0: าลบหลู่ครูบาอาจารย์เด็ดขาดถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์เคยให้ประสาทความรู้วิชาแก่เราใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถึงวันหนึ่งครูบาอาจารย์อาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตือนสติท่านให้ข้อคิดให้กติธรรมบอกท่านได้ครับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะโกรธแค้นเคืองกันไม่ได้ครับเราต้องให้ความแนะนำแล้วก็ให้ความเคารพนับถือ
1: ครับ
0: เมื่อสิทธิ์ที่จะเจริญในทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีครับมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วเคารพต่อพ่อแม่แล้วแล้วก็เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็สำคัญ
1: ถูกต้องครับก็เหมือนในตอนนี้ครับที่พุทธเจ้าถามมานพว่าเอ๊ะท่านว่าอะไรอยู
0: ่ครับ
1: ไปว่าที่ต่าง
0: ๆ
1: จริงๆแล้วก็คือเราต้องรู้ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนอย่างเช่นพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าถ
0: ู
1: กมั้ยเราต้องรู้ไปบัดให้ถูกให้ได
0: ้
1: ชีวิตเราก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถูกมั้ยไหว้คนที่คนไหว้ที่คนบูชา
0: คือ
1: พ่อแม่เราเป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องดูแลทั้งบริวารชนลูกเมียสำนักพราหมณ์ต้องดูแลทุกอย่างทั้งคนรับใช้ทุกอย่างคือเหมือนเรื่องที่ถูกเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: คือก็ไม่ใช่ว่าไหว้โดยที่ไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ไหว้อะไรไปบ้างนะ
1: ครับ
0: สมณะชีพามเนี่ยที่สำคัญสำคัญก็คือสมณะชีพามอยู่เบื้องบนนะฮะพ่อแม่อยู่เบื้องหน้า
1: ครับ
0: ครูบาอาจารย์เบื้องขวามิตรสหายเบื้องซ้ายแล้วก็ภรรยา
1: เบื้องหลัง
0: เบื้องหลังแล้วก็บ่าวไพ่หรือว่าคนใช้คนทำงานอันนี้เป็นทิศเบื้องล่างอันนี้ก็เป็นหลักทิศ6ที่ว่ามาในขีหิสูตร
1: ที่สูตร
0: ก็คือปรากฏในพระไตรปิฎกชัดเจนครับไม่ได้เราไม่ได้พูดกันมาลอยๆแต่ว่าพระพุทธเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าสมัยที่ท่านไปเจอสิกขมานพใช่ไหมครับทีนี้สรุปได้ว่าหลักทิฏฐกคือเป็นหลักที่คฤหัสถ์มาปรับปรุงใช้เป็นขีหิธรรมที่สามารถจะนำไปเจริญปัญญาของตนได
1: ้
0: เวลาเราจะทำอะไรที่ว่าเป็นการเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันลองนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติสมถะ

0: ผ่านดูก่อนว่าเมื่อเรามีสติระลึกอยู่กับตัวแล้วหรือมีสัมปชัญญะ
1: ค
0: ือความรู้ตัวอยู่แก่ใจแล้วทีเนี้ยก็จะทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับก็รายการ
1: ตรงนี้ก็เสริมนิดนึงครับ
0: ครับ
1: บางคนจะนั่งแต่ก็เอาพระมาอาราธนาคือว่าเอามาผูกกับตรงนี
0: ้ครับ
1: อาจจะเป็นทั้งพุทธคุณหรือสักคุณแล้วแต่คือเป็นคือที่เหนือจิตใจเราให้ใจเราตั้งมั่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บางคนที่แฝงพระก็แฝงบางคนไม่ยังน้อยก็มีความละอายครับในการทำความชั่วใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีพระอยู่กับตัวแล้วจะทำความชั่วอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เกิดความละอายอันนี้ก็เป็นผลดีได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณอีกอย่างนึง
1: พุทธคุณอย่างนึงถ้าใจเราตั้งมั่นจะทำให้แตกบางคนก็ไหว้พระสำคัญศีลห้าหรือมันก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราแต่ท้ายสุดแล้วคือตนเราสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ครับจะทำให้แตกให้เกิดปัญญาให้ได้ทำแล้วให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วก็สำเร็จทุกอย่างคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ผมครับ
0: ก็สรุปรายการขี้หิธรรมขี้หิสุขครับพุทธธรรมนำความรู้นำปัญญาครับในหัวข้อที่7ครับเกี่ยวกับหลักขี้หิที่ปรากฏในพระไตรปิฎกครับ
1: ครับ
0: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีขอได้โปรดประทานพรดลบันดาลให้สาธุชนทั้งพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอาจเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใสขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่าน

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือ

พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับ

0: เพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3.หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ